0: ให้คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองทัพเรือสกัดขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีโดยจับผู้ต้องหา5รายยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะพร้อมโทรศัพท์มือถือและยาไอซ์ก่อนส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจัดกำลังเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากการโจรกรรมออกนอกราชอาณาจักรบริเวณพื้นที่เขาเสือหมอบตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์2คันและรถยนต์1คันเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายจึงเข้าตรวจสอบและควบคุมผู้เกี่ยวข้องได้4รายก่อนขยายผลตรวจค้นที่พักในพื้นที่บ้านบึงชะนังตำบลเทพนิมิตสามารถควบคุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้1รายรวม5รายเป็นชาย4รายหญิง1รายโดยมีบุคคลสัญชาติกัมพูชา1รายจากการตรวจค้นสามารถยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะ1คันโทรศัพท์มือถือ6เครื่องและยาเสพติดประเภท1หรือไอซ์จำนวน1โดยเบื้องต้นพบรถจักรยานยนต์2คันมีการแจ้งเหตุโจรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนยานพาหนะที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาเจ้าหน้าที่ระบุว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบพฤติการเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่การโจรกรรมการลำเลียงรถมายังพื้นที่ชายแดนและเตรียมนำออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติจึงส่งตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลต่อไปทั้งนี้การควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกกล่าวหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศครับและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คู่ที่น่าสนใจบอลมัดแพ้ลิเวอร์พูล0-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเซตแลนด์5-3ฟูลแลมเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจอาเดโกมาดริดชนะรามาดริดที่เหลือ10คน2-1ลาคอรุญญาเสมอเรอัลเบติส1-1บาเลนเซียแพ้เรอัลโซเซดาที่เหลือ10คน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกัลโชซาเรอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะอาตาลันต้า2-0เอซิมิลานชนะเลเช่3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจเบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะบาเลนซิก2-0และพาเดอร์บอร์นชนะฮอฟเฟนไฮม3-1ปิดท้ายที่สรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1เป็นของทัพนักกีฬาทีมชาติจีนมี11เหรียญทองตามไปด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้4เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกทมเฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะบินร่วมเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันนี้ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กเผยเจรจาภาษีสหรัฐอยู่ในกรอบชี้ไทยได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วรอสรุปเงื่อนไขลงตัวมั่นใจปิดดิวได้ลั่นหากมีโอกาสต้องคุยทรัมป์กองทัพบกเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายกรัฐมนตรีถกทีมไทยแลนด์วันนี้กระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยผุดไอเดียทีมประเทศไทยพลัสส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยแข่งเอเชียนเกมเดือดกบฏฮูตียิงขีปนาวุธถล่มเมืองหลวงซาอุดีอาระเบียคลังน้ำมันอารามโคป่วนสัญจรทางอากาศสหรัฐอเมริกาเดนมาร์กบรรลุข้อตกลงกรีนแลนด์เปิดทางมะกันขยายฐานทัพพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุษสวัสดิ์ครับ
1: รุษสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานนะครับในช่วงเช้าอยู่รายงานตัวและพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับคุณมาศณัฐพลภัทรนัทนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่หลายที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับช่วงนี้ฝนตกทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับเดินทางระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต
1: ์ครับ
0: อาจจะต้องมีเสื้อกันฝนนะครับ
1: ใช่ครับในช่วงนี้ก็ต้องเตรียมติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กันฝนร่มก็ดีเสื้อกันฝนก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเช็คในเรื่องของสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะจนถึงช่วงหัวค่ำเนี่ยหลายคนเลิกงานหลายคนกลับจากที่ทำงานเพื่อจะกลับสู่ที่พักกลับบ้านโอ้อาจารย์ต้องเจอกับเรื่องของฝนนะครับ
0: ครับ
1: มันก็ทำให้รถติดหนักเข้าไปใหญ
0: ่ใช่
1: พอรถติดปุ๊บเนี่ยอารมณ์เริ่มมาแล้วเนี่ยนะต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ตุ้มๆต่อมๆกันอาจารย์ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ที่เราพูดคุยกันอะ
0: รถอะไรฮะ
1: รถไฟฟ้า MRT
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: ในช่วงสายสีน้ำเงินนะครับระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ทำให้เกิดไฟเนี่ยลุกไหม้บริเวณรางแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยลอยพวยพุ่งขึ้นมาหลายคนตกใจมีคนถ่ายคลิปไว้ได้ด้วย
0: บางคนบอก AI หรือเปล่า
1: โอไม่ AI เนี่ยนะ
0: ของจริงเลยนะฮะ
1: ของจริงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับ15:30 นทางด้านของนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านลงพื้นที่ตรวจสอบในบริเวณดังกล่าวนะครับหลังจากมีการเกิดเหตุสักช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะ
0: ครับ
1: ก็มีการหยุดให้บริการในเส้นทางดังกล่าวของ MRT นะครับแต่เมื่อเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการแก้ไขและดูเหมือนว่าล่าสุดอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาบอกว่าอย่างไรบ้างครับ
0: ก็กลับมาให้บริการเขาต้องผ่านการตรวจสอบนะครับยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรฟม.แล้วก็ BEM จะต้องมั่นใจว่าระบบ

0: มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนนะครับหากว่าการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยการเปิดให้บริการได้นะครับก็ได้เตรียมแนวทางสำรองนะครับโดยประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่อมีความสะดวกและก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนอันนี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ย้ำว่าเป้าหมายคือเร่งแก้ไขให้รถไฟฟ้ากลับมาใช้มาให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่จะเปิดให้บริการได้ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบและมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
1: ครับก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับสายสีน้ำเงินนะครับช่วงระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเป็นอย่างไรเนี่ยคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับสามารถอัปเดตเข้ามาพูดคุยให้ทีมนักจัดรายการของเราได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุดกันได
0: ้ที่
1: เนี่ยนะครับ
0: เพจ Army Radio ในขณะนี้นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยนะครับ Army เว้นวรรคแล้วก็ Radio นะครับอันนี้เป็นเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับส่งเสียงอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้เลยครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้สู้กับอินโดสุดมันนะครับชนะกัน3เซตก็จริงแต่ว่าเซต2เนี่ยใจตุ้มๆต่อมๆก็ลุ้นกันเนี่ยนะครับ
0: คะแนนห่างอยู่12แต้มใช่ไหม
1: ถูกต้องครับอาจารย
0: ์แล้วก็ตามมาทัน
1: โอ้โหต้องนับถือใจจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ21กันยายนเนี่ยเราจะมีคิวหรือว่าตารางการแข่งขันเนี่ยไทยพบกับจีนแมตช์หยุดโลกอีกเหมือนกัน
0: รอบอะไรฮะเนี่ย
1: รอบรองชนะเลิศนะครับเอเชียนเกมนะฮะก็เวลา 14:00 น.บ่าย 2:00 นะครับขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเค้าก็มาตามนัดนะครับก็รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเค้าจะเจอกันในช่วงของ17:20 น.ตามเวลาของไทยนะครับส่วนไทยจะเจอกับจีนก่อนตอนบ่าย 2:00 คิดว่า PPTV HD น่าจะถ่ายทอดเช่นเดียวกันครับ
0: เรียกว่าถ้าทีมไหนชนะก็ได้เข้าชิง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็กำหนดชิงวันพรุ่งนี้อาจารย์เนี่ยนะครับ
0: หลายคนบอกมองข้ามช็อตไปถึงโอลิมปิกแล้ว ไม่ต้องกดดันมากว่างั้นเถอะนะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจนักตบสาวไทยก็ค่อนข้างจะสบายๆนะ
1: ครับ
0: ดูจากวิธีการเล่นคือไม่กดดันกันนะครับเล่นด้วยอารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานผู้ชมก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะครับรวมไปถึงฟุตบอลไทยด้วยนะ
1: ครับ
0: เห็นชนะฮ่องกง5-1ประตูนะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่วงเช้าวันนี้สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13เกิดเหตุบริเวณถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ซึ่งในการนี้นะครับก็มีพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวที่วัดป่าชุมทองด้วยครับ
0: ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอิรินอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ซึ่งพร้อมกันนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่บริเวณหน้าหีบศพของสมาชิกนัทนันแก้วสุโพนะครับซึ่งเป็นกำลังพลอีกหนึ่งท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันนะครับโดยตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
0: กับในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิก ณัฐนันท์เนี่ยนะครับที่เป็นกำลังพลที่เสียชีวิตที่ศาลาในประสงค์บ้านภูเขาทองด้วยครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปรับปื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกนัทนันท์อย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ส่วนสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับ10นายซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะคอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกเอาฮิมนางเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอํานานสุดิงได้รับแจกันพระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญไปมอบให้ด้วยในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้นั่นอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและนะครับแล้วก็เรือยอกองเรือโคชศรีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีในพื้นที
0: ่
1: นะครับก็จัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำบางนารานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเรือเนี่ยเขามีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาตินะครับขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็มีการจัดแสดงในเรื่องของโครงการต่างๆด้วยเนี่ยนะครับก็ยังในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังได้มีการร่วมรับชมประเพณีการแข่งเรือเนี่ยนะครับดังปรากฏในภาพตามเพจ Army Radio เราเห็นนะอาจารย
0: ์
1: นะครับพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิมเนี่ยยืนส่งเสียงเชียร์นะครับเรือ
0: คนเยอะเลยนะ
1: เยอะมาก
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: ก็แข่งกัน3ประเภทด้วยกัน
1: ถูกต้องครับซึ่งประเพณีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นประเพณีอันดีแล้วก็เป็นประเพณีที่ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับมี60ทีมด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมแล้วก็เรือโคชศรี13ทีมนะครับมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมด้วย3ทีมครับซึ่งจัดแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมหังตุวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคชศรีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับเพื่อไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ล้นเกล้ารัชกาลที่8นะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครับ
0: ครับเมื่อวานนี้20กันยายนนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปรารภวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2รัชกาลคือรัชกาลที่5และรัชกาลที่8ที่ทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนะครับซึ่งก็เสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายนะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกปีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับอย่างที่ปรารภไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับ
1: ครับเนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ปรากฏนะครับแล้วก็เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญนะอาจารย
0: ์
1: นะครับในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศของเราตัวต่อไปเด็กเยาวชนในวันนี้เขาคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและพวกเขาเหล่านี้จะคืออนาคตของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกหน่วยงานแม้กระทั่งในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างกองทัพบกของเราเองก็ดีเรามีโครงการหลากหลายโครงการมาก
0: ที่
1: ส่งเสริมนะครับความสามารถความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะให้กับเยาวชน
0: เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้ที่เท่าไหร่แล้ว21ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้ที่อเมริกาแล้วก็ตรงกับเช้าวันที่23ของประเทศไทยส่งใจไปเชียร์น้องเนเน
1: ่เนเน่รอย
0: อ
1: ลนะครับ
0: นี่เยาวชนของไทยคนเก่งในขณะนี้เลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆอีกหลายคนแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรี
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับกีฬานี่ได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆนักกีฬาที่กำลังแข่งขันเอเชียนเกมในขณะนี้แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจจากพี่เนเน่คนนี้มากมายนะ
1: ครับครับเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะครับแล้วก็เด็กเยาวชนทุกคนที
0: ่
1: ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองในส่วนของความสร้างสรรค์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นกำลังใจให้ทั้งหมดเลยนะครับไปดูกันในพื้นที่กองทัพภาคที่4อีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4นะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านร่วมในพิธีน้ำหลวงอาบศพของสมาชิกนะครับกองอาสารักษาดินแดนนัทรันแก้วสุโพด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังนะครับซึ่งก็เป็น2กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอสุครินทร์จังหวัดนราธิวาสครับ
0: ครับพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานดวงอาบศพจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุครินทร์นะครับอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับทางคณะผู้บังคับบัญชาก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวรวมถึงยืนยันจะดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่ต่อไปครับ
1: ครับทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชาท่านก็กล่าวแสดงความเสียใจเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลต่างๆตรงนี้ดูแลอย่างครบถ้วนเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันต่อนะฮะเรื่องที่สถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราจำได้คุณมาตธรรมนได้พาดหัวไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าจากปริมาณฝนเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศใช่ไหมฉบับที่12เตือนเรื่องของมรสุมฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในช่วงเวลานี้ครับ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่25กันยายนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าฝนเนี่ยจะตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูจากภาพรวมจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศเลยเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงนะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารนะครับยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับดูแลช่วยเหลือจนกว่าทุกสถานการณ์จะคลี่คลายในขณะนี้เขาโฟกัสนะครับไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นอย่างมากอย่างที่ชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะเนี่ยนะฮะกองพันฐานปืนใหญ่ที่25กรมฐานปืนใหญ่ที่5นะครับเขามีการส่งชุดประเมินสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเร่งสำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่นะครับจากสถานการณ์เนี่ยก็มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่งผลทำให้ในพื้นที่เนี่ยเส้นทางการจราจรบางช่วงนะครับถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินรวมถึงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่45ก็ได้ส่วนที่กำลังอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตน้ำหลากครับเคลื่อนย้ายจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากตัดขาดเส้นทางนะครับก็โดยมีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่45เนี่ยจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับที่หมู่ที่4บ้านช่องลมตำบลเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยในอำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีก็ได้ร่วมลงพื้นที่บูรณาการกันอย่างเต็มที่ในการอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันเนี่ยนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่45ก็ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกองทัพบกพร้อมเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ครับ
1: ครับก็ในเพจเราเนี่ยก็ปกติแล้วจะมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ของมณฑลทหารบกที่45เนี่ยเข้ามารับช
0: ม
1: นะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับว่าเอสุราษฎร์ธานีช่วงเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างจากสถานการณ์ฝนตกแล้วก็สถานการณ์อุทกภัยต่างๆดังกล่าวเนี่ยนะครับห่วงใยกันครับส่งความห่วงใยส่งกำลังใจไปให้นะครับขณะที่อำเภอตะกั่วป่าพังงาคุณผู้ฟังครับกองพันซ่อมบำรุงที่24เขาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเนี่ยนะครับนอกเหนือจากหน่วยทหารแล้วมีฝ่ายปกครองแล้วเรามีอาสาสมัครกิจการพลเรือนนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครเป็นในส่วนของภาคประชาชนน่ะที่เขาทำงานร่วมกับทหารลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันคุณผู้ฟังครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่ครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์นะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่28ก็จะได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงช่วยนำคนออกจากพื้นที่ในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอปากดุกตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันมาจากเทือกเขาน้ำหนาวแล้วก็แม่น้ำป่าสักหนุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลปากช่องตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักดังกล่าวนะครับทั้งนี้หน่วยคือกองพันทหารม้าที่28ของกองพลทหารม้าที่1ก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ครับก่อนนอกจากภาคใต้แล้วก็มีภาคเหนือนะครับในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอแม่ลาน้อยอันนี้ก็เกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับส่งผลทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่แล้วก็โรงเรียนรวมถึงบางส่วนของบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งทำความสะอาดนะครับในทุกพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติครับ
0: กับวันก่อนเนี่ยนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าไปยังพื้นที่ตอนในโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอแม่จันก็ได้จัดกำลังพลชุด1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายก็ปรากฏว่าเมื่อขอตรวจค้นรถยนต์คันหนึ่งนะครับก็ขับหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามจนถึงบริเวณบ้านห้วยมะหินฝนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวได้เสียหลักตกลงข้างทางไม่สามารถขับต่อไปได้ฮะ
1: นี่นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบข้างในอาจารย์พบนะครับเป็นกระสอบฟางสีรุ้งอีกแล้วนะฮะ
0: สีรุ้งนะ
1: กระสอบฟางสีรุ้ง ไม่รู้ทำไมต้องใช้อย่างนี้เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แต่เขาเจอจริงๆ3กระสอบในการเขาไปตรวจค้นข้างในเจอยาไอซ์คุณผู้ฟังครับน้ำหนักห่อรวมประมาณรวมทั้งหมดเนี่ย72กิโลกรัมนะครับส่งของกลางทั้งหมดให้สภ.แม่จันทน์เขาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวก็ขยายผลด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรในพื้นที่ครับ
0: ครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการและส่งกำลังใจให้ทหารกองประจำการทุกนายนะครับที่เข้ามาแล้วแล้วก็กำลังศึกษาเรียนก็ขอให้สำเร็จการศึกษาตามความตั้งใจนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
4: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
5: ้
9: ว
5: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงจริงนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 0812901691081-290-1691
12: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
13: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
14: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
9: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
12: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างใจหายแวบเหมือนกันนะตอนนี้เราเหลือกันเพียงวสป.711ลพบุรีกับเสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีวสป.1449กสทช.เขาขอคืนความถี่ไม่รู้จะเอาไปไว้จังหวัดไหนก็ไม่รู้ใจหายแวบเลยนี่ออกอากาศมานะตั้งแต่2525นะครับอยู่ๆมาก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นจอดำทะแลบวสป1449ชุมพรตอนนี้ไม่มีเอาไม่เป็นไรครับแหมเราฟังทางเว็บไซต์ก็ได้นะทางสถานีวิทยุลุงช้างเรดิโอเนี่ยลุงช้างเรดิโอใครมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอติดตั้งเลยครับฟังได้ตั้งแต่5:00เป็นต้นไปนะครับฟังตั้งแต่5:00เป็นต้นไปเลยนะสบายๆครับรายการนี้เอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งมาฝากเอาดึงรวงมาให้เอาเม็ดฟู่มาแจกมาแจกทำไมต้องเก็บตังค์ด้วยแม่ช่วยกันเนาะช่วยกันช่วยกันพี่น้องเกษตรกรนะร่วมด้วยช่วยกันฝนฟ้ามาแล้วนะอย่ามามากกว่านี้เลยเนี่ยอีสระบุรีโดยเฉพาะที่แก่งคอยเนี่ยไม่เคยมาขนาดนี้นะแถวชะอมเนี่ยแม่แต่มาเร็วไปเร็วครับมาเร็วไปเร็วยังไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะแต่ก็ใจหายเหมือนกันนะแม่มาถ้าตกอกตกใจลืมกันเลย0812901691วันนี้อยากได้ปุ๋ยโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวลุงช้างเอาไปส่งถึงที่เลยนะจ๊ะสิบอกให้ไปฟัง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สมุนไพรหลายอย่างนะครับที่มีในรายการลุงช้างเนี่ยขอพระคุณมากเลยนะที่ท่านทั้งหลายให้ความมั่นใจนะโปรมิกออยล์ก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เอามาบอกเล่า90ให้พี่น้องบ้านเราได้ทราบกันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องชอบทานเค็มเยอะๆไตมันจะแย่นะนะมื้ออื่นพอได้นะแต่มื้อก่อนนอนเนี่ยไตจะได้พักผ่อนบ้างไม่ต้องขับของเสียอีกนะโดยเฉพาะพวกโซเดียมเยอะๆเนี่ยเนาะเอา2เม็ดก่อนนอนนะฮะดูแลสุขภาพดูแลไตกันครับ081-290-1691ครับ

มาต่อเลยโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่แล้วแม่จะเปิดไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้มาเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะเออเขาอุตส่าห์ขอมาจากนู่นเนี่ยเพชรบุรีฟังคลื่นวิทยุ855เนี่ยเขาย้อยเนี่ยไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่ทำไมขึ้นเพลงแบบนี้มาก็ไม่รู้เราก็งงนี่มันต้องไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับมันขึ้นมาแบบนี้ก็เลยไม่น่าจะใช่แล้วก็เลยเบรกไปก่อนมันต้องขึ้นแบบนี้เนาะขอบคุณมากครับ0812901691ครับดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงนะแม่นะชามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2 เม็ดเลยครับบำรุงและฟื้นฟูดวงตาของท่านด้วยยาย่าบิง

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: 25นาทีโดยประมาณเนาะเราจะเจอกันอย่างนี้เป็นประจำประจำนะโดยมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับมีไทยแคลพับมีโปรมิกออยมียาย่าบิงมีกาแฟลิต้าเอ็มมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับร่วมในรายการของเราวันนี้ลาไปแล้วแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกาย
4: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวด ปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
6: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องเ

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ช่วงวันที่20ถึง27กันยายน2569นี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรขณะที่วันนี้ยังคงต้องติดตามกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่และมีความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดติดตามพร้อมประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการลงทุนและดิจิทัลอธิบดีกรมการปกครองให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้จากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่ชี้หักสอบพบเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยฝันทั้งวินัยและอาญากลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟและสมัชชาชุมชนคนอยู่กับป่ายืนข้อเรียกร้องและจับตาการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงพรบป่าอนุรักษ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาเพื่อทวงคืนสิทธิที่ดินทำกินให้ชุมชนวันนี้13:30 นที่บก.สอท.3 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานติดตามเงินคืนกว่า 1.3 ล้านบาท
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: ผมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วบ่มีสิ่งเสพติดและสารเตียร้อยเพิ่นดูแลทุกขั้นตอนการผลิตโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยตรงผลด้วย
7: ย้ำได้คัก
6: แ
7: ท้น้อล่ะ
6: แผนพันแท้ไว้ล่ะ10กว่าปีแล้วปวดย้ำใดกะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่ล่ะเนี่ยอ้
7: าวแล้วปู่ผมฝากซื้อกับเอาเงินประจำเลยเหรอครับ
6: ก็ต่อไปให้เราซื้อเองสร้างเองได้รวดเด้อบัด
7: ครับๆพี่ฮามผมไปนะ
8: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
9: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesame by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesame by เป็นเอก
8: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
10: เหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
8: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
10: กินเป็นสุขภาพดี

0: วางเข้าตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: แต่นิตซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟนิตซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
1: กาแฟนิตซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
1: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูครับวันนี้หมูไม่อยู่หมูไปอยู่ในอวยซะแล้วยังไม่กลับจากกรุงเทพเนี่ยแกมีธุระ 2-3 วันติดกันเลยนะครับจะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมานี่จะนั่งวินกลับมาไปต่อราคาวินหรือยังไม่รู้ป่านี้ยังไม่ถึงเลยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมาแหละหรือถ้ามาวันนี้ทันก็จะได้เข้ารายการเลยนะครับเห็นบอกว่ากำลังเดินทางจะมาทันหรือเปล่าทักทายคุณผู้ฟังที่วสป711ลพบุรีครับออกอากาศจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีทักทายคุณผู้ฟังที่จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับกทม.เมืองที่คนตกท่อทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะ FM 91.75 ครับทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช FM 92.5 ครับทักทายคุณผู้ฟังที่นครนายกครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า FM 89.75 ครับสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ FM 97.75 นะครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีนี่ก็ฟังกันเป็นประจำจอทล1197ยามค่ำคืนด้วยนะครับเดี๋ยวลุงช้างจัดรายการเสร็จเนี่ยนู่นเลยครับจะเดินทางไปจังหวัดปราจีนไม่ใช่ปราจีนบุรีไปนครนายกนะไปบ้านลุงหนุ่มก็ป้ามวลนะอยู่ทองหลางบ้านนานครนายกนะครับบอกเอาปุ๋ยมาหน่อยขอของแถมเป็นปุ๋ย1ลูกวันนี้ไปเองฮะวันนี้เดินทางไปเองนะครับจะได้ทำไร่ทำนาทำสวนกันอย่างมีความสุขผลผลิตจะได้งอกงามเขียวทนเขียวนานนะครับเขียวไม่อายใครแต่มันเขียวช้าเพราะมันไม่ใช่เคมีมันเป็นอินทรีย์ครับทำจากมูลสัตว์ต่างๆที่เขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะเขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มครับไม่ใช่ว่าปล่อยกลางทุ่งแล้วเอามาคลุกเคล้าไม่ได้จะสังเกตได้ว่าปุ๋ยที่เราเอาขี้วัวขี้ควายมาใช้เนี่ยหวานๆไปแล้วต้นหญ้าขึ้นเพียบเพราะว่ามันแทะเล็มไปเรื่อยเนี่ยอันนี้เราให้อาหารอย่างดีกับสัตว์เลี้ยงเพราะก็ถ่ายมูลออกมาเราก็มาผสมกับฮอร์โมนแล้วก็ใช้วัสดุปรับปรุงดินก็คือฮิวมิกกับโคโลไมท์เข้าไปผสมผสานกันไม่ใช่ปุ๋ยสูตรนะครับก็คือฮอร์โมนนี้เป็นอาหารต้นไม้อยู่แล้วดินไม่ดีดินด้านดินแข็งดินเป็นสนิมดินไม่กินปุ๋ยใช้ได้เลยครับมีหลายท่านนะเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีเอาไปผสมกับปุ๋ยยูเรียถามว่าได้ไหมก็ได้อันนี้คือคนใจร้อนไงเพราะพวกนั้นมันจะเขียวเร็วนะครับแต่มันเขียวได้ไม่นานแต่ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยเขียวทนเขียวนานแต่เขียวช้ากับเขาหน่อยแต่ถ้าไปผสมยูเรียแล้วก็มันก็รวดเร็วทันใจนะเหมือนใจปรารถนาเลยอันนี้แน่นอนที่สุดครับคุยสอบถามเพิ่มเติมที่ลุงช้างโดยตรงเนาะ0812901691ครับ0812901691หลายท่านโทรมาถามกันเยอะราคาแพงไหมไม่แพงครับอาจจะแพงกับท้องตลาดนิดนึงประมาณ 50-60 บาทนะผมว่าประมาณนั้นนะนะจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามนะในเขตภาคกลางนะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทั้งหมดนะภาคกลางตอนล่างก็ไปไม่ไหวนะสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นปริมณฑลนะครับเป็นนนทบุรีหรือจะเป็นแถบจังหวัดปทุมธานีนี้สั่งกันบ่อยจะเป็นหนองเสือบึงชำอ้อลำลูกกา
นะแม้กระทั่งนครนายกปราจีนบุรีเรายังไปเลยฉะเชิงเทราก็ไปนะไปบ่อยด้วยนะฉะเชิงเทรานะครับหลายๆท่านชื่นชอบสั่งซ้ำนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรวมไปถึงดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยแล้วก็เม็ดฟูกกรดอะมิโนของไทยทิพย์โอสถครับวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรนะฮะถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องชะแล่มไม่ปวดท้องเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดนัดไห่สี่หูครับตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตกหรือเปล่าฝนแต่คิดว่าตกอ่ะเพราะภาคกลางเลื่อนร้อยละ80อ่ะคุณผู้ฟังร้อยละ80ครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีด้วยนะครับราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครนี่ร้อยละ80นะภาคอีสานร้อยละ70ครับภาคเหนือร้อยละ70ครับภาคกลางตกเยอะนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกที่ลุงช้างจะเดินทางไปวันนี้ด้วยเนี่ยแต่ว่าไปแค่นครนายกไปไม่ถึงสักแก้วไปไม่ถึงฉะเชิงเทราไม่ถึงชลบุรีไม่ถึงระยองไม่ถึงจันทบุรีไม่ถึงตราด ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับที่เนี่ยฝนตกร้อยละ80แต่เกิน 80% ตกนครนายกกับปราจีนบุรีหนักเลยแหละวันนี้จะไปดูฝนนครนายกหน่อยจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ70นะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งกันอยู่ที่กระสตูนเนี่ยตอนนี้นะนะครับบอกเมื่อวานฝนไม่ตกที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่รู้ไปตกทำไมในกรุงเทพโอ้ยตกตั้งร้อยละ80แน่นะครับพระเดชพระคุณพระอาจารย์เอกฝากมานะครับจากสำนักสงฆ์ผู้ประหังนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับงานกฐิน1พฤศจิกายนนะสำนักสงฆ์ผู้ประหังครับตำบลยางตลาดเนาะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับวันที่1พฤศจิกายนนะพร้อมกันหลายวัดเลยเนี่ยมี31ตุลาคมเนี่ยวัดบางพึ่งนะบ้านหมี่ลพบุรีครับแล้วก็วัดหนองแจ้งหนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี31ตุลาคมวันที่1เนี่ยก็จะมีวัดคลองเม่าโคกสลุดท่าวุ้งวัดโคกพรมหลุมข้าวโคกสำโรงวัดหนองน้อยในบางหลวงบางเลนนครปฐมวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างเสาให้สระบุรีวัดหอระฆังบางขุดสันคบุรีนะครับสำนักสงฆ์ผู้ประหังบอกมาแล้วก็สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาลพบุรีนี้ไปทำบุญร่วมกับลุงช้างด้วยนะวัดบำรุงธรรมนะครับอยู่พระนครศรีอยุธยาตำบลบ้านใหม่นะครับวัดคอยเหนือนะวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองลพบุรีนี้วันที่1พฤศจิกายนนะครับแล้วก็มีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามกรุงเทพนะครับวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพบางขามบ้านหมี่ลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญหนองปลาไหลหนองปลือกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีวันที่8อีกนะครับวัดสันติวนารามดงละครอำเภอเมืองนครนายกครับแล้วก็วัดโคกหม้อนะฮะตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็จะมีวันที่14วัดน้อยนาดีครับท่าตะเกียบนะตำบลอำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเทราครับ15พฤศจิกายนวัดเขาวัดป่าเขาพานทองบ่อพลอยกาญจนบุรีวัดบางลี่ครับตำบลบางลี่ท่าบุงลพบุรีวัดตะโนดหัวไผ่เมืองสิงห์บุรีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานผักอายุทยาครับวัดหนองเสาธงสากโจมดอนเจดีสุพรรณบุรีวัดดอนทองครับตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธสระบุรี
นะแล้วก็มีวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองลพบุรีวัดเนินทานนะฮะที่เสือโฮกมีประกาศรับโรงทานนะครับใครจะไปทำโรงทานวันที่15ที่วัดเนินทานวันที่14ก็มีลิเกจากกรุงเทพมาแสดงให้ด้วย22พฤศจิกายนวัดบางซอนะครับตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีแล้วก็วัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองลพบุรีครับรวมไปถึงวัดราชสัทธาธรรมบางขันมากนะครับนี่คือรายชื่อวัดที่จะทำบุญทอดกฐินสามัคคีกันในปีนี้วันนี้เราจะฟังเพลงมากกับฟังข่าวนะฟังเพลงมากกับฟังข่าวไม่ว่ากันนะเพราะว่าลุงโชเล่กำลังเดินทางมาทันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าหากว่าทันก็ดีที่จะได้เป็นสีสันของรายการถ้าไม่ทันไม่ว่ากันนะตัวเอง

พี่สาวจากปากท่อนะบอกอยากฟังเพลงปรากฏกลางใจของครูสลานะครับที่เขาแต่งมาแล้วก็รู้สึกจะเป็น AI นะผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปรากฏกลางใจเป็นเพลงที่ครูสลาเขียนเนื้อร้องให้กับทางสำนักสงฆ์ผู้ประหังนะพระอาจารย์เอกส่งมาให้ลุงช้างบอกเปิดให้ญาติโยมได้ฟังกันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาทำบุญกันเยอะๆนะแหมพร้อมกันหลายวัดแล้วเกินนะแต่ลุงช้างนี่กฎกลางใจแน่นอนที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับวันนี้จะตั้งโรงทานจะมีโกโก้ให้ดื่มด้วยนะมีโกโก้แล้วก็มีกาแฟลิต้าเอ็มมีกาแฟลิต้าเอ็มโกนะทางไทยทิพย์โอสถจะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นน้ำมันพิมพ์เสน้ำนะเอามาแจกพี่น้องที่ไปร่วมงานบุญด้วยนะครับหอมชื่นใจนะฮะอย่ามองไม่ได้แจกแล้วนะครับเพราะต้นทุนสูงมากอย่ามองนะนะครับก็ต้องซื้อแหละแต่ไม่ได้ไปวางขายในวันนั้นนะก็บอกพี่น้องบ้านเรานะครับ0812901691นะครับเดี๋ยวเจอกันนะพี่นะที่บ้านนานครนายกวันนี้เจอกันแน่นอนนะมีข่าวก็ต้องอ่านข่าวบ้างนะพารายการเราข่าวคนคู่แต่วันนี้ข่าวคนคู่หมูไม่อยู่อยู่แต่ช้างครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่น่าตกกระจายใจตนกตกกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะอยู่ดีๆไฟช็อตรางรถไฟเป็นรถไฟฟ้านะครับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนต้องเร่งอพยพผู้โดยสารหนีกันระทึกเลยนะครับ12:20 นเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุพระราม9รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพลิงไหม้รางรถไฟสถานีเตาปูนครับหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อคุณผู้ฟังรู้แล้วข่าวนี้มีสำนักข่าวหลายข่าวก็เสนอข่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งโทรทัศน์ TikTok Facebook โซเชียลต่างๆรวมไปถึงรายการวิทยุหรือว่ารายการข่าวทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเช้านี้คุณสรยุทธก็เล่าข่าวให้ได้ฟังแล้วนะเราก็เวลาเรามันมาตอนนี้นะมันมาทีหลังเขาก็ต้องจนฟังหน่อยนะจนฟังกันนิดหนึ่งนะเพราะบางคนยังไม่ทราบก็มีเนาะเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีไฟไหม้นี่ครับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพก็ต้องเร่งนำกำลังรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรสาเหตุที่แท้จริงต้องรอทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 12:32 นมีรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเนี่ยเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าเนี่ยยังมีแสงเพลิงปั๊บๆอยู่ระหว่างการดำเนินการครับ12:43 นครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าไปที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีอยู่ระหว่างการใช้กล้องตรวจรับความร้อนแล้วก็จะนำเครื่องระบายควันเข้ามาที่เกิดเหตุทั้งนี้ได้อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วครับทุกคนปลอดภัยนะอ้าวนะครับการเดินทางก็อย่างว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่นี่มันน่ากลัวเนาะไม่เคยเจอเนี่ยไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลัดวงจรรางไฟฟ้าเนี่ยตื่นเช้ามาอย่าลืมนะดูแลสายตาด้วยการรับประทานยาหญ้าบริง2เม็ดล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดนะมะนะมาเสาดะฟังอยู่ที่ชัยโยอ่างทองแกก็ถามว่ามันกินตอนไหนกันแน่คือจริงๆอ่ะกินตอนไหนก็ได้แค่ท้องมันว่างเกิน4ชั่วโมงอ่ะนะยิ่งท้องว่างเนี่ยมันทำงานดีครับทั้งยาหญ้าบิงกระปุกละ800หรือจะเป็นดีแคร์กระปุกละ400ดีแคร์นี่400บาทนะซื้อ2กระปุก650บาทยาหญ้าบิงเขาเป็นแคปซูลดีแคร์เป็นซอฟเยลครับนะยาหญ้าบิงเป็นแคปซูลกระปุกละ800 2กระปุก 1,500 ถ้าดีแคร์กระปุกละ400บาทเป็นซอฟเยลมี30เม็ดนะดีแคร์ก็มี60เม็ดแต่ถ้าท่านซื้อดีแคร์ยาหญ้าบิงมี60เม็ด60แคปซูล
แต่ดีแค่เป็นซอฟเยลกระปุกหนึ่งมี30ซอฟเยลครับ400บาทแต่ถ้าซื้อ2กระปุกนะซื้อ2กระปุกนะ650บาทซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งด้วยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวจะหาว่าใจร้าย0812901691ครับ0812901691ดีแคร์ได้มีขายหลายร้านเนี่ยเกือบจะทุกร้านนะคุณผู้ฟังแต่ยาย่าบิงเนี่ยมีเฉพาะที่ร้านเจมูป่าโมกบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมหรือวันนี้เขาจะไปที่ตลาดนัดไหสีหูไม้ดัดบางระจันสิงห์บุรีผมเข้าใจว่าไม่น่าจะได้ไปขายอะเพราะว่าภาคกลางนี่ร้อยละ80นะฝนนะไม่ใช่นางสาวฝนน้องฝนเนี่ยนะมาร้อยละ80นะภาคกลางนะนะครับมีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงครับแล้วก็มีร้านจีห้วนจันช่องแคร์ครับสยามฟาร์มาซีที่โคกสำโรงเมื่อวานนี้สั่งฟอร์กัสมานะครับต้องขออภัยด้วยยังไม่ได้ไปส่งเลยเนี่ยก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปอีกละ วันนี้ต้องไปบ้านนานครนายกอีกเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะประสานงานให้ทีมงานเอาไปให้เนาะเพราะตอนนี้ลุงช้างทำงานกันสองคนกับป้าแจ่มเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แพ็คของส่งของให้คุณผู้ฟังทุกวันตอนนี้ทำกันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะเนี่ยแต่เสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ทำครึ่งวันอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันเนาะรถไฟฟ้ากรุงเทพนี่แจ้งแก้ไขเหตุ MRT สายสีน้ำเงินประสานขสมกจัดรถมาดูแลผู้โดยสารเนาะเขาอพยพออกมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องขึ้นขสมกแหละนะครับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยที่เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยตอนนี้ก็ประสานกันเลยครับทางขสมกขสบางคนย่อมาจากข้าวสารไม่มีกินนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมาช่วยกันหน่อยครับพี่ช่วยอพยพผู้โดยสารหน่อยว่างั้นก็ว่ากันไปนะครับดีค่ะราคาเดียวกันกับโปรมิกออยนะดูแลไตนะครับฟื้นฟูไตทุกระยะนะครับไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยานะครับ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูไตถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราไม่อยากจะกินยาไม่กินอาหารเสริมอะไรเนี่ยลดเค็มอย่างที่ลุงช้างบอกประจำทุกวันกินอาหารเค็มมากไตทำงานหนักโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยนะถ้าก่อนนอนกินเค็มๆมากๆโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารจานด่วนหรืออะไรอ่ะโจ๊กถ้วยประมาณนั้นก็มีโซเดียมเยอะจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามกินหรอกกินได้แต่อย่าไปกินเยอะนะครับแต่มันแหมจะนอนแล้วยังหิวอยู่ก็ตีตายอ้วนนะเอ้าอ้วนใช่ไหมกินก่อนนอนน่ะเพราะเราลุงช้างรู้ตัวดีสมัยก่อนเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยนะถึงบ้านก่อนจะถึงบ้านตีสองตีสามเนี่ยที่บ้านไม่มีอะไรให้กินแน่ซื้อแล้วแวะร้านสะดวกซื้อถึงบ้านก็ต้มกินเดี๋ยวนี้เอ้ามีการน้ำร้อนเสียบไปเลยครับชงโกโก้ชูลุงช้างเขานี่อร่อยเลิศอิ่มตลอดทั้งคืนเนี่ยจริงๆนะไม่ต้องกลัวเบาหวานเพราะก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลกลิ่นหอมของโกโก้มีชะเอมด้วยนะมีเกากี้โกจิบุรีนะครับมีแคลเซียมน้ำตาลไม่ได้ใช้ครับใช้สุคาโรสเหมือนกับกาแฟลุงช้างเลยกาแฟลิต้าเอ็มโกกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนี่นะใช้สุคาโรสนะดื่มใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นนี่ขอบคุณร้านนาวาพาฟาร์มาซีข้างวังนาราราชนิเวศด้วยนะครับวันนี้สั่งอะไรมาบ้างเนี่ยส่งเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยลุงช้างเอากาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มแล้วก็ยามองงาดำนะครับอะไรกันดีแค่โปรมิกออยไทยแคลพัดด้วยนะจ๊ะได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปส่งให้เนาะเดี๋ยวไปส่งให้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนาวาพาฟาร์มาซีอยู่ข้างวังนาราราชนิเวศอยู่ติดกันเลยกับร้านอะไรอ่ะเจริญเภสัชข้างวังนาราราชนิเวศจังหวัดลพบุรีกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีกาญจนบุรียังไม่มีตัวแทนนะจ๊ะนะทุ่งสงยังไม่มีตัวแทนเมื่อวานนี้พี่บ่าวก็บอกผมไม่ได้ฟังหรอกแม่บ้านฟังเอาไทยทิพย์โอสถเอาดีแคร์ไปดูแลสายตา
เอาไทยแคลพัดไทยแคลพัดไปบำรุงกระดูกบำรุงข้อด้วยเดี๋ยววันนี้ส่งให้ผมว่าน่าประมาณวันพุธน่าจะได้นะพี่เบาเนาะรถจักรยานยนต์ครับเฉี่ยวชนกันเนี่ยไฟไหม้รถเผาวอดเหลือแต่ซากบาดเจ็บไป2รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ8นาฬิกาเมื่อวานนี้199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์เนี่ยใกล้เคียงกับซอยสุวินทวงศ์ถนนสุวินทวงศ์ซอยสุวินทวงศ์6นะแขวงและเขตมินบุรีนี่จากกรุงเทพวิ่งไป8ลิ้วจากเชียงเซายังไงก็ต้องผ่านเส้นนี้ถูกไหมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันรุดไปตรวจสอบพร้อมรถน้ำเอาไปคันนึงที่เกิดเหตุเป็นถนน3เลนในช่องจราจรซ้ายสุดพบว่าเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์1คันทำให้การจราจรรถยนต์เนี่ยวิ่งผ่านต้องชะลอความเร็วเอะโอดูที่มันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดูแหละว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะเจ้าหน้าที่ก็เร่งใช้น้ำฉีดประมาณสัก10นาทีเพลิงก็สงบรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันเหลือแต่ซากเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าเกิดจากรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาสมัครกู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลครับโอ้โหเหลือแต่ซากช่างกิโลขายเขาจะรับหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยที่ลุงช้างพูดเป็นประจำอุบัติเหตุเกิดได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับประมาโทมัจจุโนประทังความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายปรากฏการใจให้พระอาจารย์เอกส่งมาครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691

0: แม่เมื่อวานนี้15 นาฬิกาก็กว่าตำรวจจากศรีมหาโพธิ์ประจีนบุรีรับแจ้งมีรถเพลิงไหม้อีกแล้วรถกระบะบนถนนสาย304มุ่งหน้าคลองรังนะครับไฟไหม้รถจังเลยช่วงเนี้ยก่อนจะถึงอบต.กรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ประจีนบุรีครับไปสำรวจตรวจสอบหน่อยปรากฏว่าไปเจอรถกระบะอีซูซูทะเบียนสักแก้วไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณห้องเครื่องหน้ารถเจ้าหน้าที่ต้องระดมน้ำฉีดสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักครับจากการตรวจสอบพบระบาดเจ็บก็คือคุณกำพลอายุ60 ปีเจ้าของรถถูกไฟลวกบริเวณข้อเท้าแล้วก็ไฟไหม้เส้นผมเหนือหูซ้ายเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับแกบอกว่าผมขับรถมาจากกบินบุรีจะไปพนมสารคามมาสิขับรถดองแดงดองแดงมาถนนสาย304พอมาถึงก็ที่เกิดเหตุแค่นั้นแหละเอ้าควันมันขึ้นมายังไงไปนะสงสัยมันจะหิวน้ำมั้งขึ้นไปจากกระโปรงแล้วก็ห้องเครื่องก็พยายามบังคับพวงมาลัยชะลอรถชิดทางข้างทางเพื่อความปลอดภัยถูกต้องฮะเมื่อเพลิงลุกไหม้ก็ตนก็รีบออกมาจากรถพร้อมทั้งมายืนโบกมือให้สัญญาณอย่ามาเข้ามาใกล้กลัวรถอื่นจะเข้ามาใกล้เพราะว่าแกกลัวว่ารถแกจะระเบิดเนาะอ่ะก็เป็นอุบัติเหตุอีกอย่างหนึ่งสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับสีสันวันนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าพี่โชเล่ไม่มาต่อราคารถวินมอเตอร์ไซค์รับช่างอยู่ด้วย
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดี
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่ง
12: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสูบ
16: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
17: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มท้ายเขื่อนเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าช่วงวันที่27กันยายน2569ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขามีปริมาณ 50 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหากมีแนวโน้มเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคันน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงชนาการเลียมทองรายงาน
4: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริครับ
6: ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันหลักและเกิดไฟไหม้อาคารที่อยู่อาศัยทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก20คนรัสเซียส่งโดรนตกได้450ลำสหรัฐประกาศเตือนภัยพลเรือนให้ทบทวนแผนการเดินทางใหม่หากจะไปหรือผ่านตะวันออกกลางชี้สถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วพรรครัฐบาลเยอรมนีพ่ายแพ้แก่พรรคฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก2รัฐโดยนายกรัฐมนตรียอมรับตรงๆว่าผลที่ออกมาถือเป็นภัยพิบัติแต่ยืนยันจะไม่ลาออกนายกรัฐมนตรีหญิงของอิตาลีเตรียมเสนอกฎหมายห้ามนักเรียนหญิงสวมผ้าคลุมปิดหน้าในโรงเรียนและจะจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติในแต่ละห้องเรียนด้วยผู้นำสหรัฐเผยซุ้มประตูชัยที่เขาวางแผนก่อสร้างใกล้กรุงวอชิงตันจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางทหารที่สามารถรองรับโดรนพลซุ่มยิงและจัดเก็บกระสุนได้สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาด
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
9: 290-1691-081 290-1691
10: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
11: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอฟ
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901664

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: หว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
2: 081-290-1691
1: 081-290-1691

0: ลับมาชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนเนาะห้ามเบื่อห้ามเบื่อบอกปฏิลุงช้างมาคนเดียวมันน่าเบื่อสิน่าจะมา2คนคือกำลังเดินทางมาแหละแต่เข้าใจว่าน่าจะต่อราคาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่อ่ะดิไม่โกรธกันเนาะนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่สาวของเราพี่ออดนะฮะพี่ออดเนี่ยอยู่เดิมบางนางบวชนะฮะเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่นะพี่บะเทืองนะเอ้าเข้าใจตรงกันเนาะเข้าใจตรงกันนะครับพี่ออดอุดมประเสริฐอยู่นู่นที่ไหนอ่ะอยู่ห้วยไม่ใช่อยู่เดิมบางนางบวชนะครับสั่งไบโอดีมา1คาราเบล5กระปุกสิซื้อ4แถม1ใช่มั้ย4กระปุกแถมปีกระปุก1นะครับแล้วก็โปรมิกออยล์บำรุงไต1คาราเบล4แถม1 1,300 กับ 2,000 รวมเป็น 3,300 นะครับเอาของแถมเอาสบู่ไม่เอาสบู่เยอะแยะไปหมดเลยพอซื้อที่ไหนก็แถมสบู่ซื้ออะไรก็แถมสบู่ลุงช้างไม่ใช่ในห้างเองไงคว้าอะไรได้ก็ให้นะเดี๋ยวผมดูให้กันแล้วกันนะจะแถมอะไรดีขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มากเลยนะที่ให้ความไว้วางใจสินค้าของลุงช้างที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหอมพุ่งลุงช้างซึ่งวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับที่นครนายกนะฮะที่นครนายกนี่เดี๋ยวเดินทางไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปเลยนะครับบ้านลุงหนุ่มเนาะบ้านลุงหนุ่มป้านวลนะบ้านทองหลางนะครับบ้านนาไม่ถึงนครนายกเนี่ยเดี๋ยวก็แวะมาที่เทศบาลบ้านนาซะหน่อยแวะอาบเสียนึกเสียสมนึกแสงอินอยู่หลังเทศบาลนครนายกเอ้ยไม่ใช่หลังเทศบาลบ้านนาไปหาข้าวกินต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวแทนอยู่บ้านนาแล้วตัวแทนจำหน่ายที่บ้านนานะปุ๋ยนะเดี๋ยวลองดูโรงเรือนมีที่จอดรถไม่มีที่เก็บไว้กันฟ้ากันฝนหน่อยจริงๆเนี่ยปุ๋ยเราเนี่ยมันก็เป็นถุงพลาสติกคลุมอยู่ข้างในอยู่แล้วนะเป็นเคลือบอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีผ้าคลุมสักหน่อยก็ดีคุณผู้ฟังที่ซื้อปุ๋ยไว้ในบ้านนะไว้ในโรงนาของท่านนะลองสังเกตดูนะว่าปุ๋ยเราเนี่ยประแดดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ซึมไม่ระเหิดระเหยไปไหนนะอันนี้เรื่องจริงถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะหรือยูเรียเนี่ยเอาไว้ในบนยิ่งพื้นปูนเนี่ยโอ้โหพ่อคุณเอ๋ยเอ๊ะมันยุบไปได้ยังไงวะเนี่ยของมันหายได้ยังไง50กิโลไม่ถึงมันระเหิดระเหยนะแต่ปุ๋ยอินทรีย์เราไม่ระเหยไม่มีดินนะหลายคนบอกเอาดินปั้นหรือเปล่าเม็ดไม่สวยเลยเม็ดไม่สวยแต่โดนใช้บินได้ใช้โดนบินได้ใช้เครื่องพ่นได้นี่ครับก็ลองดูนะฮะลองดูใครอยู่แถวแถวทองหลังลงไปดูบ้านแถวแถวบ้านลุงหนุ่มป้านวลนะทองหลังอยู่บ้านนานครนายกวันนี้ใครจะเจอลุงช้างก็ได้เจอกันแน่นอนที่ทองหลังนะครับบอกแฟนรายการลุงช้างเยอะเลยนะแถวเนี้ยรอดูตัวเป็นๆอยู่วันนี้เจอกันแน่หนุ่มหน้ามนคนชื่อช้างเนี่ยนะไปพบกับท่านแน่นอนนะครับแล้วก็รับปากกับทางเพื่อนๆพี่ๆไว้ที่สตูเนี่ยก็บอกอย่าเพิ่งมาตอนเนี้ยรอให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วค่อยมาเนาะได้ครับผมข่าวแรกวันนี้บอกเมียเก่านัดเมียใหม่มาเปิดใจคุยกันหน่อยสิโอ้นัดมาเปิดคลิปเลยอดีตผัวเนี่ยตื้อไม่เลิกสักพักก็วงแตกครับน้องฝ่ายชายมาห้ามถูกพี่แทงแทบบาดเจ็บเลยทีเดียวเชียวแหละข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ดูแลสายตาครับตาพร่าตามัวตาฝ้าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้งนี่พูดเรื่องจริงต้องบำรุงและฟื้นฟูจะเป็นยาย่าบิงเป็นแคปซูลกระปุกละ800บาทมี60แคปซูล2กระปุก 1,500 หรือจะดูแลกันด้วยดีแคร์อันนี้กระปุกละ 400บาทเป็นซอฟเยลนะซื้อ2กระปุกครับ650บาทซื้อ4กระปุกครับเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะนะครับราคาเดียวกันกับโปรมิคอยบำรุงไตเนี่ยเดี๋ยววันนี้นาวพาฟาร์มาซีข้างวังนราราชนิเวศลพบุรีก็สั่งไปแล้วประจำการละหลายร้านมีตัวแทนจำหน่ายเจ๊หมูป่าโมกอย่างเงี้ยมีจำหน่ายแน่นอนครับหงอยู่โอสถสิงห์บุรีอย่างเงี้ยร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทมีครับเรื่องราวความวุ่นวายสุดๆนะเมียเก่านัดเมียใหม่เฮ้ยอีโนมาดูหน่อยที่คลิปอ่ะมันเป็นยังไงล่ะกับผมเนี่ยยังตามตื้อไม่เลิกเลยแถมยังมาทำอนาจารที่ตลาดอีกเคลียร์ไม่ทันเสร็จก็วงแตกพอน้องชายก็มาห้ามสิถูกพี่แทงได้บาดเจ็บต่างฝ่ายต่างโต้เล่ามุมของตัวเองความดีของตัวเองเพียบความชั่วของตัวอื่นไม่ใช่น้อยเป็นอย่างนั้น 17:30 นเมื่อวานครับตำรวจจากสภ.เมือง8ริ้วฉะเชิงเทรารับแจ้งมีคนทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวนี่แหละมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกแทงภายในห้องเช่าพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสธรตำบลสธรนี่นะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็ต้องไปดูกันหน่อยนะทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยไปตรวจสอบครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบนายอรันอายุอนาม36ปีได้รับบาดเจ็บถูกมีดแทงกันที่แขนขวาแล้วก็มีบาดแผลเล็กน้อยบริเวณลำคอเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรจากการสอบถามอรันเป็นยังไงเล่ามันเป็นยังไงบอกแม่คนก่อเหตุจะใครที่ไหนเล่าไอ้นันนะสิไอ้นันเนี่ยเป็นพี่ของผมนี่แหละไอ้นันกำลังมีปากมีเสียงกับเมียเขาคือคุณอนุชาเนี่ยมุ่งเมียเก่าเลิกกันไปแล้วผมก็ไม่ห้ามที่ผัวเมียทะเลาะกันเอาว่าตามกฎหมายนะผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยถ้ามันเราไม่เข้าไปห้ามนะเราผิดนะเพราะนั้นเดินหนีไปได้มีแต่ไม่รู้ไปเห็นพอเดี๋ยวมันดีกันเราเป็นหมานะเอาจริงๆนะผัวมีผัวตีเมียเมียตีผัวเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถ้าไม่เข้าไปห้ามเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเนี่ยลองไปปรึกษาทนายจุกรู้ดูแต่พี่ชายอยู่ในการเมาสนิทเลยครับด่าทอมีปากมีเสียงถูกพี่ชายใช้มีดแทงเลยพยายามจะขับรถพุ่งชนได้อีกซ้ำใดโอ้กะจะฆ่าน้องเลยอ่ะเออนั่นเลยทำไมนั่นเป็นคนอย่างนี้วะเนี่ยด้านนันก็บอกว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยนะพานิตยาภรรยาใหม่เอ้ยนิตยาเอ้ยเอ็งมากับพี่หน่อยเว้ยไปเมียเก่าอะนะเมียเก่าอยู่49ไงพอเมียใหม่39มันต่างกันตั้ง10ปีนะเออทั้งใหม่ทั้งซิงใช่นะเฮ้ยไปหาน้องชาหน่อยไหมน้องยาไปหาน้องชาหน่อยไหมน้องชานี่อดีตเป็นภรรยามีเรื่องจะคุยกันเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างที่กำลังทะเลาะกับเมียเก่าเนี่ยน้องชายกลับมาใช้ไม้ฟาดที่ต้นคอตนต้องเอามีดแทงสวนกลับไปอ่ะเด้จากนั้นก็ถอยรถออกมาอรันและนายวันชัยซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องก็ใช้มีดใช้ไม้ทุบกระจกรถตนแล้วก็ใช้มีดฟันรถของตนด้วยอันนี้เป็นข้อแก้ตัวหรือเปล่าขณะที่นางสาวนิตยาเมียใหม่ของนายสนั่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุอนุชาภรรยาเก่าของสามีได้ติดต่อมาหาตนบอกว่าสนั่นเนี่ยยังมาต่อแย่กับฉันอีกนะจะมาขอคืนดีกับฉันอีกนะแม่จะมาดูหน่อยสิมาฟังหน่อยมาฟังหน่อยเปิดคลิปไปดูแม่เมียเก่าบันทึกคลิปไว้พอเดินทางกลับมาถึงกันนั่นแหละเหตุการณ์ชุลมุนก็เกิดขึ้นอ้างวันนั้นเนี่ยถูกภรรยาถูกอดีตภรรยาแล้วก็น้องชายคนข้างห้องทำร้ายใช้มีดป้องกันตนเองนั่นเองครับเออก็เลิกกันไปตั้งสองสามเดือนแล้วนะไอ้กระดูกหล่อหรือไงวินะแป๊บเดียวได้เมียใหม่ซะแล้ว อ่ะนะครับนี่คือเรื่องของสามีภรรยาทะเลาะกันนะเบื้องต้นนี่ตำรวจก็เชิญทั้งหมดเลยไปคุยกันที่โรงพักเมืองแปดริ้วครับความวุ่นวายก็เกิดขึ้นบนโรงพักกันเด้ไม่สามารถตกลงกันได้ต่างฝ่ายต่างยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเจ้าหน้าที่เขาจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายโอ้เรื่องนี้ก็ไปถึง คุณตำรวจจนได้ตำรวจก็เลยต้องวุ่นวายพอสมควรนะครับดูรายตายด้วยโปรมิกออยล์ครับ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูอยากจะมีสุขภาพดีๆก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยเนาะนะครับดื่มโกโก้ชูของลุงช้างสิพี่ปั้นเนาะพี่ปั้นบอกอร่อยเลิศประเสริฐศรีโกโก้ดีๆต้องที่ลุงช้างนี่แหละ2กล่อง500บาทจ้ากล่องนึงมี15แก้วซื้อ2กล่องกินก่อนนอนแก้วนึงได้เดือนนึงเลยอ่ะ500บาทเนี่ยหรือบางคนจะกินเช้าแบบลุงช้างก็ได้ลุงช้างก่อนนะก่อนตอนเช้าก่อนอาหารเช้าไปแก้วนึงแล้วพอตอนจะนอนก็อีกแก้วนึงจะอิ่มสบายใจ0812901691วันนี้ตลาดนัดไหสี่หูนะถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องคุณแชล่มไม่ปวดท้องไปเจอกันที่นั่นนะครับอยากได้ปุ๋ยก็โทรมาล่วงหน้าเลยนะเขาจะได้ปุ๋ยขึ้นรถไปให้ด้วยคุณพี่เรียงน้องแคร์จะเอาวันไหนก็มานะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านพี่บิดาเหลืออีก15กระสอบเดี๋ยววันนี้ลุงช้างจะเอาไปทองหลางบ้านนานครนายก21กระสอบเหลือค้างอยู่ที่โกดังเราอีก14กระสอบรีบโทรมาด่วนเลย0812901691จับโชเฟอร์รถบรรทุกขนยาบ้า 600,000 กว่าเม็ดขับมาจากไหนวะนะสปป.ลาวนู่นเอามาในประเทศไทยครับโอ้ไปโทษประเทศบ้านเขามียาบ้าได้ไงวะเนี่ยประเทศเราก็ประเทศลาวก็ใสสะอาดนะอาศัยเป็นทางผ่านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกครับเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันนะครับกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยดื่มจุ๊บหมดแก้วคนเป็นเบาหวานท้ายทั่วโลกเลยใครที่บอกเป็นเบาหวานแล้วดื่มกาแฟไม่ได้วันนี้ไทยทิพย์โอสดฉีกกฎคำสั่งคุณหมอก็แล้วจุ๊บหมดแก้วตามเดินมารักคีนกลงช้างสัก2เม็ดนี่มารักคีนกเนี่ยทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะใครที่ไปหาหมอมาหมอบอกว่าเป็นเบาหวานเนี่ยกินยาโรงพยาบาลซะก่อนแล้วก็ตามด้วยมารักคีนกของลุงช้างได้เลยกระปุกหนึ่ง60เม็ดครับราคาเพียงกระปุกละ300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของเราไปจับโชเฟอร์รถบรรทุกขนยาบ้า 600,000 เม็ดจากสปป.ลาวเข้ามาในไทยใส่กระเป๋ามา4ใบครับสารภาพได้ค่าหิ้วใบละ 5,000 โอ้คุ้มเลยเนาะ4 5 20 4ใบปะโถรับไปได้สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะค่ะอ
0: ยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ย
1: อยู่ที่สารลอยค่ะ
0: สารลอยเหรอ
1: จ้า
0: สารลอยท่าเรือเนี่ย
1: ใช่ๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
1: ค่ะค่ะอ
0: ยากได้อะไรเหรอวันนี้อยากได้อะไรอ่ะ
1: เขาฉี่บ่อยค่ะส่งมาเลยก็ได้เขาฉี่บ่อยกลางคืนน่ะเขาฉี่บ่อย
0: เอาเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: ฉี่บ่อยเนี่ยคุณผู้ฟังต้องดูด้วยนะถ้าฉี่แล้วปริมาณฉี่มันเยอะเนี่ยอันนี้ไม่เบาหวานกับโรคไตถามถึงแล้วเอาจริงๆนะถ้าฉี่กระปิบกระปอยฉี่บ่อยฉี่เล้าหรือฉี่ไม่สุดฉี่แล้วมาเข้ามาอ้าวปวดฉี่อีกแล้วนี่ต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตมันอักเสบมันกดทับท่อปัสสาวะอันนี้ต้องกินฟอกัสนะครับแต่ถ้าเป็นเบาหวานเป็นโรคไตนี่พบแพทย์พบหมอโดยด่วนเลยแล้วก็เอามาละลุงช้างไปกินก็ได้เอาโปรมิกออยล์รับประทานก็ดีนะครับผมว่ารีบพบหมอดีกว่าถ้าปริมาณฉี่มันเยอะแล้วมดขึ้นด้วยนี่โอ้เอาเขาแล้วพบกันเขาแล้วเบาหวานจ๋าเบาหวานจ๋านะเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ๊ะเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับจ้า
2: ครับ
0: กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับสนุกสนานดีอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเป็นไงพูดคนเดียวในคนข้างบ้านบอกไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าวันนี้มันคุยกับมันคนเดียวเลยผมคุยคนเดียวที่ไหนแล้วคุณผู้ฟังก็ช่วยกันฟังด้วยใช่ไหมเล่านี่ครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นสัก17นาฬิกาที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนู่นหนองคายนู่นซึ่งคุณวรรณาเนี่ยเป็นนายด่านศุลกากรหนองคายพร้อมด้วยผู้กำกับสภ.เมืองหนองคายครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย น่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จับกลุ่มคนขายยาบ้าเนี่ยคนค้ายาบ้ามาแถลงข่าวได้ 600,000 เม็ดครับการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 6:30 นาทีเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านพรมแดนเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์รถบรรทุกเข้าออกประเทศไทยแล้วนี่แหละก็เรียกตัวรถบรรทุกพ่วงมีนายสายันแต่ไม่ใช่สัญญาเนี่ยอายุอนาม48ปีแกขับรถน้องแดงดองแดงมาจากสปป.ลาวนู่นก็ไปตรวจคนเนี่ยพบกระเป๋า3ใบซ่อนอยู่บริเวณที่เก็บผ้าใบกันฝนอยู่บนหัวรถนะคือรถบรรทุกเนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยบนหลังคาเนี่ยก็จะเก็บผ้าใบไว้เอากระเป๋าไปไว้3ใบเอามาตรวจสอบหน่อยซิปรากฏว่ามีวัตถุต้องสงสัยห่อด้วยเทปกาวสีน้ำตาลจำนวนมากอัดแน่นกันอยู่ในกระเป๋าครับเจ้าหน้าที่ก็นำรถเข้าเครื่องเอ็กซเรย์อย่างละเอียดพบว่ากระเป๋าลักษณะคล้ายกันอีก1ใบซุกซ่อนอยู่ที่เก็บผ้าใบกันฝนของส่วนพ่วงด้านท้ายรถบรรทุกนะภายในมีวัตถุต้องสงสัยเหมือนกันเลยก็นำกระเป๋าทั้ง4ใบออกมาตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวกลายเป็นยาบ้าครับเอามานับแล้วรวมได้แล้ว 600,000 เม็ดแน่นายสายันให้การว่ายาบ้าทั้งหมดมีคนว่าจ้างให้นำไปวางไว้ข้างทางในพื้นที่ขาเข้าตัวเมืองขอนแก่นแล้วจะมีคนมารับจะได้ค่าจ้างนะใบละ 5,000 บาท4ใบคือ 20,000 เนาะขับรถทั้งเดือนยังได้ไม่ถึงเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวสายันพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองคายดำเนินคดีตามกฎหมายอร่อยก็มาอร่อยได้กินกันจังเลยเนี่ยยาบ้ายาบอเนี่ยเออเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากมันเท้าการปวดด้วยไททิปโอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะแต่ถ้ามันไม่ได้ปวดมากปวดมาแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ากระดูกเพื่อนกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพูนก็รับประทานไทยแคลพัด2กระปุก500บาทซื้อ4กระปุกก็แถมอีกกระปุกนึงนะนะครับแต่ถ้ากระดูกก๊อบแก๊บก๊อบใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกมันแห้งมันเสื่อมมันไม่ทำงานเติมเต็มด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็นอนใน2เม็ดไอ้กลึบกลับกลึบกลับลำคาญแต่มันไม่ได้ปวดนะแต่ถ้ามันปวดก็กินไทยแกมพัดครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้อย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วย081 290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: ขอบคุณคุณผู้ฟังอยากเราขวัญกาญจนบุรีด้วยบอกทานเป็นประจำเลยวันนี้สั่งไทยทิพย์โอสถสูตร2เป็นแคปซูลมา2กระปุกแนววันนี้ส่งให้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วไม่แน่ใจฟังจากคลื่นไหนจากแกงเซียนกาญจนบุรีบอกฟัง FM ตชด.ชัดเจนเพลงเพราะเพลงเพราะนะขอบคุณมากครับพี่น้องที่ฟังอยู่นครนายก 89.75 ที่สถานีวิทยุของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับฝากรายการลุงช้างไว้ด้วยนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจบรายการก็เดินทางไปบ้านนานครนายกนะครับรวมไปถึงคุณน้องอะไรนะต่อศักดิ์เมื่อกี้เนาะโทรมาจากเขาเพิ่มบ้านนานครนายกสั่งไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมด้วยแบบแคปซูลด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่บ่าวจากทุ่งใหญ่นะครับทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับฟังรายการลุงช้างทางคลื่นของตชด.ทุ่งสงชัดเจนดีมากเลยขอบคุณนะขอบคุณพี่ปั้นจากกวนกาหลงขอบคุณพี่ตายนะครับพี่หมูจากจังหวัดยะลาด้วยแล้วก็พี่สาวจากอำเภอมะนังด้วยนะครับไทยแคปัดถึงแล้วเนาะขอบคุณมากครับดูแลกระดูกและข้อกระดูกพุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนี่ก็รับประทานได้เลยของเราไม่ใช่ยานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาเนี่ยเรามียาฤทธิ์ดวงทวารกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่จดทะเบียนเป็นยาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทะเบียนยาเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านนะครับไทยทิพย์โอสถมีมากว่า20ปีแล้วขอบคุณพี่สาวจากที่ไหนน้อนี่เมื่อกี้เนี่ยสั่งโกโก้มา2กล่องอ่ะเออลืมเลย เดี๋ยวจดไว้แล้วล่ะทีมงานแพ็คให้แล้วโกโก้2กล่อง500บาทโอ้ยอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีๆแบบนี้หายากนะไม่ได้เป็นยารักษาเลยทั้งอย่างดื่มเพื่อความสดชื่นบำรุงสมองบำรุงสายตาครับเรียกว่าอร่อยอ่ะไม่เชื่อล่ะไม่เชื่อลองสั่งมาสักกล่องดิ2กล่องก็ได้ดีใหญ่เลยนะ2กล่องถูก2กล่องถูกตังค์ดิคุณผู้ฟังครับวันนี้กรมชลประทานนะประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะตอนนี้นะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาปล่อยน้ำเพิ่มมาเพราะว่าจากนครสวรรค์เนี่ยเขาปล่อยมาทางเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องปล่อยต่อละครับเพราะนั้นแล้วนะครับผู้ว่าราชการ11จังหวัดได้รับหนังสือแล้วก็ประกาศให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งได้เตรียมการไว้ไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะบอกไม่ได้ฟังเลยในข่าวสารไม่มีวิทยุอ้าวสั่งซื้อได้เลยวิทยุมาแล้วเพียบมาที20ตันติดเครื่องเลยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยวันอาทิตย์เนาะหมดไปเท่าไหร่นะ10เครื่องแล้วบอกว่าขายแพงจังเลยแพงแต่ซื้อฉันไม่ต้องออกจากบ้านไปที่ไหนเนี่ยเสียเวลาใช่ไหมล่ะนะครับก็เครื่องละ600บาทผมซื้อมา490เอาก็บอกตรงๆนี่แหละโอ้เอากำไรตั้ง100นึงเลยเหรอบอกไม่ได้เอากำไรผมเอากำไร10บาทขาย500ค่าส่ง50แล้วจ้างน้องก็แพ็คเขาเอาไปส่งขับรถดองแดงดองแดงไปส่งอีก50บาทนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสั่งซื้ออะไรก็ได้ในรายการลุงช้างเนี่ยลุงช้างก็เอากำไร10บาทขาดส่งไม่คิดบวกเพิ่มไม่บวกขายแค่500บาทวิทยุ AM FM ของธานินจะได้มีวิทยุเปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวตาช้างดังๆเนี่ยนะ0812901691ครับ0812901691แว่นเมืองคอนเมืองคอนกับเมืองนครศรีธรรมราชที่ฟังเราอยู่ตชด.ทุ่งสงในตอนนี้นะไปยิงหนุ่มวัย37ปีเสียชีวิตตอนนี้มามอบตัวแล้วล่ะปรากฏว่าถึงตำรวจถึงก็งงเลยเฮ้ยไอ้มือปืนคนนี้อายุมันเท่าไหร่เนี่ย15ปีเพิ่งผลจากเด็กชายมาเป็นนายได้หน่อยเดียวเองยังไม่ถึงปีเลยไปเป็นมือปืนยิงคนตายซะแล้วความคืบหน้ากลุ่มเด็กแว้นยิงนายทศพลอายุ37ปีเสียชีวิตบริเวณถนนสาย พรุเบญจมะตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกลางดึกวันที่19ที่ผ่านมานี่แหละครับล่าสุดครับพันตำรวจโทธีรพลพุ่มชัยรองผู้กับสภ.ศรีชนได้นำตัวแก๊งเด็กแว้น3รายประกอบด้วยนายเออายุ19ปีนายบีอายุ18ปีแล้วก็นายซีอายุ15ปีที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายทศพลพร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้นอีโบ้หนึ่งกระบอกตอนนี้รัสเซียเขาจะสั่งซื้ออีโบ้สั้นแล้วนะเอาไปยิงโดนเหมือนกันเอาไปมอบให้กับพันตำรวจเอกกิติชัยไกรนราผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ยิงนายทศพลแต่ทำไปเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากขณะกำลังขับรถซิ่งบนถนนถูกทศพลผู้เสียชีวิตและพวก 4-5 คนเนี่ยออกมาขวางถนนพยายามใช้สิ่งของบางอย่างเข้ามาคว้างใส่รวมถึงมีการด่าทอด้วยผมว่าไม่พอใจอะดิพอไม่พอใจกลับบ้านเลยไปคว้าปืนมายิงไปนัดเดียวทศพลใจสอกโดนกันไปนัดเดียวโดนที่หัวใจไม่รู้ตายเลยเอ้ายิงไปเมื่อกี้เขาตายแล้วเหรอพอรู้ว่าเขาตายก็รีบกลับมามอบตัวครับเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพรบอาวุธปืนโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับเป็นอย่างนั้นเนาะสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
1: เดี๋ยวช้างโทรกล
0: ับ
1: นะ
0: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับจ้า
1: ครับครับ
0: อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
1: สามโก้ดอลลัก
0: โอ้อยู่สามโก้เนี่ยนะเอาเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: ครับ
0: นี่เพิ่งไปส่งปุ๋ยมาสามโก้หลังโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้รวยแล้วข้าวเกวียนละทันเกวียนละตันกว่าอย่างเงี้ยโอ้ไล่ละเกวียนก็กว่าอย่างเงี้ยแจ๋วเลยเนี่ยขอบคุณมากครับจริงกังเข้ามาเนาะอย่าลืมนะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฟอกัสครับไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยใส่เลื่อมจอยเป็นแคปซูลถ้าจอยมิกฟู้ดเนี่ยเป็นผงชงน้ำดื่มขายราคาเดียวกันห้าว350บาทแถมให้กล่องหนึ่งได้3กล่องเลยจ่าย700เป็นฤทธิ์ดวงทวารใช้ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสดครับอยากจะสดชื่นไม่ยากหรอกโทรหาลุงช้างเนี่ยเอาโกโก้ไปดื่มสัก2กล่อง500บาทกล่องเดียวผมขาย300นะเอ้าที่อื่นเขาขาย260ที่ตชดที่ไหนอ่ะตชดนครตชดกาญจนบุรีจะรอขาย260นะผมขาย300นะแต่ผมคือแต่ซื้อกับผม2กล่อง500อ่ะควรโอยจริงๆเลยลุงช้างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปอ้อนี่มีอีกสักข่าวนึงนะห้าวัยรุ่นยะลาครับแว้นมอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกลางเมืองจนรถเสียหลักคว่ำเลยครับที่ยะลานะครับเมื่อวานนี้ตอน 15:00 น.ตำรวจและกู้ภัยแม่ทับทิมยะลารับแจ้งเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันบริเวณถนนเทศบาล4เขตเทศบาลยะลามีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ไปลงมาดูที่พื้นที่นะที่เกิดเหตุนะอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับโรงเรียนมานะศึกษาพบจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินเข้มไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเสียหลักคว่ำอยู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมี5คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่ไล่ติดตามคู่อริมาตามเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยระหว่างการไล่ล่าก็ยังไงก็ตามครับกระสุนปืนไม่ถูกใครล่ะครับแต่ทำให้รถจักรยานยนต์ของฝ่ายที่ถูกไล่ยิงเนี่ยเสียหลักล้มลงอย่างรุนแรงส่งผลให้คนขี่และคนซ้อนได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุแล้วอยู่ทำไมล่ะครับหนีดิครับหนีตามระเบียบไปเรียบร้อยนะครับก็มีอาวุธปืนมีอะไรทำไมไม่ไปสมัครไปลบภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมึงใช้นะไอ้หนูเวลาหมดแล้วครับแล้วเราจะกลับมาใจกันในช่วงต่อไปใครฟังที่วสป.711เดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปจทล.1197นะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรว

0: ร่วงสมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนตาลเพชรอยู่บ้านยางตำบล
0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใด
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าว

0: ดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
1: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยเน้นย้ำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อมูลที่เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้นำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะนำไปพิจารณาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรืออาจจะลงทุนอาจจะชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็อยากให้มองในภาพรวมที่สมัยก่อนที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านส่วนปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาแล้วก็ลดการพึ่งอย่างเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังรวมถึงประเทศไทยมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันแล้วญี่ปุ่นยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
4: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค RSV อาการและการรักษาเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
6: คู่มือสุขภาพ
7: เชื้อไวรัส RSV เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างสามารถเกิดการติดเชื้อได้ทุกกลุ่มอายุแต่จะมีความรุนแรงในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ผิดปกติเป็นต้นการติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือวัตถุที่ปนเปื้อนโดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาจมูกปากหรือผ่านการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเข้าไปอาการแสดงออกและการวินิจฉัยปกติผู้ป่วยจะแสดงออกหลังติดเชื้อไวรัสประมาณ 4-6 วันผู้ติดเชื้อจะมีอาการตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจนถึงอาการรุนแรงเช่นอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบรับประทานอาหารได้น้อย
8: นี่วิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

มีโอกาสนะครับปฏิบัติธรรมนะครับก็จะนำพาให้เรามีความสุขที่มากความทุกข์ก็จะน้อยลงนะครับต้องเชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าใครๆได้ปฏิบัติแล้วได้ลองฝึกปฏิบัติลองเข้าใจและเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังกับธรรมะของพุทธองค์นั้นจะนำพาให้เรามีความสุขที่มากเลยนะครับแล้วก็จะนำพาให้เราเนี่ยมีปัญญาด้วยนะครับเพราะการที่เรามีสติมีความคิดเราก็จะดำเนินชีวิตให้มีทางออกนะครับใครที่กำลังประสบปัญหาสภาวะที่เกิดจากกองทุกข์นั้นนะครับหลายๆคนกำลังหาทางที่อยากจะดับทุกข์สิ่งที่เราอยากจะดับทุกข์นั้นนะครับอยู่ที่ใจล้วนๆเลยเพชรอดิศรอยากจะนำเสนอให้คุณฟังเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับได้คิดนะครับแล้วก็ได้พิจารณานะครับว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยทำไมถึงสามารถดับทุกข์ได้นะครับทุกๆคนนะครับถ้ามีโอกาสได้ฝึกสมาธิเนี่ยนะครับจะนำให้เราเนี่ยรู้แล้วก็มีสติอยู่เสมอนะครับว่าเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในรูปแบบที่เราต้องเจอกันแทบจะทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่หายใจตั้งแต่เดินเหินนั่งนอนต่างๆเราก็จะเจอปัญหาเข้ามาปัญหาเนี่ยแหละครับคือกองทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บและการตายย่อมนำปัญหานำความทุกข์มาสู่ในตัวเราแต่เมื่อเราไปยึดเนี่ยนะครับความทุกข์นั้นมันจะถูกเรียกว่าให้เราเนี่ยครอบครองมันโดยสติเนี่ยเอาไปคิดเรียกว่าไปเพลินอยู่กับความทุกข์นั่นเองมันจึงไปจับความทุกข์นั้นแล้วคิดว่านั่นแหละมันคือทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอริยสัจ 4ทุกข์คืออะไรให้เราให้เห็นให้ได้หาให้เจอว่าทุกข์เนี่ยนะครับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งปวงความผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาคิดหวังอะไรอยากได้สิ่งที่เราหวังไม่สมหวังเนี่ยคือกองทุกข์หมดเลยแล้วก็การพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกญาติมิตรพี่น้องเสียชีวิตไปเราเศร้าไหมครับเราเศร้าเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์เนี่ยคือกองทุกข์ที่เรายังต้องเจออยู่เรียกว่าตลอดการ

เราจะออกจากกองทุกข์นี้ยังไม่เจอแต่เมื่อไหร่ถ้าเราหาเจอเมื่อไหร่ที่เรารู้จักทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยคืออะไรก็คือสมุทัยนั่นเองนะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็เพราะว่าเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยนะครับจึงนำพาเราไปเกิดในภพนั้นชาตินั้นในสังสารวัฏนั้นราดเอียงเทเอียงโน้มไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์และเทวดาถ้าราดเอียงเทเอียงไปทางฝ่ายอกุศลก็ไปเป็นสัตว์นรกเปรตวิสัยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นเหตุปัจจัยให้เราพาเราไปเกิดตามภพตามกรรมที่เรากระทำนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ตายจากโรคนั้นสู่โรคอื่นตายจากโรคนี้ก็ไปโยกยังโรคอื่นๆตามเหตุปัจจัยนั้นๆไปนะครับตายจากโรคอื่นสู่โรคนี้มันเป็นเพียงที่เราเกิดเหตุปัจจัยเราไม่ใช่เกิดมาเพียงแค่ชาตินี้ที่เรารู้สึกว่าเรามีอยู่ในวันนี้เราเพิ่งเกิดมาไม่ใช่ครับพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นถึง3โลกธาตุเห็นถึงการสัตว์เนี่ยเป็นเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่สังสารวัฏเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมา4อสงไขย 100,000 มหากัปนะครับตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพียรบารมีนะครับสะสมบารมีมาจนสำเร็จมาเป็นสัมโพธิญาณตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและหาหนทางให้สัตว์โลกทั้งหลายออกจากกองทุกข์พระองค์เพียรพยายามมากนะครับกว่าจะได้มาบรรลุธรรมแล้วก็ประกาศศาสนาเป็นพุทธศาสนาให้เจริญมาถึงทุกวันนี้ธรรมะของพระองค์เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาจึงอยากให้ทุกๆคนนะครับได้มาเข้าใจแล้วก็ได้มารู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงหาหนทางให้กับพวกเราแล้วกับพวกสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้ถ้ากุศลดีก็ไปเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้ามีอกุศลมากก็ลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางฝ่ายอกุศลก็ลงไปสู่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยนั่นเองเราจะเลือกไปทางไหนครับในวันนี้เรามีโอกาสดีแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรามีโอกาสที่เรามาพบพระพุทธศาสนาได้มาเจอคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ที่นำสิ่งที่เราเนี่ยนะครับหลายๆคนกำลังอยากจะออกจากกองทุกข์แต่ยังหาหนทางไม่เจอเราต้องหาให้เจอครับไหนๆเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วที่ได้มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนายากเหลือเกินนะครับพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่มันยากในโลกเนี้ยนะครับ 1. ความยากที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธองค์บอกว่ายากมากๆถ้าเปรียบเสมือนว่าเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรทะเลน้ำทะเลท่วมโลกอยู่แล้วมีแอกไม้ไผ่ถ้าเปรียบเสมือนเป็นห่วงยางวงเล็กๆเนี่ยและเต่าตาบอดตัวนั้นจะผุดขึ้นมา100ปีต่อ1ครั้งจะผุดขึ้นมาแล้วมาโผล่เจอในแอกไม้ไผ่หรือว่าห่วงยางเล็กๆอันเนี้ยมันยากไหมครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ยากไหมครับยากมากและ100ครั้งนั้นเต่าตัวเนี้ยเปรียบเสมือนเราเนาะที่เราจะต้องผุดออกมาทุก100ปีแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับจะมาพบกับแอกไม้ไผ่ที่จะมาพ้นน้ำสามารถออกมาสู่การมาเป็นมนุษย์ได้ยากเหลือเกินนะครับเนี่ยความยากของที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราจะทอดทิ้งความยากนี้ไปได้ยังไงในเมื่อเรามีโอกาสได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเรามีโอกาสที่จะมาพบพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนคำบอกกล่าวของศาสดาเอกของโลกของเราแล้วฉะนั้นเราอย่าทิ้งโอกาสเราจงนำโอกาสนี้มาใช้มาปฏิบัติและรีบรู้อริยสัจ4พระพุทธองค์บอกว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐนั้นเป็นอริยทรัพย์ที่เราต้องรีบขวนขวายรีบหานำความรู้มาให้

0: นำความรู้มาอยู่กับตัวเราให้เจอให้ได้แล้วรีบศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอริยสัจ4นั้นคืออะไรแล้วควรจะทำอย่างไรให้เกิดความเห็นชอบการที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์ออกจากสังสารวัฏนั้นมีโอกาสทำได้เรารีบทำรีบรู้รีบเข้าใจในอริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยแหละนะครับหนการดับทุกข์ไม่มีเหลือทำได้อย่างไรเราต้องรีบทำรีบนำปฏิบัติกันนะครับเพราะว่าทุกข้อที่1อริยสัจ4ข้อที่1ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเนี่ยคือกองทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยแหละครับคือทุกข์และเหตุที่การเกิดทุกข์ที่มีสักครู่เพชรอดิสรบอกไปแล้วนะครับว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาแปลว่าความไม่รู้และตัณหาแปลว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันครอบเราอยู่มันฝังผูกติดมาในสังสารวัฏที่ยาวนานจึงนำพาเราไปเกิดตามภพตามชาติตามเหตุปัจจัยลาดเอียงเทเอียงไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์เทวดาลาดเอียงเทเอียงทางอกุศลทางฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ออกจากกองทุกข์นั้นได้เราเบื่อหรือยังเราเห็นทุกข์หรือยังเรารู้หรือยังว่าทุกข์นั้นคืออะไรเราเห็นรู้เหตุของมันหรือยังว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรถ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์นั้นคืออะไรและเห็นเหตุของมันแล้วว่ามันเกิดทุกข์ได้เพราะอะไรก็พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมีฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นการที่เราผูกติดผูกจิตอยู่ในสังสารวัฏจึงเวียนว่ายตายเกิดตายจากโรคนั้นสู่โรคนี้ตายจากโรคนี้สู่โรคอื่นเป็นมาแบบนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ววันนี้โอกาสดีไหมครับที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมาพบธรรมอันประเสริฐธรรมพระธรรมที่งามในเบื้องต้นพระธรรมที่งามในท่ามกลางและพระธรรมที่งามอันเป็นที่สุดครับมาอยู่ตรงนี้แล้วที่มีโอกาสได้มาสดับรับฟังธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วว่าคืออะไรและเห็นเหตุของทุกข์แล้วคืออะไรเมื่อเรารู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วเราอยากจะออกจากทุกข์ไหมครับถ้าเราอยากจะออกจากทุกข์เราเบื่อจากทุกข์แล้วเราไม่อยากพบจากทุกข์นั่นแหละครับเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์พระพุทธองค์บอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธการดับทุกข์เหตุของการดับทุกข์ก็คือเรารู้ทุกข์เห็นเหตุแล้วเราจึงอยากจะเดินออกจากกองทุกข์นี้นั่นแหละครับเหตุที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์เราต้องรู้ให้ชัดรู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรให้รู้จริงๆรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกข์นั้นคืออะไรและก็ให้เห็นว่าเหตุเนี่ยที่การเกิดทุกข์นั้นเห็นจริงๆว่าเหตุของการเกิดทุกข์นั้นมันคืออะไรก็คือความไม่รู้ของเราเนี่ยแหละครับเป็นอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงนำพาเราไปในการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความแคบแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สร้างภพสร้างชาติในสังสารวัฏจะเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยบ้างเป็นตามเหตุปัจจัยในการกระทำของเรานั่นเองเมื่อเรารู้ทุกข์และเราเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราอยากออกจากกองทุกข์แล้วเราต้องหาวิชาครับวิชาคืออะไรครับวิชาก็คือข้อที่4มรรคมีองค์8นั่นเองหนทางแห่งการดับทุกข์เราต้องรู้ทุกข์แล้วใช่ไหมครับว่าความทุกข์คืออะไรและเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรแล้วเหตุของการดับทุกข์คืออะไร เมื่อสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีครับคุณผู้ฟังครับก็ใช้ในสิ่งพิจารณาว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่มีถ้าเรามีรักเขาบอกว่ามีทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีรักเรามีทุกข์ไหมครับเราก็ไม่มีทุกข์ในความรักนั้นๆใช่ไหมฮะเมื่อของเราหายเราเกิดทุกข์ไหมครับเกิดทุกข์ครับเพราะสิ่งนั้นเรายึดว่ามันเป็นของเราใช่ไหมครับเราไปหามันมาและของอันเป็นที่รักของเราหายเราเสียใจใช่ไหมครับเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์ใช่ครับเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นแหละเป็นของเราพอมันหายไปมันก็เกิดกองทุกข์เนี่ยแหละนะครับการผิดหวังก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราปรารถนาว่ามันเป็นของเรามันหายไปมันก็เป็นทุกข์อ่ะอย่างเช่นเราออกรถมอเตอร์ไซค์มา1คันเราซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้ขับขี่ทุกวันไปทำงานเช้ามาวันหนึ่งเราไปจอดไว้แล้วเราก็ไปทำงานพอตกเย็นเรากลับมารถโรงงานมาส่งกลับมาไม่เจอรถเรามอเตอร์ไซค์หายนั่นแหละครับการผิดหวังการเสียใจสิ่งอันเป็นที่รักหายไปคือกองทุกข์พี่เราที่เคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาคานตามกันมาวันหนึ่งใช้ชีวิตกันอยู่ดีๆพี่ชายกลับมาต้องเสียชีวิตจากการที่ทำงานอยู่ดีๆอายุยังแข็งแรงอยู่แต่กลับมาต้องเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักจากไปเราเสียใจไหมครับเสียใจเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์เนี่ยครับผมความทุกข์เนี่ยอยู่กับเรารอบตัวเราทั้งหมดเลยเกิดมาเราร้องไห้กี่ครั้งเราเสียใจกี่หนร้องไห้เพราะหิวนมใช่ไหมครับหิวนมทุกไหมครับตอนที่เราร้องเราก็ทุกเพราะเราหิวเราก็มีความทุกเราเจ็บเราคานไปเราล้มหัวไปฟาดเพราะว่าตอนนั้นคือเราความที่เราเป็นเด็กเราก็คานไปโดยที่ไร้เดียงสาคานไปชนนู่นชนนี่ก็เจ็บกองทุกข์เกิดขึ้นร้องไห้สิ่งไหนมากัดแมลงสัตว์มากัดเราก็เจ็บเราก็ร้องเราร้องไห้ไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งความทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับกว่าจะโตมาถึงทุกวันนี้ไอ้ถ้าคุณป้าอายุ60กว่า70กว่าเราร้องไห้มากี่ครั้งครับเราเสียใจมากี่หนทั้งเสียใจทั้งเรื่องตัวเองคนรอบข้างผิดหวังเศร้าใจคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจมีคนเอาเราไปนินทาเรารู้สึกว่ามีคนเอาไปนินทาเราทุกข์ไหมครับเพราะเราไปยินดีกับการที่เขานินทาเราไปรู้สึกเราก็เลยทุกข์เห็นไหมฮะผิดหวังเศร้าใจเสียใจและทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับกองทุกวันหนึ่งเราเจ็บป่วยมาไม่สบายขับมอเตอร์ไซค์ไปรถล้มเกิดบาดแผลเจ็บไหมครับเจ็บทุกไหมครับทุกหัวล้างข้างแตกเย็บแผลมาเจ็บไหมครับเจ็บทุกไหมครับทุกกองทุกทั้งนั้นวันหนึ่งเราได้ยินข่าวตัวเองเป็นมะเร็งเราทุกไหมครับทุกเศร้าเสียใจเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปโดยการที่เราจะต้องเสียชีวิตเราก็เกิดกองทุกข์เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้เราเห็นมรรคให้ได้มาปฏิบัติมรรค8กันครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยแหละการที่เราดับทุกข์ได้เราต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วคืออะไรเห็นเหตุของมันแล้วว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรและนิโรธการดับทุกข์ทำอย่างไรเราถึงจะไม่มีสิ่งนั้นอิมัสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเห็นไหมฮะถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่มีครับเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไป อิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแต่เราจะทำอย่างไรให้เราดับทุกข์ให้ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วมรรควิธีครับหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือคือมรรคมีองค์8นั่นเองครับเรามาเดินมรรคกันเดินทางสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือเราสามารถทำได้นะครับถ้าเราตั้งมั่นและตั้งสติพร้อมที่จะก้าวเดินและพระได้สอนนะครับมาบอกธรรมสอนธรรมเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วอยากจะออกจากกองทุกข์นี้ถ้าเรารู้ทุกข์จริงเห็นเหตุจริงฉะไหนเล่าเราถึงอยากจะไม่ออกจากกองทุกข์นี้ทุกคนถ้าเรารู้ทุกข์จริงๆเห็นเหตุของทุกข์จริงๆอยากจะออกจากกองทุกข์กันทุกคนครับแต่ในเมื่อเรายังไม่รู้ทุกข์จริงๆเรายังไม่เห็นเหตุของการเกิดทุกข์จริงๆเราก็จะยังไม่ออกจากกองทุกข์นั้นยังติดอยู่ยังเพลินอยู่ในกามฉันทะนะในกามราคะในนันทิในตัณหานันทิคือความเพลินนะครับเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์สัมผัสระหว่างเพศต่างๆเราก็ยังเพลินอยู่แล้วก็ยังมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นในตัณหานั้นๆอยู่เราจึงยังไม่ออกจากกองทุกข์แต่เมื่อเรารู้ทุกข์ว่าคืออะไรเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรและเราอยากจะดับทุกข์วันนั้นแหละครับเราจึงอยากจะออกจากกองทุกข์จริงๆอยากจะดับทุกข์โดยใช้นิโรธสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นก็จะไม่มีครับก็คือหามรรควิธีมรรคมีองค์8หนการและหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือครับมรรคมีองค์8เราต้องปฏิบัติข้อที่1ให้ได้ก่อนเราต้องรู้เลยนะครับว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกเนี่ยความเห็นชอบที่ถูกเนี่ยเราต้องเห็นแบบไหนเราต้องเห็นให้ได้ก่อนเห็นว่าโลกนี้เนี่ยนะครับมีจริงนะสวรรค์นรกมันมีจริงๆการความสุขความทุกข์เนี่ยนะครับนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงกรรมคือแดนเกิดนะครับกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนี่แหละนะครับคือสัมมาทิฏฐิข้อที่1นะครับเราต้องเชื่อเลยครับว่าเราเห็นถูกเห็นว่าโลกเนี้ยมีสวรรค์มีนรกมีกรรมมีบาปมีบุญจริงๆกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นให้เชื่อได้เลยนะครับว่าบาปบุญกรรมเวรมีจริงเนี่ยแหละนะครับสัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบที่ถูกและข้อที่2คือสัมมาสังคปะความดำริชอบเราต้องดำริชอบนะครับว่า1เลยไม่ฆ่าสัตว์เราต้องปฏิบัติตามนี้เลยเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แล้วก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่เพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นอยากได้ทรัพย์ของใครมาเป็นของเราไม่โกรธไม่โมโหไม่พยาบาทไม่อาฆาตแค้นใครแล้วก็ข้อที่10ไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดในโลกแบบเนี้ยโอ้ยนรกไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกสุขทุกข์เนี่ยเดี๋ยวไปอ้อนวอนร้องขอเดี๋ยวก็ได้แล้วแบบนี้มิจฉาทิฏฐิครับเราอย่าพึงกระทํานะครับถ้าเราจะเดินหดออกจากหนทางแห่งการดับทุกข์แต่ถ้าเราเดินจนมรรคมีองค์8จนสุดทางเราก็ออกจากทุกข์ได้แต่ถ้าเรายังเดินครบหรือรู้ไม่หมด เดินไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ยังน้อยความทุกข์ของทุกคนเบาบางจางลงไปอย่างแน่นอนครับโดยการที่เราปฏิบัติเดินมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์ต่อไปครับสัมมาวาจาวาจาชอบเราจะพูดเราจะคุยอะไรเราก็ต้องพูดด้วยวาจาที่สุภาพไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วเขาไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับไม่พูดเอาความไปบอกยุแยงไปบอกคนนั้นเอาความคนนี้ไปบอกคนนี้เอาคนนี้ไปบอกคนนั้นยุแยงให้เขาตีกันทะเลาะกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยพูดไม่มีสัพเพเหระพูดไม่มีหลักไม่มีรอยเนี่ยแหละนะครับเราต้องไม่พูดเพ้อเจ้อครับเดี๋ยวเราก็อันนี้คือสัมมาวาจาและเดี๋ยวมาดูสัมมากัมมันตะการงานชอบกันต่อนะครับในมรรคข้อที่4นะครับสัมมากัมมันตะการงานชอบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีพูดดีตลอดวันตลอดคืนตลอดการงานที่เราทำเนี่ยเราจะเป็นปฐุชนจะเป็นทำการทำงานอะไรกันอยู่จะเป็นพ่อค้าแม่ขายรับราชการพนักงานบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆเกษตรกรเราทำงานแบบมีสติไปแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีตลอดวันตลอดคืนพูดดีเป็นการงานชอบแล้วครับเอาละครับสัมมากัมมันตะการงานชอบอาผ่านไปแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาฟังมรรคข้อที่5มรรคข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8กันหนทางแห่งการดับทุกข์เจริญมรรคทำให้มากเจริญให้มากก็จะนำพาเราไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์อย่างแน่นอนเอาละครับขอบพระคุณน้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกนะครับวันนี้ใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวโกกันนะครับผสมผสานทั้งตังถังเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแดงนะครับแล้วก็มีสาหร่ายเคลนะครับมีส่วนผสมนะครับสารสกัดจากชะเอมเทศนะครับใบบัวบกสารสกัดจากอัญชันนะครับโอ้โหมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มะขามป้อมนะครับสมอพิเภทนะครับสมอไทยนะครับหลากหลายชนิดที่อยู่ในน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรที่สอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับ ให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2 อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เลยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีไปอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ แอปบำรุงสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นยักเย่อยักใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอนนะครับรับรองว่าใครได้รับประทานแล้วจะรู้ชัดเจนเลยนะครับว่าสายตาดีขึ้นไหมใครที่มีปัญหาภาวะต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมรีบนำไปรับประทานเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าคำตอบของการมองเห็นดีขึ้นนั้นเพราะว่าในนั้นมีส่วนผสมมากมายนะครับสารสกัดจากบิวเบอรี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองมาริโกเบต้าคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A นะครับส่วนผสมที่ลงตัวไปทำปฏิกิริยาทำให้สายตาเรามองเห็นชัดแจ่มแจ้งขึ้นนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับ
1: ครับคุณป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อจาริน
1: จารินนามสกุลครับ
2: สีสว่าง
1: สีสว่างนะคุณป้าอายุเท่าไหร่ครับป้า
2: ป้าจะ70ประมาณ
1: 70แล้วนะครับแล้วสมัยก่อนทำอาชีพอะไรครับเนี่ยป้า
2: จะทำไรทำนา
1: ทำไรทำนาทำอยู่ที่ไหนครับป้า
2: ก็ทำอยู่จังหวัดสุพรรณนั่นแหละ
1: สุพรรณบุรีคุณป้าอยู่สุพรรณอำเภออะไรครับ
2: อำเภออู่ทอง
1: อู่ทองแถวตำบลไหนครับเนี่ย
2: บ้านโค้งอ่ะ
1: บ้านโค้งครับผมแล้วคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรอ่ะครับป้าครับ
2: ปวดขา
1: ปวดขา
2: ขาแล้วก็โอ้โหที่เมื่อไหร่กระดูกมันแตกมัน
1: อ
2: ่ะ
1: เหมือนกระดูกอะไรมันแตกปวดแทบเดินไม่ได้เลยหรอป้ามันปวด
2: ปวดจัดเวลาเหยียบเด็กก็แป๊บก็แป๊บอ่ะ
1: อ๋อเวลาเหยียบมันก็แก๊บก็แก๊บแบบมันปวดมันทรมานหรอป้า
2: อะไรมาทิ้มมาแทงงามปวดเดินไม่ได้เลย
1: มันเหมือน
2: ดีขึ้น
1: มันเหมือนมีอะไรมาทิ้มมาแทงเหรอครับ
2: อะไร
1: ทิ้มแทงตรง
2: อะไรมันเลี้ยวมันอ่ะ
1: ตรงไหนอะป้าแล้วมันปวดหัวเข่าหรอครับ
2: หัวเข่าอ่ะข้าวข้างหน้าน่ะด้านหน้าตรงลูกสะบ้าเลยเนี่ย
1: ด้านหน้าตรงลูกสะบ้าเนี่ยนะครับมันปวดมากเลยป้าเป็นกี่ข้างครับป้า
2: ทำเป็นข้างเดียวทำท่าจะเป็นสองข้างก็เลยสั่งยา
1: อ๋อทำท่าจะเป็นสองข้างแล้วก็เลยสั่งน้ำสมุนไพรห้าแผ่นดินไปกินเนาะครับผมแล้วกินไปเยอะหรือยังครับป้า
2: ป้ากินยังไม่ถึงครึ่งขวดเลยป้ากินไม่เต็มไปนั้นอ่ะไม่เต็มถ้วยหรอกแต่ป้าฝั่งไว้ถ้ากินเต็มถ้วยแล้วป้าเลยกินสามสามถ้วยที่เอ้าดูดีขึ้น
1: อ๋อกินสามถ้วยเลยกินสามมื้อเลยเหรอป้า
2: ไม่ใช่กินเต็มถ้วยอ่ะ
1: อ๋อกินเต็มถ้วยเลยนะครับ
2: แต่ก่อนกินไม่เต็มไงแต่ก่อนกินไม่เต็ม
1: แต่ก่อนกินแค่ครึ่งแก้วอันนี้ก็เคยกินเต็มแก้วที่แก้วที่ให้ไปอ่ะนะป้านะ
2: เออน
1: ั่
2: นแหละ
1: อ๋อเต็มแก้วเลยแล้วก็
2: ก
1: ิน
2: แก้วแล้วก็กินยาเม็ดนั่นด้วย
1: แล้วก็กินแคปซูลด้วย1แคปซูลประทังชีวิตด้วย1เม็ดนะครับ
2: มาถึงมาสร้างแก้วเต็มๆนะถ้าดูดีต้องคืนไม่ปวด
1: อ๋อ2คืนยังไม่ปวดเลย
2: ไม่ปวดจนก็ตั้งเลยเมื่อเช้าตั้งเลยไม
1: ่อ๋อเมื่อเช้าสั่งอีกขวดนึงเหรอป้า
2: ขวดนึงแล้วก็ยาตา
1: อ๋อแล้วก็บำรุงสายตาของเพชรสอนด้วยอีกหนึ่งกล่องนะอ๋อคุณป้ามีโรคประจำตัวไหมครับเบาหวานความดันไขมันเป็นหรือเปล่าครับป้า
2: ป้าเป
1: ็นไม่เป็นมีแต่ปัญหาก็คือเนี่ย
2: ทาน
1: ปวดมากมากเลยเหรอป้า
2: ปวดขาปวดมาก
1: เป็นมานานกี่ปีแล้วป้า
2: ปวดมากเลยมันก็ปวดมาเรื่อยแต่มันไม่ถึงประดับนี้จะมีไปตัดอ้อยเดินมาตัดอ้อยให้ลูกดำก๊อกแล้วปวดมาเลยสองสามเดือนเนี่ยปวด
1: อ๋อไปตัดอ้อยมาแล้วก็ไปเดินมาแล้วมันเหมือนแบบดำก๊อกเลยหรือเปล่าม
2: ันร้อนดำก๊อกเหมือนแล้วปวดเรื่อยมาเลย
1: แล้วก็ปวดมาตลอดเลยนะครับครับผม
2: ปวดแต่ปวดข้าธรรมดามันปวดมานานแล้วแต่ข้าพวกข้าวที่ว่าก๊อบแก๊บมันเพิ่งจะเป็น
1: อ๋อไอ้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยเพิ่งจะเป็นแต่ว่าไอ้ปวดขาเนี่ยปวดอยู่
2: แล
1: ้
2: ว
1: อ๋อแต่ไอ้ที่ปวดทำให้ทรมานเนี่ยโอ้โหแบบมันแป๊บอันนี้แบบเดินไม่ได้เลยหรอป้า
2: เดินไม่ได้
1: โอ้โห
2: ต้องคาน มันเป็นทางคว้าด้วยมันข้ายันด้วยไง
1: อ
2: ื
1: ม
2: ลูกก็ลูกมาต้องลาเพื่อจะเดินได้อะ
1: ลูกก็ต้องลาเนาะตอนนี้เดินได้แล้วเหรอป้า
2: เดินได้ได้เลยครับตีทุกวัน
1: โอ้แจ๋วเลยป้าดีขึ้นนะเน
2: า
1: ะสองเบาแล้วเนาะป้าโอ้ดีใจด้วยครับผมเบาปวดดีใจไหมป้าที่มาเจอรายการไทยรัฐสอนนะครับ
2: ดีใจแต่ว่า
1: ตัดสินใจอยู่นานไหมป้าตัดสินใจอยู่นานไหม
2: ไม่นานไม่นานฟังอะไรข้ามพาร์ทอะไรคืออะไรยันดวนหรืออะไร
1: อ๋อฟังแล้วสั่งเลย
2: ไม้อะที่ว่าทิ้งไม้แล้วฟ้าได้ยิน
1: แล้วก็สั่งเลยแล้วก็สั่งเลยตัดสินใจสั่งเลยครับ
2: เดี๋ยวคนนั้นก็ได้
1: แล้ววันนี้
2: ที่ว่าทิ้งไม้เลยนะ
1: แล้ววันนี้ป้าก็เดินได้เหมือนอย่างเขาแล้วเนาะป้าเนาะดีใจด้วย
2: เที่ยวโยต่างเที่ยวเดินเดินเที่ยวโย
1: นี่เพิ่งกินยังไม่ถึง1ขวดเต็มเลยนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ยัง
1: โอ้โหได้ขนาดนี้ถือว่า
2: อ้อนเลยจะยังไม่ต้องขึงเลย
1: ครับแล้วมีคน
2: ทำกระติกกระต้อเลย
1: มีคนทักมีคนถามไหมป้าไปทำอะไรมาเขาเห็นไหมคนแถวใกล้ตัวป้า
2: ไม
1: ่ได้ถามเนาะ
2: แต่ว่าเจ็บปวดอะไรป้าจะทำงานตลอดไหม
1: อ๋อทำได้เนาะ
2: ต้นก็ทำได้ใส่ได้ป้าไม่
1: ทำได
2: ้มันก
1: ็รสชาติกินง่ายไหมป้าน้ำสมุนไพรห้าแผ่นดินดีว่ากินง่ายไหมป้าก
2: ินอร่อย
1: อร่อยด้วยนะอมเปรี้ยวหวานหอมไหมป้า
2: หอมหอม
1: หอมดีเนาะครับผมแล้วนี่มีปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยหรอป้า
2: สั่งให้ลุง
1: อ๋อสั่งให้ลุงอ๋อให้ลุงกิน
2: ตาไม่เจ๋งหรอกตาเจ๋งตา
1: อ๋อตาแจ๋วคุณลุงเป็นตาอะไรครับมองไม่ชัดเหรอครับ
2: เขาเป็นอะไรตาอะไรมองจะสร้างผ้าตอนนี้มันติดโควิดไง
1: อ๋อก็เลยลองสั่งตัวบำรุงสายตาดีๆไปสอนไปกินดูนะครับแต่คุณลุงยังไม่เคยกินเลยใช่ไหมครับ
2: ไม
1: ่
2: เคยก
1: ิน
2: หรอก
1: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งไปพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์น้ำสูตรไปห้าแผ่นดินที่ป้าสั่งเพิ่มมาอีก1ขวดเนาะ
2: ใช่
1: ครับผมแล้วก็สั่งบำรุงสายตาดีซีไปอีก1กล่องก็เดี๋ยวรอรับนะครับก็ถือว่าวันนี้กับราคาแบบนี้น้ำสมุนไพรห้าแผ่นดินที่คุณป้ากินมาประมาณเกือบจะ1ขวดเนี่ยคุ้มไหมครับกับราคาวันนี้ครับป้าครับ
2: ป้าคือป้ามีให้อย่างเดียวแล้วป้า
1: คิดว่าคุ้มไหม
2: ต้นหรอให้ป้า
1: ไม่สนไม่สนเนาะ
2: ไม่สนหรอก
1: ไม่สนเนาะถ้าหายก็คุ้มนะครับ
2: ได้
1: เอาละเนี่ยแหละนะครับก็รักสุขภาพเราไม่สนอะไรเพราะว่าร่างกายเราสำคัญที่สุดนะป้าเน
2: า
1: ะ
2: ได้ไปได้ก็สบายเลย
1: ถ้าไปไหนมาไหนได้มันก็สบายแล้วล่ะ
2: ท
1: ุ
2: กว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เด
1: ิน
2: ไม่ไหวยังเดือดต้องปลาเลยต้องเดือด
1: โอ้เนี่ยแหละนะครับถ้าเราแข็งแรงสุขภาพดีเราก็ไปไหนแม่ไหนได้เนาะป้าเนาะไม่ทรมานไม่เป็นภาระใครเนาะป้าเนาะ
2: สิบกว่าได้แล้วก็เดินไม่ได้เลย
1: โอ้โหเดี๋ยวเดินได้แล้วสิบกว่าแล้วเนาะแต่ก่อนเดินไม่ได้เรียกว่าต้องคานกันเลยนะป้านะ
2: ไปได้ก็ต้องปลาเครื่องเดียว
1: โอ้โหนี่แหละครับเป็นบุญจริงๆเนาะที่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งนึงขนาดยังไม่ถึง1ขวดก็ถือว่านี่คือเรื่องราวแห่งความเป็นจริงนะครับดังนั้นผมขอทราบชื่อป้าอีกสักครั้งนะป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ชื่อจริงเลยนะก็จารินเนาะ
1: จารินนามสกุลครับ
2: ตีสว่าง
1: สีสว่างบ้านเลขที่ครับ
2: 124
1: 124หมู่อะไรนะป้า
2: หมู่9
1: หมู่9ตำบล
2: บ้านโค้ง
1: บ้านโค้งอำเภอครับ
2: สุโขง
1: อู่ทองจังหวัด
2: สุพรรณบ
1: ุ
2: ร
1: ีสุพรรณบุร
0: ีครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับ วันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดหนึ่ง750มลลิตรนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าไฮบริดสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆยักย่อยวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับทบทวนนะครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชร นะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยท ทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายใน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม2วัยรุ่นกระหน่ำยิงคู่อริที่งานหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกกระสุนพลาดถูกผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต1รายได้แล้วและเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมาสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: ะไรดี

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเย็นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 4:20 นตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.8 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ234กิโลเมตรจากนั้นเวลาประมาณ 8:51 นตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.1 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุมยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ144กิโลเมตรและมีรายงานว่า Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องทั่วโลกไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้และสืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางดึกวันที่18กันยายนที่ผ่านมาบนถนนสายหาดแม่รำพึงบ้านก้นอ่าวหมู่ที่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้มีนักท่องเที่ยวและแฟนเพลงเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากหลังการแสดงคอนเสิร์ตจบลงนายมะเดี่ยวหรือนายเดี่ยวอายุ18ปีและนายต่ออายุ18ปีผู้ต้องหาได้มีปากเสียงวิวาทกับผู้อริบนถนนแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ยังมีการตะโกนด่าท้ายกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นนายต่อได้ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายเดี่ยวนั่งซ้อนท้ายและใช้อาวุธปืนชนิดแมกกาซีนกราดยิงใส่หลายนัดเป็นจังหวะเดียวกับที่นายปรณทัศน์อายุ25ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้าจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและเมื่อเวลา 16:00 นเมื่อวานนี้20กันยายนนายต่อและนายเดี่ยว2ผู้ต้องหาได้ขอติดต่อให้ตำรวจมารับตัวที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงพร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนแบล็งกันตัดแปลงใช้กับกระสุนขนาด9มม.ซึ่งซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าโดยให้การรับสารภาพเบื้องต้นอ้างว่าสาเหตุที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณีเนื่องจากตนเองถูกฝ่ายตรงข้ามยิงมาก่อนจึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวซึ่งทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องบาดหมางและเขม่นกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและมีความผิดตามพรบ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่องและตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากพื้นที่เทือกเขาน้ำหนาวประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในพื้นที่สูงรวมถึงนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งนี้หน่วยทหารยังคงประสานงานและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
8: 0818534139
9: ฟังเรื่องใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2กลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
8: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
10: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
8: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

อย่าเก็บเอาทุกการกระทำและคำพูดของคนอื่นมาคิดเพราะจะทำให้ความสุขในการใช้ชีวิตลดลงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะเรามีนัดพบปะเจอกันเป็นรายการสดๆที่ออนแอร์กันหน้าไมค์ก็ได้นะคะหรือจะคุยหลังไมค์ก็ได้เบอร์โทรศัพท์ที่จะออนแอร์0812801939ส่วนเบอร์หลังไมค์0818534139นะคะรายการของเราเป็นรายเกี่ยวกับการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินนะคะมีแบบครบวงจรสนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเซียมเจ๋งเคี่ยงเซียมป้อเอนไซม์โดยเฉพาะเอนไซม์นะคะซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันบ่อยๆเนาะนะคะเอนไซม์เป็นผงผักนะคะที่มีทั้งจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเซียมเจ๋งเคี่ยงเซียมป้อเอนไซม์โดยเฉพาะเอนไซม์นะคะซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันบ่อยๆเนาะนะคะเอนไซม์เป็นผงผักนะคะที่มีทั้ง

จำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเสียมเจ๋งเคี่ยงเสียมป้อเอนไซม์โดยเฉพาะเอนไซม์นะคะซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันบ่อยๆเนาะนะคะเอนไซม์เป็นผงผักนะคะที่มีทั้ง

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทอง
2: เคี่ยงเสียมเจ๋งเคี่ยงเสียมป้อเอนไซม์โดยเฉพาะเอนไซม์นะคะซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันบ่อยๆเนาะนะคะเอนไซม์เป็นผงผักนะคะที่มีทั้ง

0: มาแล้วมาแล้วสูตร2
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เปลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นข้างใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับ2เปลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่ม

0: ือไคโตซาน
1: บนดินจะปลาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกุนอิมจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไคโตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
1: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
2: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นวันนี้ต้องขออภัยเนาะระบบขัดข้องนะน่าจะเป็นไฟกระพริบทำให้ระบบขาดหายไปตอนนี้กลับมาแล้ว0818534139รายการของเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งจะประกอบด้วยปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์นะครับแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆกาแฟรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกครีมนวดนะหรือจะเป็นน้ำมันมหาจักรชิซิงหยิวอิมเมจนะท่านใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพผลิตภัณฑ์ของเราหลายๆตัวเนี่ยตอบโจทย์ได้นะโดยเฉพาะท่านใดที่ต้องการจะดูแลสุขภาพเป็นกรณีพิเศษนะทานมาหลายตัวแล้วทานมาหลายบริษัทแล้วไม่เห็นมันดีขึ้นไปหาหมอแล้วก็เป็นอันเนี้ยท่านต้องโทรศัพท์มาพูดคุยกันหลังใหม่ปรึกษารายละเอียดกันนะครับซื้อไม่ซื้อไม่สำคัญแต่ว่าสำคัญที่ว่าท่านได้เข้าใจเรื่องสุขภาพของท่านหรือไม่คือเป้าหมายของคนส่วนใหญ่นะครับเราก็จะไปดูกันที่ใครจะอายุยืนกว่ากันใครจะสุขภาพคือสุขภาพดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะครับกับลูกหลานของเรานะลูกหลานของเราบางท่านเนี่ยแม่ถ้าดูแลเรานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของไม่มีเวลาบ้างเพราะนั้นเป้าหมายของเราส่วนใหญ่เนี่ยต้องการจะให้อายุยืนโดยที่ไม่เป็นภาระกับลูกหลานนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปของคุณหมอแอมซึ่งเปิดไปเที่ยวนึงแหละตอนนั้นนะครับที่เปิดไปก็หมอแอมจะพูดถึงว่าสิ่งที่ผ่านมานะเป็นครูอย่าให้เป็นคุกที่ขังใจเราตลอดเวลาแต่วันนี้จะมีตอนที่2ครับหมอแอมจะพูดว่าอย่าใจร้ายกับตัวเราเองมากอีกเลยนะครับเหตุการณ์ทั่วโลกมันใจร้ายกับเรามากแล้วเราอย่าใจร้ายกับตัวเองเดี๋ยววันนี้ฟังหมอแอมนะครับอ่ะสายแรกสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตะวัน
0: จ้ะ
1: สั่งป้อ2กล่องค่ะ
0: เอาป้อ2กล่องเลย
1: แล้วก็จมูกข้าวถุงนึง
0: เดี๋ยวใครทานเนี่ยทานเองหรือใครทานครับ
1: อ๋อลูกชายลูกชาย
0: กินป้อเนี่ยนะ
1: อ๋อลูกชายเขาเข่าไม่ดีเขาเข่าเสื่อม
0: แล้วกินแล้วเป็นไงดีขึ้นไหม
1: ดีดี
0: สองกล่องเนี่ยคือ 3,000 ใช่ไหม
1: สองกล่องเนี่ยของน้องสาวสั่งกล่องหน
0: ึ่
1: ง
0: อ๋ออย่างนี้ดีเลยคือถ้ากล่องเดียวเนี่ย 1,600 ถ้าสองกล่องเนี่ยลดเหลือ 1,500 แล้วแถมป้ออีก3แผง
1: จ้ะ
0: อ่ะป้อสองกล่องแล้วก็อะไรต่อนะเมื่อกี้
1: จมูกข้าวถุงหนึ่ง
0: จมูกข้าวหนึ่ง160เท่านี้ใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ของแถมเป็นป้อ3แผงละให้พิเศษอีกชิ้นนึงเอาอะไรป้อไหมโอนเงินก่อนหรือเปล่าโอนเงินก่อนหรือเก็บเงินปลายทางเนี่ย
1: ปลายทางสั่งกันทาประจำอยู
0: ่อ๋อก็งั้นให้ป้อไป4แผงเลยเน
1: า
0: ะโอเค
1: มีกาแฟแถมได
0: ้
1: ป่ะ
0: ได้แค่นั้นก็ป้อลดแผงนึงเหลือ3แถมกาแฟได้ครับเอากาแฟอะไร
1: กาแฟ
0: เอากาแฟลักนะลักดำกันแล้วกันหรือน้ำตาลหรือเขียวชอบตัวไหน
1: เอาลัก
0: อะเอาลักนะลักดำไปก็แล้วกันหนึ่งซองมันเข้มข้นดี
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ออกชื่ออะไรครับเนี่ย
1: อ๋อบางออนเฉยดี
0: บางออนนามสกุล
1: เฉยดี
0: เฉยดีจังหวัดอะไรครับ
1: จังหวัดอ่างทอง
0: จังหวัดอ่างทองคือไม่ได้สั่งกับผมเลยไม่มีชื่อขึ้นไง
1: อ๋อ
0: เชื่อนี้มีละเดี๋ยวมีชื่อขึ้นแล้วครับผมเรียบร้อยครับอีกคนให้ใครกินนะ
1: น้องสาวกินดีตอนเมื่อก่อนซื้อทีละ3ทีละ5แผงแล้วมาแบ่งกันนะน้องสาวเขาบอกดี
0: มันดีอยู่แล้วแม่ผลิตภัณฑ์ของเรา ครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้มีสายหนึ่งเนาะกาแฟลักดำน้ำตาลเขียวใครที่ยังไม่ได้สัมผัส ยังไม่ได้ดื่มลองดูนะครับเป็นของแถมก็ได้นะเราสามารถแบ่งได้เช่นเมื่อกี้นี่พระอาจารย์สั่งอย่างละ2ละดํา2น้ําตาล2เขียว2อ่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
1: อยากจะทราบว่าบัวหิมะเนี่ย
0: สบู่บัวหิมะราคาก้อนละ45บาทครับ
1: อ๋อแล้วโหลน่ะโหลเท่าไหร่เอาโหลนึง
0: เคยใช้ยังเนี่ย
1: ยังไม่เคยใช้แค่จะซื้อมาลองค่ะ
0: ขนาดลองนี่เงาหรูเลยนะ
1: หลายคน
0: นะ
1: ลังไหมนะคะ
0: ลังไหมก้อนถ้าก้อนเดียว100นะครับถ้า3ก้อนอ่ะถ้าโหลนึงเหลือผมลดให้เหลือ90บาทเลย
1: โหลนึงอ่ะราคาเท่าไหร่ก็
0: ลังไหมอีกโหลนึง
1: เอาไหมจ้า
0: ถ้าโหลนึงเนี่ยเหลือถ้า1โหลเนี่ยจะเหลือก้อนละ90บาทครับ
1: ค่ะ
0: พิเศษให้
1: ได้แล้วคอลลาเจนเนี่ยมันห่อหนึ่งมีกี่ซองคะ
0: 10ซองครับ
1: 10ซองเท่าไหร่คะ
0: 250
1: 250
0: คอลลาเจนตัวเนี้ยตัวคอลลาเจนเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่น
1: อ๋อ
0: สินค้าจากญี่ปุ่นก็การันตีคุณภาพแล้ว
1: ขอคอลลาเจน2ห่อค่ะ
0: มันมีหลายรสชอบรสอะไรครับมันมีส้มนะแอปเปิ้ลบัวฮาวายและอีกอันหนึ่งผมจำไม่ได้รสอะไรมีสีแล้วก็จะมี SD คอลลาเจน SD ที่เน้นเรื่องผิวพรรณ
1: อ๋อขอเป็นส้มละกันพี
0: ่ส้มทั้งคู่เลยใช่ไหม
1: ใช่ๆ
0: มันมีแอปเปิ้ลก็อร่อยเอาไหมมันน่าจะซื้อไปสองรสนะไปลองดูไหม
1: อย่างละห่อก็ได
0: ้ส้ม1แอปเปิ้ล1นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้วรวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วสมมติอย่างนี
0: ้รวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอหลังเดี๋ยวขอจบรายการโทรไปบอกได้ไหม
1: อ
0: ๋
1: อได้ค่ะ
0: เพราะมันต้องคิดอ่ะเดี๋ยวช่วงเปิดคลิปเสียงจะโทรไปบอกครับ
1: หนูจะได้ให้ที่อยู่ไปด้วย
0: บ้าเดี๋ยวขอหลังไมค์ถ้าตอนนี้จะออกหน้าไมค์เลยจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหน
1: ชลบุรีค่ะ
0: ชลบุรีฟังรายการชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นบางครั้งอ่ะมันแทรกในการระบุอีก
0: เหร
1: อมันมีเครื่องแทรก
0: คนใหม่ใช่ไหมเนี่ย
1: ขอใช่ค่ะ
0: คนใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ้าวเดี๋ยวผมคิดสบู่เลยก็ได้900บวกกับ2ก้อน180สบู่จะเป็น 1,080 บาท
1: ค่ะ
0: นะสบู่ล้างไหม 1,080 บาท
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็บัวหิมะจะเป็น540เป็น 1,620 บวกอีก500 2,120 บาทครับ2,120 บาทของแถมรับอะไรครับ
1: มีอะไรแถมคะ
0: รูปมีเยอะมีปุ๋ยมีกาแฟมีจมูกข้าวมีคอลลาเจน
1: มี
0: ครีมกลางวันครีมกลางคืน
1: อ๋อขอเป็นปุ๋ย
0: ปุ๋ยนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอนเงินก่อนหรือเก็บเงินปลายทางครับ
1: ขอปลายทางค่ะ
0: โอเคปุ๋ยอย่างละซองใครจะสั่งขวดนึงเดี๋ยวชื่อที่อยู่หลังไมค์แล้วกันหรือจะบอกหน้าไมค์เลย
1: เดี๋ยวบอกไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: บอกมาเลยครับ
1: อลูนีแพทยากูลค
0: ่
1: ะ
0: อลูนีนะนามสกุล
1: แพทยากูลใช่ค่ะ
0: ครับ
1: บ้านเลขที่55/7
0: หมู่หนึ่ง
1: ตำบลโคกขี้หนอน
0: โคกขี้หนอนเหรอ
1: ใช่ค่ะโคกขี้หนอนอำเภอพานทอง
0: ครับ
1: จังหวัดชลบุรี
0: ครับผม
1: รหัสไปรษณีย์20160ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับเรียบร้อยครับจ้ะนะก็เอาไม่ว่ากันขออภัย0818534139คุณจะทำเมื่อกี้เข้ารายการปั๊บมีภารกิจเร่งด่วนนะครับแล้วบังเอิญคอมพิวเตอร์นะน่าจะไฟกระพริบนะครับก็เลยขออนุญาตวันนี้เนาะท่านใดจะโทรหาคุณจันทาก็ได้0812801939ก่อนที่จะไปสู่คลิปเสียงต่างๆจะอธิบายนะวันนี้ เรื่องของถั่ว5สีนะครับก็160บาท160บาทเท่ากับจมูกข้าวเลยจมูกข้าวยังไม่ขึ้นมานะครับก็เป็นราคาเดิม160บาทที่จะรอขึ้นอีก1ตัวก็คือน้ำพริกสั่งลุยตอนนี้ผมระงับการสั่งมาก่อนขอให้ล็อตเก่าราคา150บาทนี้หมดก่อนนะแล้วเขาขอขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นกุ้งเสียบมันขึ้น50บาทเลยผมว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็ถ้าเป็นรถธรรมดาก็120ขึ้นมา25บาทกระปุกละ25บาทกระปุกละครึ่งกิโลผมก็เลยบอกเอ้ยไปทำมีท่าไหนให้มันลดลงมากกว่านี้หน่อยนะมันเยอะเกินไปมันถ้ามันนั้นเราก็จะรับเฉพาะออเดอร์เฉพาะเท่านั้นก็จะเป็น175บาทซึ่งผมว่ามันก็จะแพงไปนะครับ150นี่ครึ่งกิโลก็พอรับไหวนะครับแต่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆวัตถุดิบมันขึ้นราคามาคือถ้าขึ้น5บาท10บาทเนี่ยเราพอไหวแต่ว่าขึ้น25บาทนี่ผมว่ามันจะเยอะแต่ก็ไม่ได้ปิดทางสั่งนะถ้าเกิดใครต้องการจริงๆก็แจ้งมาแต่จะไม่ได้ของเลยเราก็จะสั่งโรงงานไปเฉพาะที่ได้ยอดสั่งมาตอนนี้ก็จะขายตัวเก่าตัวที่สั่งล็อตสุดท้ายมาให้หมดเพราะฉะนั้นบางท่านที่สั่งน้ำพริกสั่งลุยเนี่ยบางรถหมดเรายังไม่สั่งเพิ่มแต่ท่านบอก175บาทก็จะรับก็อันนี้ก็ต้องรอเราก็จะสั่งเพิ่มไปให้แล้วก็ส่งตามที่สั่งมานะครับผมก็พยายามให้โรงงานไปทำว่าอีท่าไหนอาจจะเป็นกระปุกเล็กลงไหมหรือว่าปริมาณน้อยลงนิดนึงแต่ว่าขอราคาเท่าเดิมได้ไหมนะครับโรงงานยังไม่ได้ตอบกลับมานะครับสำหรับน้ำพริกสั่งลุยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรียนให้ทราบเนี่ยถ้าเกิดท่านใดสั่งน้ำพริกสั่งลุยแล้วทำไมรถนี่มันหมดรถนี่มันหมดก็อย่างที่บอกครับนะรถ150บาทเราสั่งมา2-300กระปุกเหลือหลายรถก็จะให้หมดรถนี้ไปแล้วรถใหม่ค่อยว่ากันนะครับแต่ขึ้นแน่ๆวันนี้ก็คือถั่ว5สีขึ้นมา10บาทอันนี้พอรับไหวนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้สินค้ามันขึ้นราคาเยอะไปหมดเลยเราก็พยายามตรึงราคาไว้นะครับอันนี้เรียนให้ทราบสบู่รังไหมทองคำนะท่านใดที่สั่ง12ก้อนขึ้นไปเนี่ยผมคิด90บาทพิเศษให้เพราะบางท่านเนี่ยเอาไปขายแล้วก็แนะนำถ้าท่านใดที่ไปขายเนี่ยถ้าก้อนเดียวก็ขอเป็นราคาเท่ากันคือ120บาทถ้าซื้อ2ก้อนก็110บาทถ้าซื้อ3ก้อนก็ก้อนละ100บาทถ้าซื้อเป็นโหลเนี่ยเราก็พิเศษให้เพราะว่าคนที่ซื้อเป็นโหลนี่ส่วนใหญ่ก็จะไปขายต่อหรือเอาไปแจกญาติพี่น้องกันหรือเอาไปเป็นของขวัญของฝากนะครับก็จะไปได้ราคาพิเศษไปต่ำสุดแล้วครับ90บาทต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตะวัน
0: จ้ะ
1: รบกวนถามนี่หน่อยคะ
0: จ้ะว่ามาเลยครับ
1: ยี่คนละครึ่งคะเขาได้กันต่อคนละ2เดือนแล้วบัตรรับเนี่ยได้ไหมคะคนละ700
0: ในหลักการที่รู้มาเนี่ยเขาก็จะเติมให้นะ 1,000 บาท2เดือนเหมือนกันคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าได้ต่อนะถ้าได้ไปต่อนะ
1: จ้ะ
0: ตอนนี้บัตรสวัสดิการรัฐมันจะมี2กรณีกรณีนึงคือคนเก่าที่ได้ไปต่อกับคนใหม่ถูกไหมครับ
1: จ้ะ
0: คนใหม่ก็จะเริ่มตุลานี้ส่วนคนเก่าที่ไม่ได้แล้วอุทธรณ์จะรอประกาศวันที่30กันยายนเนี่ยว่าที่อุทธรณ์สำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จ
1: ตุลานี้ได้เลยใช่ไหม
0: ตุลาเริ่ม1ตุลาครับคนใหม่นะคนใหม่นะ
1: คนใหม
0: ่ก็จะได้1,000 1,000เนี่ยเข้าใจว่า2เดือนเหมือนกับ40 60นะส่วนคนเก่าถ้าไม่ได้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วยื่นอุทธรณ์ผลอุทธรณ์มาไม่ผ่านเนี่ยเขาก็อาจจะให้ไปให้ 1,000 บาทแทน40 60แทนทั้งหมดเนี่ยรอวันอังคารวันพรุ่งนี้เขาจะเข้าครม.แล้วก็อนุมัติหลักการมาแล้วก็จะชัดเจนแต่ว่าแนวทางที่จะเสนอครม.คือแบบที่ผมเรียนให้ทราบนี
1: ่
0: คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็จะได้ 1,000 บาท 1,000 บาทเนี่ยเขาให้ใช้2เดือนคุณจะใช้เดือนแรกหมดเลย 1,000 ก็ว่ากันไม่ใช่แบ่ง500 500นะแต่ว่าอันนี้รอครม.อนุมัติประกอบคือให้ 1,000 บาทให้ไปอ่อนตัวใช้ภายใน2เดือน
1: ค่ะค่ะทั้งคนใหม่คนเก่าเท่ากัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: วันนี้ใช้หมดไปแล้ว1,000
0: ก็ถูกต้องก็รอเขาประกาศออกมาแล้วก็ท่านก็จะได้สิทธิ์ได้สิทธิ์อีก 1,000 แต่2เดือน
1: จะขอได้2เดือน
0: ฮะไม่ 1,000 บาทจะมีสิทธิ์ใช้ได้2เดือนสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่างบประมาณมีเท่านี
1: ้อ๋อ 1,000 ใช้ได้2เดือน
0: ใช่
1: แต่2เดือนอ๋อ 1,000 2เดือนก็หมายความว่าเราต้องแบ่งใช้เดือนละ5
0: ไม่จำเป็นครับคุณจะใช้เดือนแรกหมดเลยก็ได้เดือนที่2คุณก็ไม่ได้ใช้แล้วมันหมดแล้วอ่ะ
1: ก็ไม่ได้ใช้2เดือนเดือนละ1,000เหมือนอย่างเดิม
0: ไม่ใช่ครับงบประมาณไม่พอ
1: ค่ะ2เดือน 1,000 บาท
0: ใช่ภายใน2เดือนคุณเดือนแรกคุณจะใช้ไป400 300หรือไม่ใช้เลยไปใช้เดือนที่2ก็ได้แต่กติกาก็เหมือนเดิมวันละ200อะไรอย่างนี
1: ้
0: กติกาเหมือนเดิมแต่ลดเงินลงมาแทนที่จะเป็นเดือนละ 1,000 ก็2เดือน 1,000
1: ค่ะลดลงไป 1,000
0: งบประมาณมันไม่พองบประมาณมันไม่พอครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจรัฐบาลเขา
1: แล้วคนละครึ่งพัดเท่าเดิมเลยฮะคนละคร
0: ึ่
1: ง
0: ก็เท่าเดิมไงก็2เดือน 1,000 เหมือนกัน
1: เหรอ
0: ใช่บัตรจิตการแห่งรัฐก็2เดือน 1,000 เหมือนกัน
1: โอ้โหลดลงไปคนละ500
0: แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับ
1: จ้ะดีกว่าไม่ได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: เขายังขยายให้ก็โอเคก็ยังได้มาอีก 1,000 แต่ถ้าเขาไม่ต่อเลยก็จบเลยครับ
1: ใช่คร
0: ับ บัตรจิตการแห่งรัฐถ้าเขาไม่ต่อคุณก็จะได้แค่เดือนละ300
1: เท่า300เท่าเดิม
0: 300เท่าเดิมทีนี้เขาก็จะเพิ่มให้อีก700รวมของเก่าอีก300เป็น 1,000 ก็เท่ากับ 40-60 โอเคนะครับ
1: เข้าใจแล้วขอบคุณคุณตะวันมากค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวคนอื่นใครยังสงสัยนะครับคนอื่นใครยังสงสัยก็โทรศัพท์มาวันนี้ผมตอบชัดเจนแล้วนะพรุ่งนี้นะครับความชัดเจนก็จะออกมาอันนี้เพียงแต่ว่าเป็นแผนที่เขาจะเสนอเข้าครม.อันนี้ต้องเสนอครม.อนุมัติก่อนแต่ว่าตัวรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังก็จะเสนอแนวทางที่ผมเองได้ทราบเข้าไปนะแนวทางก็จะเข้าไปอย่างนี้นะครับย้ำนะคนที่ได้บัตรจิตการแห่งรัฐเดิมแล้วได้ไปต่อเนี่ยเขาก็จะให้2เดือน 1,000เท่ากับคนที่จะได้40 60นะครับส่วนคนที่ไม่ได้ไปต่อหมายถึงยื่นอุทธรณ์แล้วไม่ผ่านเขาก็จะปรับท่านมาใช้60 40แทนให้2เดือน 1,000 นึงอันนี้ท่านต้องเติมเงินเข้าไปส่วนนึงท่านถึงจะใช้เงินตัวนี้ได้สำหรับ40 60แต่ถ้าเป็นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเติมเลย 1,000 บาทท่านก็มีสิทธิ์ใช้ 1,000 บาทถ้าใช้เกิดท่านก็ออกเองอ่ะชัดเจนนะส่วนการประกาศผลการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะประกาศผลวันที่30นะใครไปต่อใครไม่ได้ไปต่อหลายคนโทรศัพท์มาหาผมว่าแล้วจะเปิดลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร่อันนี้ผมว่าน่าจะยังอีกนานนะเพราะว่าคณะรัฐบาลก็ต้องกู้เงินออกมาใช้บริหารประเทศ 200,000 ล้านเนี่ย 400,000 ล้านอะไรพวกนี้นะมันถ้าไปเปิดลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็ต้องมีเงินเพิ่มเข้ามาอีกซึ่งตอนนี้มันไม่มีอ่ะในสภาวะเศรษฐกิจมันไปทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวอันนี้ต้องเรียนให้ทราบณปัจจุบันนี้ใครที่ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินมากมายนะใช้ชีวิตได้ปกติก็ถือว่าท่านเก่งละนะประคองในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ให้ดีนะครับของท่านเนี่ยถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินมาปุ๊บอ่ะพอมีหนี้สินมาเนี่ยมันมีดอกเบี้ยตามมาไม่มีรายได้แต่มีดอกเบี้ยทุกวันนี้มันก็ไม่ไหวสวัสดีครับพี่ฉลาด
2: สวัสดีครับสินค้าได้รับครับเมื่อวานนี
0: ้ได้รับเมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะ
2: คร
0: ับ ก็ตาม
2: ดีกาแฟเขียวนะอร่อยดี
0: โอ้โหแล้วคุมน้ำตาลได้ดีมากเลย
2: คร
0: ับ ใคร
2: อันสงสัยผู้ฟังคงจะเสือกสงสัยว่าทำไมผู้ยืมเงินผมปลดออกจากทหารแล้วผมก็มาสอบเป็นลูกจ้างประจำที่โรงพยาบาลสมศิษย์ตำแหน่งผู้ช่วยคนไข้ครับตอนนี้ผมก็ได้บำเหน็จรายเดือนทุกวันเดือนละ16,000ครับ
0: ก็เอาละ
2: ผู้พันจะสงสัย
0: ไม่เป็นไร พี่ฉลาดนี่เป็นทหารเก่าประจำเสนาลักแล้วก็มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพก็ได้คุยกันนอกรอบเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุยกันหลังจากจบรายการวันนี้อุบลฟังชัดเจนไหม
2: ครับผม
0: ชัดเจนนะ
2: ครับฝนตก
0: แล้วพี่อุบลสั่งถ้าจำไม่ผิดไอ้พี่ฉลาดพี่ฉลาดสั่งไอ้ตัวชาไปด้วยใช่ไหมกล่องนึงใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมีคนสั่งชาไปของใช่พี่ป่ะผมไม่แน่ใจชาเทียนหลงอ่ะชาไทยอ่ะที่กล่องละ800พี่สั่งไปป่ะผมจำไม่ได้มันมีคนสั่งไป
2: โอ้ตอนนั้นผมสั่งกับคุณเดชตะวันทั้งนานแล้วสั่ง5ห่อแล้วเดี๋ยวนี้มันเหลืออีก3ซอง
0: โอเคโอเคไม่ที่ถามเนี่ยจะถ้าชาไทยตัวใหม่นะไม่ใช่ตัวเก่านะถ้าเทียนหลงตัวเก่าราคา380บาทแต่ตัวใหม่นี่มันราคา800ให้กล่องละ800
2: โอ้แรงจังเลย
0: แรงแต่ว่าคุณภาพได้เลย
2: ครับ
0: คืออ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวคุยกันหลังใหม
2: ่ครับ
0: มี 2-3 ท่านที่สั่งชาเทียนหลงราคา800บาทเท่ากับกาแฟคิวบาโซ30ซองเหมือนกันนะคือท่านฟังครับสินค้าเนี่ยราคาจะกาแฟเนี่ยของผมมีทั้ง150บาทแล้วก็มี800ด้วยแล้วก็มี380บาทเมื่อกี้ที่พี่ฉลาดพูดถึงกาแฟลักเขียวก็380บาทมี200ก็มี150ก็มี800ก็มีนะเช่นเดียวกับชาเนี่ยชา800บาทเลยใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพเช่นน้ำตาล200 300แล้วคุมไม่อยู่อันนี้อันตรายต้องบอกเลยว่าอันตรายมากๆเลยนะเบาหวานเนี่ยนะครับรวมทั้งความดันด้วยเนี่ยถ้ามันสูงมากๆแล้วท่านไม่ดูแลเบาหวานความดันไขมัน3ตัวเนี่ยถ้าใครที่สูงเนี่ยต้องคุมให้อยู่นะครับวิธีการคุมมีหลายวิธีมากแต่ที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดก็คือพฤติกรรมของเราเองพฤติกรรมจากการกินอาหารคุมอาหารเนี่ยจะดีที่สุดดีกว่ายาหลายร้อยเท่าท่านกินยาราคาแพงกินยาเยอะขนาดไหนถ้าท่านไม่คุมอาหารไม่คุมพฤติกรรมของตัวเองเช่นไม่ออกกำลังกายนะแล้วก็ไม่ควบคุมอาหารกินตามใจปากก็จะมากด้วยโรคต่างๆตามมาไม่งดของมันไม่งดของทอดไม่งดเค็มจัดทั้งความดันทั้งไขมันทั้งเบาหวานเอาไม่อยู่เนี่ยอนาคตลำบากเลยต้องบอกอย่างนี้นะเพราะนั้น3ตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่าไปปล่อยช่างมันสูงไม่เห็นเป็นไรแล้วไม่เห็นไม่มีอาการอะไรเลยไม่ได้นะครับนะพอเป็นมานานเข้าเนี่ยกล้ามตัวหลอดเลือดหลอดลมคือเซลล์มันอักเสบสวัสดีครับ
3: ได้ของแล้วเมื่อวานหนูกินคู่กับชาเทียนหลงก็กินคู่กับแปะเขียวดีมากเลยค่ะ
0: พี่ต้อง
3: เจาะน้ำตาลแล้ว
0: แล้วมีเครื่องเจาะน้ำตาลเหรอ
3: ไปจอดที่อนามัยมาจ้ะ
0: พี่กินไปกี่วันแล้ว
3: หนูกินชามาเมื่อเพิ่งกินชาเมื่อวานเช้าหนูไปเจาะน้ำตาลมันลดลงจ
0: ้
3: ะ
0: ใช่
3: จ้ะ
0: พี่ต้องระวังนะถ้าเป็นไปได้เนี่ย3วันหรือ5วันไปเจาะทีนึง
3: จ้ะ
0: ถ้ามันลงมากต้องงดชานะ
3: จ
0: ้
3: ะ
0: แล้วก็ลดงดกาแฟเขียว
3: จ
0: ้
3: ะ
0: ตอนนี้กินทั้งคู่ใช่ไหม
3: ก
0: ิน
3: ทั้งคู่จ
0: ้
3: ะ
0: แต่เดิมน้ำตาลเท่าไหร
3: ่น้ำตาล150
0: ต่อเดิม100 150
3: จ
0: ้
3: ะ
0: แต่ก่อน150 160 170อย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่จ้ะตอนนี้เหลือ120
0: เหลือ120กินไปกี่วันแล้วเนี่ย
3: เพิ่งกินไอ้กาแฟเขียวอ่ะไอ้หลายวันแล้วแล้วเพิ่งมากินชาเมื่อวานนี้แล้วมาเช้าหมอรัดไปโรงพยาบาลอันใหม่มาจ่อรับการ120อีกจ้ะ
0: แล้วกินอาทุกอย่างปกติเหมือนเดิม
3: ใช่จ้ะ
0: แล้วยาหลวงก็ยังต้องกินอยู่นะ
3: กินอยู่จ
0: ้
3: ะ
0: อย่างงดอย่างงดเองไม่ได้นะครับ
3: ไม่งดเลยจ้ะ
0: แล้วผมแนะนำสัก3วันหรือ5วันไปเจาะอีกทีนึง
3: จ้ะ
0: ต้อง3วันหรือ5วันแล้วก็ต้องสังเกตอาการถ้ามันมีอาการวูบหน้ามืดนะน้ำตาล
3: เรากินแล้วก็ไปไม่มีอาการเลย
0: ไม่เดี๋ยวก็กินไปเรื่อยๆมันจะมีอาการคือน้ำตาลมันจะต่ำไปเรื่อย
3: ๆ
0: วิธีการแก้คืออาจจะกินน้ำหวานสักแก้วนึงถ้ามันมีอาการวูบใจสั่งนะหน้ามือถ้ารู้ว่ารู้อาการน้ำตาลตกใช่ไหมใจมันจะสั่นมันจะวูบมันจะหน้ามืดมันจะเวียนหัวอาจจะกินน้ำหวานไปแก้วหนึ่งแล้วก็งดชา งดชาเพราะชาเนี่ยทางทีมงานบอกว่าถ้ากินไปนานๆน้ำตาลมันจะต่ำต้องระวังถ้าเรามีเครื่องเจาะไปนิ้วได้ยิ่งดีหรือเราสามารถไปเจาะที่รพสตก็ได้ขอเขาเจาะ
3: กาแฟเขียวกินต่อได้ใช่ไหม
0: กินกาแฟเขียวกินได้ครับ
3: จ้ะ
0: ตัวกาแฟเขียวก็ช่วยลดนะถ้ามันลดมากก็ต้องงดทั้งคู่
3: จ
0: ้
3: ะ
0: อาจจะกินวันเว้นวันอะไรอย่างนี้
3: จ
0: ้
3: ะ
0: ลองดูครับ
3: จ้ะขอบคุณมาก
0: อร่อยไหมกาแฟเขียว
3: อร่อยมากค
0: ่
3: ะ
0: อร่อยนะ
3: ค่ะ
0: วันละสองเดียวพอนะ
3: ค่ะ
0: กาแฟควรกินหลังอาหารเช้า
3: จ้ะ
0: หลังอาหารเช้า
3: จ
0: ้
3: ะ
0: ไม่ควรกินตอนบ่ายตอนเย็นนะเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับมันก็กาแฟปกตินี่แหละแต่ว่าเขาใส่สมุนไพรที่มันดูแลเรื่องระบบพวกนี้ไปย้ำนะพวกนี้ไม่ใช่ไปรักษาโรคนะแต่เขาไปช่วยคุมตัวชาก็จะมีสมุนไพรเห็นไหมคุณเห็นไหมชาใส่อะไรไปบ้างใบหม่อนใบเตยถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วตื่นเช้ามาก็หนึ่งซองเท่านั้นถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งซองหมดน้ำหมดก็เติมน้ำน้ำหมดก็เติมน้ำพอสีมันจางก็ทิ้งเอาแค่วันละซองเดียวนะ
3: ค
0: ่ะอ้าวลองดูยังไงพี่วันเพ็ญถ้ามันมีปัญหาไงก็โทรศัพท์มาล่ะตอนไหนก็ได้เดี๋ยวผมโทรกลับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคครับดูแลสุขภาพสุขภาพแข็งแรงครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับพี่จารุณีสวัสดีครับ
4: หลวงพ่อ
0: จ้ะ
4: หนูจะสั่งยาตาจ้ะเท่าไหร่อะคะ
0: มันมี2ราคา300กับ390มันไม่ใช่ยานะมันเป็นอาหารเสริมนะต้องบอกก่อน
4: จ้ะจ้ะร้อยเอา2ใบค่ะ
0: ลูทีน
4: ค่ะ
0: ลูทีน2กระปุก600
4: จ
0: ้
4: ะ
0: จ
4: ้
0: ะ
4: จ้ะให้ได้ปัดจ้ะ
0: อย่างเดียวนะ
4: จ้ะ
0: จ้ะลูกนี้ม่วงสีฉะฉะเชิงเซาโอเคครับครับอ่ะใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพเดี๋ยวหลังจบรายการโทรศัพท์คุยกันได้วันนี้ใครที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะวอลเลย์บอลไทยและวอลเลย์บอลหญิงนะบ่าย2โมงลุ้นที่ช่อง36เจอกับจีนนะถ้าใครได้ติดตามกีฬาประเภทนี้มาจะเห็นว่าเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาฮือฮาไปทั่วโลกนะครับจีนเนี่ยอันดับโลกลำดับที่7หรือที่6ของโลกประเทศไทยลำดับที่10กว่าตอนชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์ทวีปเอเชียนะปรากฏว่าไทยพลิกล็อกชนะจีนนะซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกมากวันนี้จะมาเจอกันในกีฬาอาเซียนนะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายจีนพบไทยอีกนะเป็นแมตช์ล้างแค้นหรือแมตช์จะตอกย้ำเหมือนเดิมซึ่งหลายคนที่ชื่นชอบเรื่องกีฬาก็เฝ้ารอบ่าย2โมงช่อง36ให้กำลังใจนะครับมีโอกาสแพ้ก็มีโอกาสชนะก็มีแต่เราก็มั่นใจว่าน่าจะชนะได้ถ้าชนะเข้าไปชิงชนะเลิศเข้าใจว่าจะไปชิงกับประเทศญี่ปุ่นเข้าใจว่าอย่างนั้นนะดังนั้นใครที่ชอบเรื่องของกีฬาก็เป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้ไทยกับจีนเป็นแมตช์นะจีนกระตาจะล้างตาให้ได้เพราะครั้งที่แล้วที่เราชนะเนี่ยเราได้ไปวอลเลย์บอลโลกเลยซึ่งประเทศจีนแล้วแข่งที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพด้วยปรากฏว่าไทยพลิกล็อกชนะ 3-2 โด่งดังไปทั่วโลกนะครับในทวีปในชิงแชมป์ทวีปเอเชียแล้วไทยก็ได้โควต้าไปบอลโลกเลยวอลเลย์บอลโลกเลยครั้งแรกนะครับวันนั้นวันนี้แรงเชียร์นะครับมีโอกาสแพ้ต้องทำใจนะมีโอกาสแพ้ก็มีโอกาสแต่มีโอกาสชนะก็มีโอกาสนะครับ50 50นะบ่าย2โมงช่อง36นะจันดำนะอ่ะมาฟังคลิปคุณหมอแอมนะเป็นหมอแอมไม่ให้คุณหมอแอมเนี่ยเป็นหมอแผนปัจจุบันนะเป็นหมอที่ดูแลสุขภาพได้ดีมากนะครับเวชก็เรียกเวชศาสตร์ชะลอวัยวันนี้หมอแอมจะมาพูดแนวเรื่องของจิตวิทยานะครับซึ่งเราดูแลเรื่องสุขภาพกันมาเยอะแล้วการดูแลสุขภาพทุกฟังครับถ้าใครได้ติดตามผมเนี่ยจะบอกว่าเวลาดูแลสุขภาพเนี่ยท่านต้องดูแลทั้งกายและก็จิตใจด้วยทั้งสองอย่างนะบางคนกายแข็งแรงแต่จิตใจอ่อนแรงอันนี้ก็ร่างกายก็แย่ครับเซลล์มันก็จะเสื่อมเซลล์มันก็จะอักเสบง่ายเช่นเดียวกับคนเป็นเบาหวานความดันไขมันถ้าท่านไม่คุมให้อยู่เนี่ยเซลล์มันอักเสบง่าย เพราะเซลล์อักเสบง่ายแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือเราก็จะอ่อนแอนะครับเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวปวดนู่นเดี๋ยวปวดนี่เดี๋ยวโรครุมเร้าเพราะว่าเซลล์มันอักเสบง่ายจากการที่เราคุมไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นไขมันไม่ว่าจะเป็นความดันท ทั้งหมดเนี่ยมันมีวิธีการทำที่จะมันชะลอได้ไม่ให้มันถึงมันเป็นเราก็อยู่กับมันได้นะเช่นเบาหวานเนี่ยสามารถสงบได้แล้วงดยาหลวงได้เลยในอดีตเราก็ฝังหัวว่าเฮ้ยเป็นเบาหวานแล้วต้องกินยาเบาหวานตลอดชีวิตไม่ใช่ตอนนี้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำผลการวิจัยมาแล้วว่าเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะมันไม่หายไปคือทุกคนต้องมีค่าเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานสงบเราก็ไม่ต้องกินยาหลวงแต่คนที่จะสั่งงดยาได้ต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นเราอย่าไปงดเองนะครับเราก็ต้องไปหาคุณหมอเป็นประจำที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเราก็แจ้งคุณหมอหรือคุณหมอเขาจ่อน้ำตาลเขาดูน้ำตาลมันลดลงเดี๋ยวคุณหมอก็จะสั่งงดยานะครับอ่ะอันนี้เนี่ยหลักการฟังหมอแอมครับโลกเนี่ยใจร้ายคำว่าโลกคือโลกใบนี้ที่เราอยู่นี่มันใจร้ายกับเราพอแล้วเราอย่าใจร้ายกับตัวเองอีกเลยอ่ะอย่าทำร้ายตัวเองนะหมอแอมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฟังดูครับ
5: โลกข้างนอกอาจใจร้ายกับเราได้แต่อย่าให้ใจข้างในของเรากลายเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ทำร้ายตัวเราเอง
6: Welcome to Dr. M Podcast
5: สวัสดีครับพบกับรายการ Dr. M Podcast กับผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณวันนี้หมอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในชื่อตอนที่ว่าโลกใจร้ายพอแล้วอย่าใจร้ายกับตัวเองอีกเลยบางวันโลกก็หนักพออยู่แล้วครับงานก็หนักชีวิตก็เหนื่อยปัญหาก็เยอะคนก็ไม่เข้าใจเงินทองก็ต้องหาครอบครัวก็ต้องดูแลอนาคตก็ยังไม่แน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้ใจเราหนักขึ้นไปอีกคือการที่เรากลับมาซ้ำเติมตัวเองด่าตัวเองว่าไม่เก่งพอโทษตัวเองว่าทำไมยังไม่ดีพอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตำหนิตัวเองซ้ำๆกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วและพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่เราไม่กล้าพูดกับคนอื่นที่เรารักด้วยซ้ำหมออยากจะบอกทุกคนนะครับว่าโลกข้างนอกอาจใจร้ายกับเราได้แต่อย่าให้ใจข้างในของเรากลายเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ทำร้ายตัวเราเองเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรคนเรามีวันที่เก่งครับและก็มีวันที่ไม่ไหวด้วยมีวันที่ยิ้มได้และมีวันที่อยากอยู่เงียบๆมีวันที่ใจแข็งแรงและก็มีวันที่แค่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตก็ถือว่าเก่งมากแล้วแต่หลายคนไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นมนุษย์ต้องเก่งตลอดต้องยิ้มตลอดต้องสำเร็จตลอดต้องดูดีตลอดต้องไม่พลาดเลยต้องไม่อ่อนแอต้องไม่แพ้ใครจนลืมไปว่าชีวิตจริงไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกวันแม้แต่คนที่ดูเข้มแข็งที่สุดก็มีวันที่ใจเหนื่อยแม้แต่คนที่ดูประสบความสำเร็จที่สุดก็มีวันที่รู้สึกไม่มั่นใจแม้แต่คนที่คอยให้กำลังใจคนอื่นก็มีวันที่ต้องการใครสักคนมากอดใจเข้าเหมือนกันเมตตาตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าการมีเมตตาตัวเองคือการเข้าข้างตัวเองคือการทำตามใจตัวเองคือการไม่รับผิดชอบไม่ใช่เลยครับเมตตาตัวเองคือการยอมรับความจริงโดยไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองเรายังรับผิดชอบได้ยังปรับปรุงตัวเองได้ยังขอโทษได้ยังเริ่มใหม่ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเหยียบย่ำตัวเองทุกวันคนที่เมตตาตัวเองไม่ใช่คนที่คิดว่าตัวเองไม่เคยผิดแต่คือคนที่กล้าพูดกับตัวเองว่าเราเคยพลาดแต่เรายังเรียนรู้ใหม่ได้เรายังไม่ดีพอในบางเรื่องแต่เรายังพัฒนาได้เราเหนื่อยมากแต่เราจะไม่ทำร้ายใจตัวเองซ้ำๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาตัวเองให้ดีท่านทรงตรัสไว้ว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักเขยยะนังสุรักขิตังแปลโดยใจความว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนให้ดีคำว่ารักษาตนให้ดี ไม่ได้หมายถึงแค่รักษากายไม่ให้เจ็บป่วยแต่หมายถึงการรักษาใจของเราด้วยรักษาใจไม่ให้จมอยู่กับความโกรธรักษาใจไม่ให้ถูกความกลัวลากไปรักษาใจไม่ให้เปรียบเทียบจนหมดคุณค่ารักษาใจไม่ให้เอาคำพูดของคนอื่นมาทำร้ายตัวเองซ้ำๆและรักษาใจไม่ให้กลายเป็นศัตรูกับชีวิตของตัวเองเพราะคนแรกที่ควรอยู่ข้างเราก็คือตัวเราเองคนแรกที่ควรพูดดีกับเราก็คือตัวเราเองและคนแรกที่ควรให้อภัยเราก็คือตัวเราเองอย่าพูดกับตัวเองแย่กว่าที่พูดกับคนอื่นลองสังเกตดูนะครับเวลาคนที่เรารักทำพลาดเรามักตอบเขาว่าไม่เป็นไรนะเริ่มใหม่ได้เวลาที่คนที่เรารักเหนื่อยเรามักบอกเขาว่าพักก่อนก็ได้อย่าฝืนมากเวลาคนที่เรารักร้องไห้เรามักปลอบเขาว่าเธอไม่ได้อ่อนแอนะเธอแค่เหนื่อยมากแต่พอเป็นตัวเราเองเรากลับพูดว่าทำไมอ่อนแอแบบนี้ทำไมเรายังดีไม่พอทำไมเราแพ้คนอื่นทำไมชีวิตเราถึงเป็นแบบนี้หมออยากให้ลองเปลี่ยนเสียงข้างในใหม่ครับพูดกับตัวเองเหมือนพูดกับคนที่เรารักให้กำลังใจตัวเราเองเหมือนเราให้กำลังใจคนอื่นให้อภัยตัวเราเองเหมือนที่เราเคยให้อภัยใครหลายคนเพราะใจของเราก็ต้องการคำพูดดีๆเหมือนกันชีวิตไม่ต้องชนะทุกวันบางวันแค่ไม่ยอมแพ้ใจตัวเองก็เก่งมากนะครับบางวันแค่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อก็ถือว่าเรากำลังสู้แล้วบางวันแค่ไม่พูดร้ายกับตัวเองก็เป็นบุญกับใจมากแล้วชีวิตไม่จำเป็นต้องชนะทุกวันไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาขอแค่วันนี้เราไม่ทิ้งตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดซ้ำๆไม่เอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับใครและยังเลือกเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานทีละนิดทีละนิด
7: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
8: 0894780889
7: บลูมิโนลาย07
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
11: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ผมมารวยทีวี
10: ใช่จริงๆ
15: นะขอบคุณครับแม่
16: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่าง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดและรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียและอินโดนีเซียคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวลลิดาพฤติวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี69เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยกระทรวงพลังงานได้มีการติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและค่ากลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันไปทั้งปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารจัดการเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกสถานีบริการมาตรการล่าสุดของกบง.ภายใต้การดำเนินการคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้เพื่อแบกรับความผันผวนของราคาน้ำมันช่วยลดแรงกดดันที่จะไปถึงประชาชนอย่างไรก็ตามมาตรการในเดือนกันยายนไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่24เมษายนถึง9พฤษภาคมกบง.ก็ได้มีการปรับลดราคาน้ำมันต่อเนื่องมาทั้งนี้ข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นขณะเดียวกันรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าราคาน้ำมันดีเซลของประเทศไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดมุ่งสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานครับ
5: นายพรพงศ์ นศ. วิกิตเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงาน Global Bowling Day 2026ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เพิ่มสวนสาธารณะและสวน15นาทีไปแล้วกว่า500แห่งพร้อมปลูกต้นไม้ไปแล้วราว 2,600,000 ต้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่างธนาคารโลกและ UNDP ในการศึกษาเรื่องความร้อนเมืองและการจัดทำทุนงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิอากาศให้แก่ชุมชนขณะที่ด้านของการดูแลสุขภาพประชาชนกรุงเทพมหานครได้จัดทำห้องคลายร้อนและจุดดื่มน้ำฟรีตามหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 200,000 คนพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มให้ระวังอันตรายจากค่าดัชนีความร้อนและความชื้นในอากาศจากกรุงเทพมหานครด้วยและสำหรับแผนดำเนินงานในอนาคตกรุงเทพมหานครตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มอีก2ล้านต้นในอีก4ปีข้างหน้าพร้อมเตรียมเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองขนาดใหญ่ออกมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคารเพื่อแลกสิทธิ์กับการก่อสร้างและกำหนดมาตรการ EIA ใหม่ภายใต้นโยบายหลังคา3สีได้แก่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ท่าสีขาวสะท้อนแสงหรือทำสวนดาดฟ้าตลอดจนปรับปรุงสถาปัตยกรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเปิดทางลมและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กรุงเทพมหานครด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายช่วงนี้กันที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเริ่มคลี่คลายอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในแม่น้ำตะกั่วป่าลดลงใกล้สู่ภาวะปกติขณะที่พี่น้องประชาชนเร่งกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโคกเคียนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้นำรถดับเพลิงเข้าฉีดล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านต่างเร่งขนย้ายสิ่งของล้างโคลนและคราบน้ำภายในบ้านรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเตรียมกลับเข้าพักอาศัยตามปกติ
6: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13 นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกว ิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่มธรรมนำสุขดำเนินรายการโดยอนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะ
2: โลกนี้ต้องการแต่พลโลกที่ดีจึงพยายามสร้างสรรค์ให้มีคนดีเกิดมากขึ้นโลกจะได้สดชื่นยืนนานกันต่อไปทรัพย์สมบัตินี้ดูให้ดีๆเถิดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนที่จะให้ท่านสอนให้เรารู้จักหาทุกวันนี้เราไปวัดเราจะได้ยินพระสอนให้แต่เราทาน ทานนั้นแปลจริงๆแปลว่าให้แต่ก่อนที่จะได้มาให้นี่จะทำอย่างไรมันต้องหาหานั้นเป็นคู่กับให้ได้นั้นเป็นคู่กับเสียเข้าใจไหมเมื่อหามาได้แล้วจึงจะมีให้เมื่อได้แล้วจึงจะมีเสียพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีหาซะก่อนหาได้แล้วท่านก็สอนวิธีให้คือวิธีทานเราพูดแต่วิธีทานมาหลายวันแล้ววันนี้ขอบอกวิธีวิธีหาท่านสอนว่าให้หาทรัพย์เนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์นี่มันมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอน1ขั้นตอนแสวงหา2ขั้นตอนที่ได้มาแล้วครอบครองมัน3ขั้นตอนที่ใช้จ่ายบริโภค4ขั้นตอนที่จะทำใจกับมันเมื่อมันหมดไปแน่นอนว่าเมื่อหาได้มาแล้วดีใจที่สุดแต่มันหมดเนี่ยเป็นอย่างไรบางคนทานจนหมดแต่เสร็จแล้วหมดแล้วหาไม่ได้อีกก็กุ้มใจเสียใจนะดังเท่าแก่แสนที่อาตมาพูดเมื่อวานพระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบต่อพวกเราสอนวิธีหาสอนวิธีครอบครองสอนวิธีใช้จ่ายรักษาสอนวิธีทำใจเมื่อใช้มันถูกต้องหมดสิ้นไปแล้วให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าทรัพย์สมบัติจริงๆนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางแก่นสารคุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกสะดวกในการกระทำความดีสะดวกในการที่จะทำให้เรา

แล้วสั่งสมความชั่วไว้ในตัวเองนี่มันเป็นของกลางๆเอาเงินไปหาจ้างฆ่าใครก็ได้ที่จะทำให้ตนเองไปตกนรกไวๆเข้าคุกไวๆให้บ้านเมืองพินาศย่อยยับเพราะเงินนี่ก็ได้เห็นไหมล่ะเขาเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่ซื้อเสียงกันขายสิทธิ์กันนี่มองในแง่บุคคลมองในแง่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นอุปกรณ์ในการเกื้อกูลต่อความดีความงามแก่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือสกัดกั้นความชั่วรัฐบาลต้องทุ่มเทเงินเป็นจำนวนน้อยเอาไปสกัดกั้นปราบปรามเขาค้ายาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมอาชญากรถ้าใช้ให้มันถูกต้องชอบธรรมก็สกัดกั้นได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็เข้าพกเข้าห่อเข้ากระเป๋าลงกระเพาะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่งเสริมความชั่วเข้าไปอีกนี่มองในแง่สังคมทรัพย์นี้ถ้าใช้ถูกจะไปสกัดกั้นความชั่วเกื้อกูลสังคมให้เกิดคุณงามความดีเอื้ออำนวยแก่การพัฒนาคุณภาพจิตใจของสังคมถ้าทำไม่ถูกทรัพย์นี้จะไปส่งเสริมความชั่วสกัดกั้นความดีเกื้อกูลให้ความชั่วระเบิดระบาดความทุกข์ความเร่าร้อนในสังคมเงินที่กล่าวมานี้เป็นจำนวนไม่น้อยคุณแม่นางน้อยขันแข็งตาบอดทั้งสองข้างอายุ80กว่าปีให้ลูกจูงถือไม้เท้ามาถวาย10,000 บาทซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเงินหมื่นของคุณแม่นางน้อยเนี่ยจากน้องเรือเนี่ยถ้าเอาไปซื้อเหล้าให้คนกินจะเป็นอย่างไรความชั่วหรือความดีจะเกิดขึ้นถ้าเอาไปจ้างหมอลำชิ่งให้มาเปิดฟออยู่ตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นพ่อใหญ่สิลูกเขินขูดแก้วใส่น้ำเขาผุนบ่อน ขอไปเห็นเขาล่ำย่ำกองเว้นจ้างเขามาฟ้อนมาเต้นอยู่สองคนแต่นอกตารางใต้ถุนเวทีนี่เป็นร้อยไงกูฝอดน้ำเขาผัดไปจ้างเขามาให้ยังฝอดเอาเองก็เป็นละปานนั่นเที่ยงแต่ไปจ้างเขามาหยั่วมาแอวเจ้าของเสือจ้างเขามาสองคนมาเต้นตนเองฟ้อนอีกเป็น20-30เห็นไหมใช้ทรัพย์ไม่ถูกสกัดกั้นความสงบไม่ให้เกิดขึ้นส่งเสริมความวุ่นวายเกิดปลุกเร้าจิตใจลูกหลานทั้งหลายจึงใจแตกใจเพทุกวันนี้เงินทองของคุณโยมทำบุญให้แม่อย่างคุณโยมแดง20,000พี่น้องชาวเมืองนครพนมทั้งหมด 39,700 บาทวันนี้ถ้าเอาไปซื้อเหล้าซื้อยาเอาไปซื้อยาบ้ายาม้ามาแจกคนกินอะไรจะเกิดขึ้นคงจะมีคนที่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียขึ้นนั่นทรัพย์นี้เป็นเพียงอุปกรณ์ทีนี้มองเข้าไปลึกๆถ้าคนมีทรัพย์ไม่มีศีลหาทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบทำไปคดไปโกงไปเบียดไปเบียนสังคมคนอื่นมาใช้ทรัพย์นี้ไม่มีศีลมีธรรมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์ทำลายสังคมมนุษย์ทำลายความเป็นมนุษย์ให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่โหดร้ายทรัพย์นี้ถ้าใช้ไม่เป็นจะไปทำลายสังคมมนุษย์คือคนมีทรัพย์สมบัติมากๆดูถูกดูแคลนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่มีคุณมีค่าอยากจะพูดจะจาเกียรติชังใครทำอะไรก็ได้เอาเงินไปจ้างกรณีที่ลูกจ้างคนมาฆ่าพ่ออย่างกรณีนายชัยสิริเรื่องการจนเศษเมืองอุบลที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์จริงเท็จอย่างไรเงินร่ำรวยถึง 7,000 ล้านบาทมีทุกอย่างสุดท้ายถูกคนร้ายปีนขึ้นไปฆ่าบ้านนายชัยสิริเรื่องการจนเศษเลี้ยงหมาฝรั่งตัวใหญ่ๆไว้เป็น10 ตัวไว้คอยสกัดกั้นคนอื่นจะมาทำลาย

ซื้ออาหารเลี้ยงหมาเดือนละ70,000เลี้ยงสุ่มเลี้ยงสำราบอยู่นี่นี่สิเบิดพอ70,000อยู่พุ่นน่ะนั่งสำราบอยู่นี่จ้างบอดี้การ์ดจ้างคนคอยคุ้มกันตลอด24 ชั่วโมงอาวุธครบมือในที่สุดไปไม่รอดพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจะชื่อว่ามีอายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่ได้มีอายุยืนเพราะโคตรก็หาไม่ได้บุคคลจะประเสริฐสูงส่งจะต่ำช้าเลวทรามเพราะชาติกำเนิดเพราะทรัพย์เหล่านี้ก็หาไม่ได้กรรมังวิชชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนะสุจตินะโคตเตนะนะทเนนวาคนจะบริสุทธิ์จะดีงามด้วยทรัพย์ด้วยโคตรด้วยตระกูลก็หามีได้การกระทำอันดีพูดดีคิดดีทำดีกรรมังวิชชาความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อสัจธรรมธรรมมาจากความมีศีลมีธรรมมีสมาธิในใจสีลังชีวิตะมุตตมังความเป็นผู้มีศีลเว้นจากการกระทำชั่วชีวิตอันอุดมจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหลังจากนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยยี่ห้อด้วยทรัพย์ก็หาไม่ได้จะมีคำสโลว่ากรรมังวิชาจะทำมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนะสุจตินะโคตเตนะนะทะเนนวาบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยโคตด้วยทรัพย์ก็หาไม่ได้การกระทำอันถูกต้องการเป็นผู้เว้นจากการกระทำบาปการเป็นผู้มีธรรมมีสมาธินี้แหละทำให้ชีวิตอันอุดมก่อให้เกิดความบริสุทธิ์คำนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสอนาถบินทิกะเศรษฐีคนร่ำรวยที่สุดอยู่ในเมืองสาวัตถีไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ครั้งแรกไปค้าขายมีพี่เมียเรียกว่าลุงเป็นเศรษฐีเหมือนกันไปหาพี่เมียเห็นพี่เมียวุ่นวายไม่พูดไม่จาด้วยก็เลยถามว่าลุงมาแต่ละครั้งลุงได้คุยกับผมแต่เรื่องค้าเรื่องขายแต่วันนี้ทำไมจึงวุ่นวายอยู่แต่กับการทำอยู่ทำกินสั่งงานวุ่นลุงจะมีงานอะไรจะมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือว่าวันนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาบดีแห่งนครนี้จะมาเยี่ยมเปล่าหรอกฉันกำลังวุ่นวายให้คนใช้คนงานทำอาหารฉันสร้างกระท่อม60 หลังจะถวายพระวัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละขนลุกเกลียวน้ำตาไหลไม่เคยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าโลกนี้จะว่างจากคำว่าพุทโธนี่นานแสนจะนานกว่าโลกจะมีบางครั้งโลกเกิดมาเป็น20 ลูกก็ยังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านผู้นี้ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจริงๆหรือจริงๆคืนนั้นนอนไม่หลับคิดถึงอยากจะเห็นหน้าพระพุทธเจ้าคิดไปคิดมากลางคืนกลายเป็นกลางวันมันสว่างจิตเป็นสมาธิไม่ฟังเสียงไม่รอให้สว่างเดินไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วได้ไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปสาวัตถีไปสร้างวัดรออยู่3 ปีเอาเงินไปเที่ยวถามซื้อที่ดินเหมือนอาตมามาถามซื้อที่นี่สร้างวัดตั้งแต่เป็นคารวาสนู่นนะอยากจะมีวัดที่นี่เสร็จแล้วก็ไปเจอเศรษฐีเจ้ามานะชื่อว่านายสุทัศน์มีสวนอันร่มรื่นไม่ไกลไม่ใกล้จากเมืองสงบตรงนี้เหมาะเป็นวัดก็เลยไปถามซื้อเศรษฐีพูดแบบนักเลงให้พูดใจใหญ่ตัวขายถ้าเอาเงินมาปูเต็มเนี่ย
กลัวเขาจะมีแข่งตนเองด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาบอกคนใช้เอาเงินเอาทองใส่เกวียนเข็นไปปูจนเต็มพอเต็มแล้วบอกไม่ขายไม่ขายก็ไปฟ้องพระราชาบอกให้ผมขนไปเต็มแล้วบอกไม่ขายนี่ใช้ไม่ได้พระราชาก็เรียกมาสอบสวนคนนั้นบอกว่าไม่ได้บอกว่าขายถามซื้อผมก็ตีราคาว่าให้ปูเต็มท่านก็เลยตัดสินว่าเมื่อได้ตั้งราคาแล้วก็แสดงว่าตกลงขายต้องขายในที่สุดก็เลยจำนนเก็บกวาดเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนไปสู่ยุ้งสู่ฉางขายหมดทรัพย์ไปเป็น40 50โกดรวมหมดสร้างเสร็จหมดไป80โกดโกดหนึ่งมีเท่าไหร่10ล้าน80โกด800ล้านสมัยนั้นเงินแท้ๆไม่ใช่เงินกระดาษเสร็จแล้วถวายให้พระพุทธเจ้านายสุทัศน์เห็นแปลกใจแหมนึกว่าจะมารวยแข่งเราเอามาสร้างเป็นวัดขอคืนแบ่งกันคนละครึ่งเอาคืนไปซะ40ล้านเอาบุญด้วยกันคนนี้ไม่ให้เดี๋ยวบุญจะหายพระพุทธเจ้าก็เลยเทศน์ให้ฟังว่ายิ่งให้ยิ่งได้บุญนั้นอย่าเอาคนเดียวเหมือนเทียนเล่มเดียวให้คนอื่นมาจุดมาต่อเป็นพันเล่มยิ่งสว่างในที่สุดนายสุทัศน์ก็เลยมอบที่ดินหน้าวัดให้ฟรีๆให้เป็นถนนเข้ามาตรงซุ้มประตูเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยไม่เอาชื่อตนเองใส่ชื่อเจ้าของเดิมว่าเชตตะวันมหาวิหารเพราะนั้นเป็นสวนนายเชตตนเองชื่อว่าสุทัศน์นายสุทัศน์นี้แหละคืออนาถบินทิกเศรษฐีแต่เราไม่เคยรู้จักเราก็พูดว่าอนาถบินทิกสารามีจริงๆแล้วชื่อแกชื่อว่าสุทัศน์แต่คนใจบุญมากตั้งลงทานให้คนทุกคนยากคนทุกคนยากก็เลยเรียกท่านว่าอนาถบินทิกเศรษฐีเศรษฐีผู้เป็นก้อนข้าวของคนไม่มีที่พึ่งเล่าเขาไงของคนทุกคนยากบอกภาษาบาทเฮาก็เพลินอยู่แต่การให้ทานวันละ400 500รูปวันละ1,000ให้ทานพระพุทธเจ้าเตือนการให้ทานของท่านนั้นมีค่าน้อยนะโขคหปฏิตาวติเกเนวะตุธิมยังกรณียาภิกขุสังฆังปัจจุปฏิโตโหติยาวะเทวะจีวรบินทปตะเสนาสนะคีลนะปัจจยะดูก่อนท่านเศรษฐีท่านอย่าหลงภาคภูมิพอใจว่าท่านได้ทานมากทานให้แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่สร้างเสนาสนะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจีวรเครื่องนุ่งห่มท่านอย่าหลงดีใจเพลิดเพลินใจอันนี้มันบุญน้อยๆท่านบอกบุญที่ยิ่งกว่านั้นท่านจงรีบแสวงหาทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะกลางวันจงพยายามหลีกหาเวลาทำความสงบกลางคืนจงหาหลีกเล่นออกจากการงานนั่งสมาธิให้มันสงบท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีนอกจากทานแล้วศีลแล้วต้องมาภาวนาเหมือนพี่น้องเหมือนแม่ใหญ่สีดาเหมือนแม่ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกล่าวมาเนี่ยให้ทานแล้วยังไม่พอมานั่งสมาธิตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาเนี่ยทุกวันเสร็จแล้วจึงได้บรรลุธรรมชัดเจนระดับโสดาบันพอตายไปแล้วเป็นเทวดาก็มาเฝ้าเชตวันที่ตนเองเคยสร้างไม่ทำอะไรมาเป็นเทวดาขับเพลงอยู่ในวัดกล่อมเป็นบทเพลงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีหูเป็นทิพย์ท่านก็ได้ยินเสียงเพลงของสุทัตตเทพเสียงเพลงของอนาถบินทิกะเทพเนี่ยไม่ได้พูดอะไรพูดแต่ว่ากัมมังวิชชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนสุชตินโคเตนันนหาเดนวาเบาไปเบามาแต่ความก็ว่านั้นพระทั้งหลายก็ถามว่าทำไมเสียงบทเพลงแห่งเทพตัวนี้จึงพูดคำนี้
ว่าการกระทำอันบริสุทธิ์การเป็นผู้มีศีลการเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมอยู่ในใจการกระทำเช่นนี้ชีวิตอันประเสริฐนี้แหละที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะโคตรเพราะตระกูลร่ำรวยเพราะทรัพย์อันมั่งคั่งแปลได้เพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังมาที่สุดทั้งหลายนั้นเสียงเพลงของสัมมาทิฏฐิเทพเจ้าของที่สร้างเชตวันที่เราอยู่นี้เขาประจักษ์แจ้งถึงคุณธรรมแห่งการภาวนาแห่งการทำจิตอันสงบเมื่อเป็นเทวดาตายไปแล้วก็อยากจะให้คนอื่นเข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอย่ามัวรุ่มหลงแต่เรื่องร่ำรวยอย่างเดียวทานแล้วจงมาภาวนาอาตมาดีใจที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยให้ทานแล้วก็มานั่งภาวนาอย่างเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่ให้ทานแล้วตนเองก็มาทำความเพียรอาตมาดีใจอาตมาตายวันนี้ก็ดีใจแทนท่านทั้งหลายเพราะท่านไม่ได้ทานอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าจึงพยายามให้พระเนี่ยรับผิดชอบการให้ทานของคนอื่นธรรมิกาลขาวรณคุตติงสังวิทหัตติอุปาสกาสุเอวเมวะกัมมังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตพังนะเสวิตพังเอวเมวะรูโปอาชีโวเสวิตโพนะเสวิตโพเธอจงรับผิดชอบนะคุ้มครองความถูกต้องความเป็นธรรมชอบธรรมนะว่ากายกรรมอย่างนี้คำพูดเช่นนี้การให้ทานอย่างนี้การเจริญจิตอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันถูกไหมมันผิดไหมเธอจงรับผิดชอบถ้ามันไม่ถูกจงบอกจงสอนเขาอันไหนมันถูกให้รับชอบจงสอนจงชักชวนอาชีพอาชีวรูปโปเสวิตโพนะเสวิตโพอาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยมันควรหรือไม่ควรจงบอกจงสอนเขานะเพราะฉะนั้นการให้ทานของท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอาตมารับผิดชอบ

0: สวัสดีครับสำหรับวันนี้ฝ่ายกิจการพิเศษโดยอนุศาสนาจารย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่มีสารธรรมมามอบให้เป็นธรรมบรรณาการแก่กำลังพลและครอบครัวชาวค่ายภูมิพลอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสำหรับสารธรรมในวันนี้ขอเสนอเรื่องคนเก่งยืนเดินนั่งและนอนไม่ร้อนรุ่มสติคุมกำกับไม่สับสนทำพูดคิดโปร่งใสไร้กังวลคือบทบาทคือตัวตนคนเก่งเอ่ยเมื่อเอ่ยถึงคนเก่งท่านผู้ฟังคงมีคนเก่งที่ชื่นชมและนิยมยกย่องอยู่ในใจไม่มากก็น้อยนะครับเพราะบางท่านก็ชื่นชมนักกีฬาบางท่านก็ชื่นชมศรัทธานักบวชนักเรียนบางก็ปลื้มนักเขียนบางก็อยากลอกเรียนสุดยอดนักทำงานมองในความเก่งของแต่ละท่านนั้นต่างกันออกไปจนมีคำพูดติดปากว่าคนเราเก่งไม่เหมือนกันเก่งอย่างใดก็มักจะต้อยอีกอย่างหนึ่งงานรุ่งเรืองรักอาจจะรอแร่รักเริงร่างานอาจจะร่วงโรยอย่างนี้เป็นต้นแต่คนเก่งที่เรียกว่าเก่งเหนือเก่งก็คือคนที่สามารถควบคุมอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนรวมทั้งควบคุมพฤติกรรม
1: เชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
0: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่นำมาฝากกันนะครับแต่ก่อนอื่น
1: วันนี้อย่าพลาดบ่ายสอง
0: บ่ายสอง
1: วันนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: มีอะไร
0: ก็สำหรับการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: เอเชียนเกมใช่แล้ว
0: รอบนี้เป็นรอบชิงชนะรองชนะเล
1: ิ
0: ศนะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้ช่วงบ่ายสองเนี่ยนักตบลูกยางสาวไทยเราจะเจอกับทีมชาติ
1: จีนอีกแล้วนะจีนอีกแล้ว
0: โอ้แข็งมากทีมเนี้ย นะครับก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจ แรงเชียร์ด้วยกันเนี่ยนะครับ บ่ายสองตรงนะครับมีการถ่ายทอดสดผ่าน ทาง PPTV HD
1: เหมือนเดิมนะคะช่องPPTV
0: เหมือนเดิมเป็นฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็เดี๋ยวในช่วงอีกคู่นึงเนี่ยที่ผ่านเข้ามารอบรองชนะเลิศ
1: เราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะ
0: เหมือนกัน
1: เผื่อเราจะต้องมาเจอกัน
0: ถูกต้องครับก็คือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับเขาจะแข่งหลังเราก็คือในช่วงเวลา 17:20 นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับพรุ่งนี้ตามตารางการแข่งขันนัดชิงเนี่ยชิงเหรียญทองแดงก็คือบ่ายสองของวันพรุ่งนี้นะครับส
1: ่
0: วนชิงเหรียญทองก็คือ17:20 เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยก่อน
1: นะคะสาวไทย
0: นะครับ
1: มาดูข่าวสารของเราวันนี้ดีกว่าค่ะคุณณัฐ
0: ครับ
1: เริ่มกันเลย
0: ก็
1: เมื่อวานใช่ไหมเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
0: ใช่ครับก็เห็นหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นแม่งานหลักๆเนี่ยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเขาเป็นหน่วยงานหลักเลยคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
1: เด็ก
0: แล้วก็เยาวชนนะครับเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเสริมพัฒนาการเด็กต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดงานจริงๆก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีที่เราเคยได้ยินที่เราเคยเห็นกันก็คือว่าเขาจะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนะบางคนก็สร้างผลงานให้กับประเทศ
1: มีเยอะในหลายๆสาขา
0: ถูกต้องครับก็เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับแม้ว่าวันเยาวชนเนี่ยจะผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าทางรายการของเราเนี่ยอยากจะอัญเชิญพระกติธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พระองค์ได้ประทานไว้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติก็มีความว่าดังนี้ครับ
1: ค่ะวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิได้มีมากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดี
0: ครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาและคนฉลาดยอมไปสู่อำนาจของความตายได้ทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งๆขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่
2: ถึงมัชชิมวัยก็คือวัยกลางคนเนี่ยนะครับและปัจฉิมวัยคือวัยชราครับนั่นก็คือความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ในตอนนี้ก็คือหมายถึงตอนเด็กนะครับจะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจะเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในท่ามกลางอายุก่อนจะถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ถือว่ามีชีวิตอันสั้นที่สุดแสนประเสริฐนะครับและสามารถเกื้อกูลประโยชน์แก่โลกนี้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปครับ
1: ขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีมาตลอดขอคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเถิด
2: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นคติพระคติธรรมนะคะที
2: ่
1: สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกได้ประทานให้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ถูกต้องครับเมื่อพูดถึงบทบาทของเยาวชนแล้วก็คิดไปถึงเรื่องของเด็กและก็เยาวชนไทยนะคุณมาณัฐมนที่น้องเขาไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเดี๋ยวสักช่วงประมาณเดือนนี้แหละคุณผู้ฟังประมาณวันที่22-23เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราได้ส่งแรงเชียร์แรงใจน้องเนเน่กันต
1: ่
2: อนะครับ
1: ใช่ไหมพรุ่งนี้แล้ว
2: ใช่ครับมันจะมีเวลาคาบเกี่ยวกันของสหรัฐเนี่ยพรุ่งนี
1: ้นะครับเราจะเป็นวันที่23
2: ช่วงเช้าของวันที่23นั่นแหละครับก็เดี๋ยวส่งแรงใจให้กันนะครับในการประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วอ่ะรอบชิงชนะเลิศนะครับ
1: เชียร์น้องเนเน่นะคะ
2: ถูกต้องแล้วครับเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกนะครับเอากลับมาที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีพิธีเปิดเป็นไงเราได้เห็นชุดของนักกีฬาไทยโอ้ภูมิใจมากๆนะครับหลายคนก็แซวกันบอกว่าปิดตำนานชุดอบต.นะ
1: เดี๋ยวเราต้องเล่าให้ฟังว่าชุดนี้เป็นยังไงนะคะ
2: ก็ในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับถ้าใครได้ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับพระองค์ทรงนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นที่ไอจินาโกย่านะครับนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ก็ร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะการบังคับม้าครับสำหรับผู้ที่ถือธงไตรรงค์นำทัพเนี่ยนะครับขนลุกมากเลยตอนเปิดตัวนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวบ่าย2นี้ก็ได้ส่งแรงเชียร์แรงใจนะ
1: ใช่น้องแนน
2: น้องแนนทัดดาวนะครับนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็คุณต่
1: อ
2: เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับนักกีฬาขี่ม้าด้วยครับ
1: ค่ะค่ะทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่เราได้ดูในภาพนะคะสำหรับคนคุณผู้ฟังที่ชมจากเพจชมในเพจของ Army Radio ก็คงได้เห็นนะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่คุณณัฐาบอกไปแล้วปีนี้เป็นครั้งที่20นะคะสำหรับเอเชียนเกมจัดที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำทัพนักกีฬาไทยอย่างที่คุณได้เกริ่นไปในชุดพิธีการวัดอรุณสู่ปราสาทนาโกย่าออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรี
2: โอ้สวยมากนะ
1: ใช่แล้ว
2: มีการนำผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองของไทยเราเนี่ยนะครับไปออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ให้เป็นเอกลักษณ์สากลมากๆเนี่ยตอนที่มีการเปิดจำหน่ายในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นหมวกเนี่ยน
1: ะ
2: ไม่ทันนะที่พลากรเนี่ยไม่ทันเลยนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยคนเข้าไปจับจอง
1: จับจองกันเลย
2: จำนวนมากนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ขอนำพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงประทานสัมภาษณ์พิเศษหลังจากที่ทรงนำนักกีฬาเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญรับฟังค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับ
1: เ
2: ด
1: ี๋
2: ยวเรา
1: ให
2: ้ฟังนะครับก็พระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยนะครับก็ทรงตรัสว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นนักกีฬาขี่ม้านะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยพระกรณียกิจของพระองค์ในด้านของกีฬาเนี่ยเดิมแล้วนะครับพระองค์หญิงเนี่ยพระองค์ทรงแบดมินตัน นะครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันแล้วก็พอพระองค์มีอาการบาดเจ็บนะครับที่บริเวณหัวเข่าก็มีการพักรักษาตัวแล้วก็เปลี่ยนเลยมาเป็น
1: ออกกำลังกายใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะ
2: ถูกต้องครับนะฮะก็พระองค์ตรัสว่ามีเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับม
1: ี
2: เรื่องพิลาทิสนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็สร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับร่างกาย
1: แล้
2: วมากไปกว่านั้นนะครับพระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของวินัย
1: อันนี้สำคัญ
2: ของนักกีฬา
1: ทุกคนต้องมีวินัยนะคะ
2: ถูกต้องครับก็เรื่องของวินัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาดีมากน้อยขนาดไหนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการกีฬามันจะดียังไงเนี่ยแต่มันสู้วินัยของนักกีฬาไม่ได้นะคุณมาธมน
1: ใช่ละค่ะสำคัญที่สุดเลยเรื่องนี้ความอดทนก็มีส่วนความเพียรมานะนะคะมีความเพียรวิริยะอุตสาหะในการที่จะซักในการที่จะซ้อมนะคะเพราะว่าการที่เราเห็นนักกีฬาแต่ละคนออกมามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มาได้มาง่ายๆเลย
2: ถูกต้อง
1: ผ่านการซ้อมอย่างหนักมากๆเลยนะคะ
2: ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็ให้กำลังใจพระองค์ท่านในการแข่งขันกีฬานะครับ
1: ขี่ม้า
2: ทีมชาติไทย
1: ประเภทศิลปะบังคับม้า
2: ศิลปะบังคับม้าเนี่ยก็คือคนกับม้าเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับกว่าจะฝึกกว่าจะมีการถ่ายทอดกว่าจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับกว่าจะออกมาเป็นทีมชาติแล้วก็ให้เราเห็นได้เนี่ยยากมากๆนะครับพระองค์ทรงวิริยะอุตสาหะจริงๆเนี่ยนะครับแต่เราติดตามกันคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมก็นู่นนะครับพิธีปิดก็จะอยู่ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนะครับเอามาดูกันที่ความเคลื่อนไหววันนี้นะครับ
1: ภายในกองบัญชาการกองทัพบกใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้
2: ถูกต้องครับก็เป็นการประชุมนคต.นะครับหรือว่าการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับถือว่าน่าจะเป็นการประชุมสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบกนะครับต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับก็เป็นวาระปกติและการสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการของกองทัพบกจัดขึ้นที่หอประชุมกิติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
1: มีการเตรียมงานกันแต่เช้าเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ดิฉันขับรถเข้ามาโอ้โหมีเตรียมสถานที่กันแล้วที่บริเวณหอประชุมกิติขจรนะคะก็โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะก็จะมีพิธีมอบเสื้อจากการเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ
2: ครับ
1: Smart Virtual Calories นะคะของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนะคะ
2: คร
1: แล้วก็มีการมอบโล่รางวัลสำหรับหน่วยที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้วยพิธีมอบรางวัลกีฬาสโมสรแล้วก็กีฬากองทัพไทยแล้วก็มีพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมแล้วก็ระดับกองพันที่มีผลการทดสอบร่างกาย 100% ประจำปีงบประมาณนี้ 2,569 ครั้งที่2แม่อยากเห็นหน้าจริงเลยทดสอบได้ 100%
2: 100%
1: น
2: ี่
1: มัน
2: โอ
1: ้
2: โหต้องเจ๋งมากนะครับ
1: เหมือนไฮรอดเลยนะคะ
2: เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทดสอบร่างกายนะคุณมาณัฐมนต์เป็นทหารก็ร่างกายต้องแข็งแรงนะครับก็การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเขาจัดขึ้นกันเป็นประจำแหละก็ต้องดู
1: ในสองรอบนะต่อปีนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ผลการประชุมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอทีมโฆษกกองทัพบกก็คงจะมีการแถลงแล้วก็มีเอกสารข่าวนะคะมาให้เราได้ทราบกันถึงเรื่องราวภารกิจต่างๆของกองทัพบกรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้วยต้องคอยติดตามค่ะตอนนี้พักฟังเพลงกันดีไหม
2: ถูกต้องครับก็เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับ
1: วันนี้เพลงอะไรมาฝาก
2: วันนี้ใช้เพลงเหมือนวิวานะครับเอาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร
1: ์วิมานหนามใช่ไหมคะ
2: พร้อมมากๆเดี๋ยวรับฟังเพลงกันสักแป๊บนึงครับ

0: ะครับเพราะจริงๆคุณผู้ฟังครับเหมือนวิวาก็พูดถึงเรื่องของบรรยากาศฝน
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่ฝนในเพลงเนี่ยเราจินตนาการดูมันโปรยปลายลงมาสวยงามจริง
1: ๆในความเป็นจริงเป็นไง
0: โอ
1: ้
0: โหต้องติดตาม
1: แฉะไปหมด
0: ชั่วแฉะไปหมดแล้วแฉะไม่สำคัญ
1: ค่ะ
0: ตกหนักแล้วน้ำในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าพระยาก็ต้องระมัดระวังกันนะครับอาตกรไปดูเรื่องของน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเราไปที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับถึงโตเกียวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำทีมไทยแลนด์นะครับมีการประชุมเรื่องของการกระชับการลงทุนเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับก็มีการขับเคลื่อนนะครับในการดึงภาคเอกชนขับเคลื่อนธุรกิจของไทยด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นประธานในการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็เพื่อเป็นการรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมันสอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจต่างๆจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็มีการมาลงทุนนะฮะในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตแล้วก็การส่งเสริมให้ไทยเป็นรากฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนของไทยด้วยครับ
1: ค่ะโดยทีมประเทศไทยที่ว่าเนี่ยนะคะก็ที่จะมีการหารือเนี่ยก็ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นบูรณาการการทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมให้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังมีแนวคิดนะเรื่องทีมประเทศไทย plus เดี๋ยวนี้อะไรก็ลงท้ายด้วย plus เนาะ
0: บวกเพิ่มก็ไปต่อเนี่ยเน
1: าะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันค่ะ
0: ครับมาดูความสัมพันธ์ทางมิติในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อญี่ปุ่นทางด้านนี้กันบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยเลยนะครับรองจากจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 นะครับของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยเราส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1นะครับขณะที่ทางด้านของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับได้มีการอนุมัติการเสริมอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นจำนวน248โครงการซึ่งมูลค่ารวมกว่า 67,158 ล้านบาทนะครับอยู่ในอันดับที่5ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดนะคุณผู้ฟังสาขาการลงทุนหลักๆนะครับก็ไม่พ้นในเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็ยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอุตสาหกรรมโลหะวัสดุนะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ตามลงมาเป็นลำดับครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ
0: ครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับนักกีฬาของไทยด้วยรู้สึกว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเราจะได้3เหรียญทองแล้วก็มี1เหรียญเงินแล้วให้เห็น
1: ชื่อไม่ค่อยคุ้นอะ
0: นะครับเทคบอลมา
1: เทคบอลใช่ไหมคะ
0: นะครับก็เป็นกีฬาคล้ายๆกับลักษณะเหมือนแหมอธิบายไม่ถูกนะ ก็เป็นโต๊ะในลักษณะ
1: ฟิตเตียนะครับ
0: แล้วก็มีเน็ตนิดหน่อยก็คือว่าต้องเลี้ยงบอล
1: อ
0: ่ะห้ามที่ตกพื้นกันเนี่ยนะครับเอาเสิร์ชดูได้คุณผู้ฟังถ้าเรา
1: ลองดูในเข้าไปใน Google แล้วกันเน
0: า
1: ะอ
0: ธิบายไม่เห็นภาพเนี่ยเสิร์ชดูได
1: ้แต่ก็ยินดีด้วย
0: นะครับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ คนไทยเรานะครับเทคบอลในเราเก่งมากๆนะครับฝีมือระดับโลกเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับไปดูในเรื่องของฝนซึ่งมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบอกว่าในส่วนของปภ.เองในฐานะที่เขาก็กำกับดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วประเทศเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในช่วงวัน1-9 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับโดยในช่วงของ27กันยายนเนี่ยที่นครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็คาดการปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 50 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมามันก็ส่งผลทำให้เกิดในลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็จะได้แก่ที่ไหนบ้างล่ะอำเภอเสนาอยุธยาทั้งนั้นเลยนะคะอำเภอผักไห่อำเภอบางบานนะคะอยุธยาทั้งหมดเลยอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรด้วยนะคะโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในขันกั้นน้ำค่ะ
0: โอ้อันนี้น่าเห็นใจนะเพราะว่า
1: อยุธยารับกันไปเลย
0: พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยผักไห่เสนาบางบานเนี่ยเขาเจอกันเป็นทุกปี
1: ใช่เป็นประจำเลย
0: ก็เดี๋ยวดูแลกันนะครับเพราะว่าปภ.เขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางดูจากหลายชื่อแล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดที่ติดริมน้ำเจ้าพระยา
1: ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นที่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนี่ไล่ลงมาเลยนะฮะถูกต้องบ้านผมนี่อ่างทองก็ผงเพงนะต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสุพรรณบุรีอันนี้น่าจะเกิดจากลำน้ำสาขานะครับมีที่พระนครศรีอยุธยามีลพบุรีด้วยนะครับปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวมถึงเมืองหลวงของเราก
1: รุงเทพมหานคร
0: ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็ขอให้รีบประสานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงเข้าใจว่าหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเสียงตามสายของหมู่บ้านแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเองเขาก็จะมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็ขอให้ใช้องค์ประกอบใดๆก็ตามแต่แหละเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ที่กว้างมากที่สุด
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับประชาชนนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็เตรียมเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนี่ยให้พ้นแนวน้ำหากได้รับการเดือดร้อนนะคะได้พบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเนี่ยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะทางไลน์นะคะก็มีของปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะสายด่วนนิรภัยโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมง1784ค่ะ1784นะ
0: ครับก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับไปดูกันที่หน่วยทหารกันบ้างนะครับก
1: ็
0: จากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีฝนตกในหลากหลายพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขาเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคุณมาศรัฐมนนะฮะอย่างที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่18ก็ร่วมจัดกำลังพลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเข้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นน้ำป่านี่แหละกวาดล้างดินโคลนนะครับดินเลนที่มากับน้ำนะครับมีการขนย้ายสิ่งของที่เสียหาย ออกไปจากพื้นที่แล้วก็เร่งจัดการนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับเพื่อคืนความสะอาดแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งครับ
1: อันนี้ที่มวกเหล็กใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อสระบุรีก็มีภาพไหมไม่มีเนาะอ่ะไม่เป็นไรเอามาดูในส่วนของกองทัพภาคที่3บ้างนะคะว่ามีการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างไรบ้างก็มีทางด้านของกองพลทหารม้าที่1นะคะก็จัดกำลังพลพร้อมยุทธโภคแล้วก็ยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของจากบ้านเรือนที่อยู่ริมห้วยปากดุกซึ่งก็เกิดน้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมาทำให้บริเวณริมตลิ่งเนี่ยเกิดเหตุดินสุดตัวนะคะหลายพื้นที่เลยณตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้นะคะหน่วยก็ทางหน่วยเนี่ยก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนเข้าพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปก็ขนของกันเละตุ้มเป๊ะเลยอันนี้น่าจะเป็น
0: สระบุรี
1: น่าจะสระบุรีนะอันนี้มวกเหล็ก
0: โคลนอย่างนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับแล้วก็เป็นภาพที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกนะครับก็น่าจะร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองของหมู่บ้านด้วยเนี่ยนะครับมีการดูแลพื้นที่มันเป็นคราบดินโคลนที่เข้ามาทั้งนั้นเลยแล้วก็กำลังขนย้ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้ชิ้นใหญ่น่าจะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะโซฟาต่างๆเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เห็นใจจริงๆคุณผู้ฟังครับ
1: มากเลยแล้วมันล้างยากด้วยนะคะโคลนเหล่านี้
0: นะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเนี่ยนะครับบางพื้นที่มีฝนบางพื้นที่เจอน้ำท่วม
1: แต่บางพื้นที่ต้องการน้ำ
0: บางพื้นที่ต้องการน้ำต้องการน้ำในที่นี้ก็คือน้ำสะอาดอ
1: ่
0: ะเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับมันจะมีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอยู่คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพบกนะครับโดยโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งเรามีการแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ผ่านมานะครับมณฑลทหารบกที่35ได้มีการนำรถยนต์บรรทุกน้ํา 6,000 ลิตรเข้าไปแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งประสบกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านเกิดความเสียหายเอาใช้น้ำกันอยู่ประปาหมู่บ้านพังเนี่ยนะต้องซ่อมแซมแก้ไขแต่ว่าน้ำมันยังต้องใช้อยู่อ่ะนะทำยังไงก็นี่แหละครับบรรเทาความเดือดร้อนดูแลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
1: เวลาก็งวดขึ้นมาละนิดนึง
0: กระชั้นชิด
1: มากเลยเอาหรอคะทำไมเร็วอย่างนี้มีแหมกำลังจะเล่าข่าวดีๆเลยนะคะนะ
0: คงต้องครั้งหน้าพรุ่งนี้แล้วล่ะ
1: มีทั้งสบต.พาเยาวชนไปดูการแข่งขันฟุตบอลลีกด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของประวัติศาสตร
0: ์อ๋อเดี๋ยวเรามีเวลาค่อยมาคุยกันดีกว่านะครับ
1: เอ
0: าหมดเวลาลงแล้วรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล้ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้องปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งพร้อมปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนแนะประชาชนไม่ดูไม่โหลดและไม่สนับสนุนเสี่ยงทั้งสูญเงินและถูกแฮกข้อมูลได้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
3: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอร้องเรียนกับทางกรมว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อื่นเป็นคลิปตัวอย่างข้อความเชิญชวนเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ชมพร้อมกับแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นๆทางกรมจึงได้ร่วมกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่ในหาดังกล่าวพร้อมกับย้ำผู้ที่นำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนำไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันขอให้ประชาชนที่ใช้งานบนโลกออนไลน์ระมัดระวังการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์อาจมีความเสี่ยงต่อการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้ยังต้องระวังการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางกรมจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวด Miss Universe กัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองติดตามได้จากรายงานครับ
4: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงยืนยันกรณีกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026นำภาพฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกแล้วนำไปแอบอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของตนเองชี้ชัดว่าเป็นการตั้งใจบิดเบือนข้อมูลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าภาพที่ถูกนำไปใช้ในวีทีอาร์บนเวทีดังกล่าวคือภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกการที่กองประกวดเอกชนนำภาพไปลบลายน้ำของกรมศิลปากรออกจึงถือว่าเป็นเจตนาเคลมวัฒนธรรมไทยโดยแท้จริงซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนเพื่อให้เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของชุดไทยถึง5ภาษาทั่วโลกเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับสากลและเตรียมดันชุดไทยขึ้นเป็นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันจะปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างจริงจังเด็ดขาดและขอให้พี่น้องชาวไทยหนักแน่นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธศิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้

0: นาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วอกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนดีหมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะแอนข่าวบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะชั่วโมงแรกก็อยู่ที่711กับ855นะคะชั่วโมงที่2ก็693แล้วก็855 693ก็เสียงอดิสร693สระบุรีเนาะ711ก็ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีแล้วก็855ก็คือเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคะ2ชั่วโมง3คลื่นนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์นะคะคมชัดลึกใดๆว่ากันไปตอนนี้ก็วันนี้วันจันทร์ที่21นะคะจันทร์ที่21กันยายนเนาะเหลืออีกกี่วัน9วันอ้าวโปรโมชั่นจะหมดแล้วนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID ต้านไวรัสค่ะแล้วก็ถ้าซื้อถึง 2,500 โปรที่2ซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถม

0: MCE โควิด1ขวดนะคะแถมคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บอีก1ขวดรวมเป็น2ขวดนะถ้าซื้อยอดถึง 2,500 นะคะแล้วก็ซื้อ4แถม1 4แถม1นะคะอันนี้ต้องเป็นสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีค่ะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องนะคะ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะมากันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนนะคะบ่ายวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากเมื่อช่วงเช้ากันบ้างค่ะมาถึงก็เตือนกันเลยทีเดียวนะคะเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มปรับเพิ่มการระบายน้ำเตือน11จังหวัดเตรียมรับมือน้ำขึ้นสูงนะคะข่าวนี้เพิ่งเข้ามาช่วงตอนเที่ยงครึ่งนี่เองค่ะนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการ11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะก็มีประกอบไปด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร11จังหวัดนี้นะคะก็บอกว่าปริมาณฝนที่ตกหนักจากตอนบนนะคะส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเนาะ สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่29กันยายนที่สถานีวัดน้ำของอำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณสูงถึง150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณ 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็รับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานก็มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอีกครึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาผักไห่บางบานอยุธยาบางปะอินบางไทรแล้วก็ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรับบทหนักหน่อยเนาะอยุธยาเหมือนเดิมโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะคะแล้วก็ปัจจุบันสถานีวัดน้ำที่นครสวรรค์เนี่ยน้ำก็ไหลผ่านอยู่ที่ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาชัยนาทนะคะก็มีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ประมาณ11เมตรระดับน้ำห่างจากตลิ่งอยู่ประมาณ5เมตรกว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็มีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงก็ตามนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำกรมชลประทานก็ขอแจ้งเตือน11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะ11จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะคะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน้นๆ นะคะเน้นพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยเนาะอันนี้นะคะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เขาเตือนแล้วก็เตือนอีกเราก็ต้องระวังแล้วระวังอีกเช่นเดียวกันนะคะ มีภาพข่าวความคืบหน้านะคะบิ๊กแจ๊ดสั่งสอบพบว่ามีมูลผอ.โรงพยาบาลตำบลที่ว่าเล่นไพ่ในห้อง OPD ทางด้านลูกน้องเชื่อว่าโดนกลั่นแกล้งนะคะจากกรณีที่เพจดังชมรมสตรองต้านธุรกิจประเทศชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยมาเรียกร้องให้ตรวจสอบผอ.โรงพยาบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีบอกไม่ทำงานชวนแต่ลูกน้องนั่งเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกเย็นลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอดนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะแล้วก็ขอสัมภาษณ์ทางผอ.โรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่อยู่แต่ส่วนตัวมองว่าประเด็นที่ตกเป็นข่าวเกิดจากการกลั่นแกล้งกันลูกน้องว่างี้โดยก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งลาออกไปเนื่องจากไม่พอใจที่ผอ.มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าเวรสลับกันส่วนประเด็นเวรทิพย์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงผอ.เป็นคนดีและบริหารงานได้ดีส่วนรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวรอให้ผอ.เป็นผู้ชี้แจงเองทางด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีบอกว่าหลังได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาพบข้อมูลที่สอดคล้องกับกรณีที่มีการเผยแพร่ก็มีคำสั่งให้ผอ.ท่านนี้มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีตั้งแต่วันนี้คือวันที่21แล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งรังแกข้าราชการแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่เมื่อพบข้อกล่าวหาก็ต้องตรวจสอบโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและหากผลการสอบสวนพบว่ามีการทำผิดจริงก็จะดำเนินการตามกฎระเบียบกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ทางวินัยที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวผอ.โรงพยาบาลตำบลรายนี้แต่อย่างใดนะคะจนถึงเวลานี้ก็คือเที่ยง4นาทีที่ทางผู้สื่อข่าวของไทยรัฐเขานำเสนอมาเนี่ยค่ะก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะแล้วก็ที่ด่านแม่สายท่าขี้เหล็กค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยชุลมุนกันมากๆเลยนะคะหลังจากที่เมียนมาสั่งเบรกนำเข้าสินค้าไทยทำให้ต้นทุนพุ่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเนี่ยเขาสั่งห้ามรถตู้สั่งห้ามรถสำล้อเครื่องรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนำเข้าสินค้าทุกชนิดจากด่านแม่สาย1ชั่วคราวค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยาเจ้าหน้าที่ท่าขี้เหล็กอ่ะเขาได้ยึดเนื้อแช่แข็งผักผลไม้จากไทยในข้อหาลักลอบนำเข้าเมียนมา12ตันนะคะแล้วก็จับคนขับรถเล็ก25คันที่เอาไปดำเนินคดีในข้อหาลักลอบนำสินค้าเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการผ่อนผันให้ถ่ายสินค้าให้คนเดินข้ามมาหิ้วของที่กลางสะพานไปเพื่อบริโภคเท่านั้นไม่ให้นำเข้าไปเป็นคันรถเพื่อจำหน่ายเหมือนเดิมทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการก็เลยแก้ปัญหาด้วยการนำสินค้าเนี่ยมาวางเอาไว้ที่กลางสะพานแล้วก็ใช้วิธีหิ้วถุงแล้วก็แบกเดินข้ามกันทีละเล็กทีละน้อยเท่าที่จะหิ้วไปได้จากนั้นก็เดินวนกลับมาเอาอีกรอบนึงทำซ้ำๆกันแบบนี้นะคะหลายๆรอบไม่ให้รถเข้าก็เดินมาขนกันไปขนกันไปคนละ2รอบ3รอบกี่รอบก็ว่ากันไปแล้วเมื่อเช้านี้ตอน7โมงบรรยากาศที่สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายเชียงรายก็วุ่นเลยค่ะชุลมุนกันอย่างหนักหลังจากด่านเปิดทำการตอน6โมงเช้าก็เป็นช่วงเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งไทยทั้งเมียนมาจำนวนมากนำสินค้าสดพืชผักผลไม้อาหารแช่แข็งมารอเร่งนำข้ามฝั่งไปจำหน่ายที่ตลาดเมืองท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางเมียนมาก็สั่งระงับการนำเข้าสินค้าพวกอาหารแช่แข็งเป็นการชั่วคราวแล้วก็สินค้าอีกหลายรายการอ้างว่าสินค้าดังกล่าวไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานไม่ได้ชำระภาษีของเมียนมาส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าที่หาเช้ากินค่ำไม่สามารถเอาสินค้าข้ามแดนไปได้ตามปกติก็ต้องหยุดชะงักกันนะคะที่กลางสะพานนี่แหละจนเกิดความโกลาหลกันขึ้นความวุ่นวายไม่เพียงแต่ การค้าขายชายแดนนะแต่ว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบการจราจรบนสะพานเพราะว่ามีรถตู้รับส่งนักเรียนที่เดินทางจากฝั่งท่าขี้เหล็กมาติดอยู่ตรงกลางสะพานท่ามกลางกลุ่มผู้ค้าที่พยายามจะแบกสินค้าบางคนก็จอดรถเข็นขวางทางจราจรเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ต้องเร่งเข้าจัดระเบียบพร้อมกับขอความร่วมมือกลุ่มผู้ค้าให้ใช้ช่วงเวลาตั้งแต่6โมงถึง9โมงในการขนถ่ายสินค้าบนสะพานจากการปรับเปลี่ยนมาตรการของฝั่งเมียนมาก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องเดินแบกสินค้าข้ามฝั่งนะคะขึ้นสะพานมาแบกไปที่ท่าขี้เหล็กระยะทางไม่ไกลแค่100เมตรเพื่อนำสินค้าไปวางรวมกันที่จุดวางสินค้าฝั่งด่านเมียนมาแต่ว่ามันก็ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าต้องมีค่าจ้างนะคะแบกสินค้าเนี่ยรอบหนึ่งประมาณ 30-60 บาทแต่ละคนก็แบกไม่ต่ำกว่า2รอบนะแล้วก็รวมค่าผ่านแดนคนแรงงานนะคะคนแรงงานที่แบกวนกลับมาอีกคนละประมาณ10บาทนอกจากนี้การนำสินค้านะคะมาแบกไปแล้วก็เอาไปกองรวมกันเนี่ยก็เกิดความชุลมุนเสี่ยงต่อการสินค้าสลับสับเปลี่ยนกันสินค้าสูญหายพลัดหลงอะไรพวกนี้ซึ่งล้วนแต่กลายเป็นต้นทุนที่บวกเพิ่มเข้าไปในราคาสินค้าปลายทางทั้งสิ้นในแสงอายุ69ปีบ้านอยู่ที่อำเภอแม่สายเชียงรายแต่ว่าเขาเป็นคนพื้นเพจากเมืองเชียงตุงเมียนมาก็บอกว่าตั้งแต่มาอาศัยอยู่ที่นี่ยังไม่เคยพบเห็นอะไรชุลมุนถ่ายสินค้ากันกลางสะพานแบบนี้รู้สึกเห็นใจชาวบ้านท่าขี้เหล็กเป็นอย่างมากที่ต้องเผชิญกับภาวะสินค้าราคาสูงแล้วก็เริ่มขาดตลาดสถานการณ์อย่างเงี้ยสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัดกลุ่มผู้มีฐานะเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่กลุ่มผู้ยากไร้จะลำบากมากในการหาเงินมาซื้ออาหารประทังชีวิตตอนนี้ราคาไข่ไก่ที่ท่าขี้เหล็กขยับสูงขึ้นเกือบฟองละ12บาทโอ้โหเจ้าประคุณลุนช่องและในพื้นที่หัวเมืองห่างไกลพุ่งไปถึงฟองละ15บาทซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คงจะก่อให้เกิดปัญหาคดีลักเล็กขโมยน้อยในพื้นที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าทางการเมืองท่าขี้เหล็กได้ออกประกาศเตือนห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มและสินค้าจากประเทศไทยโดยระบุว่าหากตรวจพบมีผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับในอัตราสูงมากส่วนร้านค้าเล็กๆที่เขาอยากจะขายสุราไทยอย่างถูกต้องเขาก็ต้องแบกภาระภาษีเท่ากับราคาที่จำหน่ายซึ่งคิดเป็นเงินไทยเนี่ยสูงถึงหลักแสนบาทส่งผลให้ร้านค้าขนาดเล็กในฝั่งท่าขี้เหล็กก็เริ่มถอดใจได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้อีกต่อไปนะคะก็คนตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็เดือดเนื้อร้อนใจนะคะคนมีสตังค์เขาก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรเนาะตายและตะไข่ฟองละ12นี่ก็ไม่ไหวนะเนาะโอ้โหไข่ฟองละ12เมื่อก่อนกินกันคนละฟองตอนนี้อาจจะต้องหาร2นะหาร3ฟองหนึ่งกิน2คน3คนไปเลยตายและน่าเห็นใจจริงๆไข่นี่นะเป็นอาหารที่แบบเบสิกต้องกินทุกวันทุกบ้านแล้วฟองละ12บาท15บาทจะเป็นลมอ่ะนะคะก็ได้ฟังข่าวแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่กำลังเดือดเนื้อร้อนใจกันอยู่ในตอนนี้เพื่อนร่วมโลกนะคะส่วนคอลัมน์ในกระแสนะคะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างคอลัมน์ในกระแสก็จะเป็นในเรื่องของทองคำนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ทองคำเราไปยังไงสตาร์ทมาปั๊บเนี่ยปรับไปแล้ว9ครั้งนะจนถึงเที่ยง49ปรับแล้วกลับปรับไปแล้ว9ครั้งติดลบอยู่ที่350นะคะลบ350ครับเพราะฉะนั้นราคาทองคำแท่งก็จะอยู่ที่ขายออกบาทละ 68,700 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,500 แต่ถ้าเราเอาทองของเราบาทนึงไปขายที่ร้านขายทองจะขายได้บาทละ 68,500 นะคะณเวลานี้นะ 68,500 ค่ะอันนี้คือราคาทองณเวลานี้บ่ายโมงครึ่งนะคะส่วนคอลัมน์อาชญากรรมล่ะเดี๋ยวลองดูสิคะยังไงในคอลัมน์อาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ศุลกากรหนองคายค่ะ จับโชเฟอร์รถบรรทุกขนยาบ้า 600,000 เม็ดสารภาพว่าได้ค่าจ้าง 20,000 บาทนะคะเมื่อวานเนี่ยที่หนองคายค่ะฝั่งขาเข้านางสาววรรณาในด่านศุลกากรหนองคายนางสาวลลิตาผอ.สำนักงานศุลกากรภาค2นายเอกวุฒิผอ.กองสืบสวนและปราบปรามนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมกันสอบควบคุมได้รับได้ร่วมกับส่วนควบคุมทางศุลกากรนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจค้นรถบรรทุกพ่วงไม่มีสินค้าขับเข้ามาที่สถานีตรวจรถบรรทุกสินค้าขาเข้าด่านพรมแดนหนองคายเจอกระเป๋าต้องสงสัย3ใบซ่อนอยู่ในบริเวณที่เก็บผ้าใบกันฝนที่หัวรถบรรทุกจึงนำรถพ่วงคันนี้นะคะรถบรรทุกพ่วงคันนี้ไปเอ็กซเรย์พบกระเป๋าอีกใบหนึ่งซ่อนอยู่ที่บริเวณที่เก็บผ้าใบกันฝนของพ่วงท้ายเมื่อเปิดดูเจอกระเป๋าทั้งหมดเนี่ย4ใบนะคะสิ่งของต้องสงสัยลักษณะคล้ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็ทำการทดสอบด้วยน้ำยาพบว่าเป็นยาบ้าค่ะก็เลยทำการจับกุมในสายันวัย48ปีชาวตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีพร้อมของกลางยาบ้าเบ็ดเสร็จแล้ว 600,000 เม็ดคือเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ช่องทางตรวจสินค้ารถบรรทุกฝั่งขาเข้าก็เรียกตรวจรถบรรทุกของนายสายันซึ่งขับมานะคะเป็นรถเปล่าแต่เจอกระเป๋า4ใบซ่อนอยู่โดยใช้ผ้าใบคลุมหลังคารถน่ะปิดเอาไว้นะคะแล้วก็ที่บริเวณท้ายกระบะหัวพ่วงอีกใบหนึ่งท้ายกระบะลูกพ่วงอีก3ใบรวมเบ็ดเสร็จ4ใบค่ะตรวจสอบก็คือยาบ้าอยู่ในนั้นน่ะ4ใบเนี่ย 600,000 เม็ดก็คุมตัวมาสอบสวนขยายผลนะคะให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปก็ยอมรับสารภาพว่าได้ค่าจ้างในการขนมา 20,000 บาทไม่รู้ได้เงินครบหรือยังนะเขาจ้าง 20,000 แต่เขาคงยังให้ไม่ถึงอาจจะให้แค่ค่าน้ำมันมาก่อนถ้าทำสำเร็จแล้วค่อยว่ากันถูกจับแล้วก็แล้วไป 600,000 เม็ดนะคะไม่รู้ว่าติดคุกหัวโตขนาดไหนยาเสพติดภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวนะคะอย่าเอาตัวไปพัวพันค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างก็ไม่มีแล้วนะทางด้านไทยรัฐนะคะงั้นเราก็จะไปกันที่ข่าวสดค่ะทางด้านข่าวสดมีอะไรกันบ้างในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยนะคะทุกทิศทั่วไทยก็มีภาพข่าวของโอ้โหเอาเข้าแล้วหน้าฝนค่ะเห็ดระโงกดอกใหญ่งอกเต็มป่าวังน้ำเขียวชาวบ้านแห่เก็บขายรายได้ดีๆกิโลละ400บาทนะคะเห็ดระโงกค่ะเห็นแล้วมันก็น่ากินนะคะเห็ดก็ของดีมีประโยชน์เนาะตอนนี้หลายพื้นที่ที่โคราชบ้านเองนะคะฝนตกต่อเนื่องเห็ดป่าต่างๆก็ออกกันพรึบนะคะอย่างที่แถวป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวโคราชเนี่ยค่ะก็ชาวบ้านพากันหิ้วตะกร้าเข้าป่าไปเก็บเห็ดมากินแล้วก็จำหน่ายเป็นรายได้เสริมนะคะนายทวีรัตน์อายุ59อยู่บ้านซับเต่านะคะแล้วก็เพื่อนบ้านก็พากันมาเป็นกลุ่มเข้าป่าเก็บเห็ดกันท่ามกลางสายฝนโปรยปลายตลอดทั้งวันนะคะซึ่งเห็ดที่หาได้ในช่วงนี้ก็บอกว่าส่วนใหญ่เป็นเห็ดระโงกมีระโงกขาวแล้วก็ระโงกเหลืองเห็ดระโงกเหลืองเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นเห็ดที่มีรสชาติดีสีสันสวย สีทองอร่ามโดยเฉพาะตอนที่เห็ดงอกอยู่รวมกันสร้างความฮือฮาตื่นตาตื่นใจอย่างมากเพราะว่ามันดูสวยงามตามธรรมชาติแบบไม่มีการปรุงแต่งบอกว่าถึงขนาดเห็นภาพเห็ดมันอยู่รวมกันเนี่ยอดไม่ได้นะต้องหยิบมือถือมาถ่ายรูปบันทึกเอาไว้ไหนอ่ะขอดูบ้างดิโอ้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังอุ๊ยน่ารักเชียว สีเหลืองๆแล้วก็หมวกมันก็กลมๆบ้องเต็มเลยนะคะอื้อขึ้นเต็มไปหมดเลยดูน่ารักนะคะน่ารักและน่ากินคือหมวกเห็ดเนี่ยกลมบ๋องเลยค่ะปกติมันจะเหมือนลักษณะเป็นร่มอะไรงี้เนาะอันนี้จะเป็นหัวกลมๆเลยแล้วก็สีเหลืองนะคะเหมือนผลไม้อ่ะนะสีเหมือนผลไม้ไม่เหมือนเห็ดเท่าไหร่น่ากินดีเหมือนกันนะคะก็สำหรับเห็ดระโงกทั้งระโงกขาวระโงกเหลืองเป็นเห็ดที่ได้ชื่อว่าราชาเห็ดป่าเพราะมีรสชาติดีหวานนุ่มลื่นคอละมุนลิ้นแหมหิวเลยเอาไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูแต่ส่วนใหญ่จะนิยมเอาไปแกงเอาไปผัดน้ำมันหอยก็จะได้สัมผัสกับเนื้อและรสชาติของเห็ดอย่างชัดเจนนะแล้วก็มีราคาสูงดอกตูมกิโลละ400ดอกบานก็ย่อมลงมาหน่อยครึ่งหนึ่งเหลือ200บาทนะคะกลืนน้ำลายเลยพูดถึงเผ็ดเห็ดผัดน้ำมันหอยนะผัดแบบน้ำแบบคลุกคลิกอะพอให้มีรสชาติติดเห็ดเข้าไปหน่อยแค่นั้นอะนะได้กินทั้งรสชาติเห็ดแล้วก็รสชาติที่ปรุงนิดๆนะคะเพิ่มเข้าไปหอมนะคะเคยไปกินอยู่แต่ไม่ใช่เห็ดระโงกนะแต่เคยไปกินไปถึงฟาร์มเห็ดน่ะตอนที่ไปเที่ยวกับพ่อกับแม่นะคะขับรถถึงไหนถึงนั่นน่ะรู้สึกจะเป็นอะไรนะท่าใหม่ใช่ไหมถ้าจำจากอะไรใหม่ๆสักอย่างท่าใหม่มั้งเนาะขึ้นไปทางเหนือแอนก็จำอะไรไม่ค่อยแม่นแต่ว่าเขาจะมีฟาร์มเห็ดอยู่นะเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยเขาก็บอกเลยว่าอยากจะกินอะไรอยากจะกินเห็ดเขาก็เดินเข้าไปเก็บมาแล้วผัดให้เรากินแบบสดๆแบบนั้นอ่ะอากาศก็เย็นๆเห็ดผัดมาก็ร้อนๆเนี่ยผัดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเหมือนกับใส่น้ำมันหอยหน่อยคลุกคลิกคลุกคลิกโอ้โหอร่อยโอ้ยตายแล้วพูดแล้วอยากกินเลยทีเดียวนะคะแล้วแหมดูสิเขาบอกเห็ดระโงกนี่เนาะบรรยายมานี่แบบโอ้โหเหลือเกินนะคะรสชาติดีหวานนุ่มลื่นคอละมุนลิ้นนี่เหมือนไม่ใช่พูดถึงเห็ดเลยนะเนี่ยนะโอ้น่ากินมากๆนะคะจะได้กินกับเขาบ้างไหมเนี่ยเห็ดระโงกขาวระโงกเหลืองอะไรเนี่ยเนาะโอ้สีสันสวยน่ารักจริงๆอ่ะใครได้กินก็ดีใจด้วยนะคะขายไกลเหลือเกินนะคะอยู่ถึงวังน้ำเขียวนะอยู่ถึงวังน้ำเขียวถ้ามีโอกาสไปก็เขาคงจะเอามาขายกันข้างทางบ้างอะเนาะแต่เราไม่ได้มีโอกาสไปตอนนี้แหมเสียดายจังนะคะใครได้กินก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะเห็ดระโงกนะคะระโงกขาวระโงกเหลืองค่ะพอพูดถึงว่าเขาไปเก็บเห็ดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนกันเพราะว่านะคะเพราะเขามีข่าวกันอยู่บ่อยๆนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนกันไอ้เรื่องเก็บเห็ดเนี่ยก็ต้องดูดีๆไม่ใช่เก็บผิดเก็บถูกมาเนาะแล้วเอามาขายคือคนเก็บเขาก็ไม่ได้ตั้งใจคนซื้อก็เห็นเห็ดลักษณะแบบเนี้ยมาวางขายก็ซื้อกลับไปกินกลายเป็นเห็ดมีพงมีพิษใดๆเนี่ยนะคะต้องดูให้ดีนิดนึงเนาะเอาจากเรื่องของเห็ดขอไปต่อกันที่หมูยอนโอ้ยตายแล้วขำขำแต่ว่าขำแบบนะขำแบบแค้นๆหน่อยแค้นๆขำไม่ใช่แค้นแค้นๆแค้นๆขำก็คือว่าตั้งใจจะซื้อหมูยอไปทำส้มตำแต่ปรากฏว่าในหมูยอนั้นนะคะแถมไอ้อะไรอะไอ้ฝอยสำหรับล้างจานมาด้วยอะค่ะเขาเรียกอะไรไอ้ฝอยเขียวๆสำหรับล้างจานอะมันเหมือนกับติดอยู่ในนั้นน่ะพันเป็นก้อนกลมอยู่ในหมูยอเลยนะคะฝังอยู่ในเนื้อหมูยอเลยแบบนั้นเลยโอ้โหก็มีผู้ที่ใช้ Facebook เนี่ยเขาโพสต์ภาพหมูยอหั่นครึ่งนะคะแล้วก็กดปรากฏว่าในตัวหมูยอเนี่ยมันมีแบบสก็อตไบรท์อ่ะสำหรับล้างจานสีเขียวๆอ่ะถูกพันม้วนอยู่ในเนื้อหมูยอทั้งแท่งเลยนะคะบอกหมูยอมีสก็อตไบรท์ล้างจานข้างในมันมีได้ยังไงงงอวสานอาหารฉันนะคะเหมือนกับว่าไอตอนที่เขาผลิตหมูยอนะคะเอาลงไปเป็นก้อนน่ะแล้วไอสก็อตไบรท์เนี่ยมันอาจจะหล่นลงไปด้วยก็ปั้นขึ้นมาเป็นแท่งหมูยอโดยมีไอสก็อตไบรท์เนี่ยอยู่ด้านในนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะเขาบอกหมูยอพันใหม่ใส่สาหร่ายด้วยบางคนเขาก็บอกสูตรใหม่เอาไว้ล้างจานก็แซวกันนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวเข้าไปนะคะว่ามันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงก็ต้องดูว่าหมูยอยี่ห้ออะไรล่ะครับผลิตมาจากไหนล่ะแหล่งไหนเนาะที่ไปซื้อมาเนี่ย หตุการณ์นี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจากโพสต์และภาพผู้บริโภคที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะว่าเป็นหมูยอจากที่ไหนผลิตจากที่ไหนอะไรทำนองอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อยืนยันกันต่อไปค่ะแต่ว่านะคะลักษณะก็คือผ่าตัดปั๊บก็เห็นเลยทั้งสองฝั่งเป็นสก็อตไบรท์เนี่ยมันม้วนตัวอยู่ในเนื้อหมูยอเลยนะคะแบบนั้นเลยก็ในเรื่องของการผลิตก็ต้องดูกันนิดนึงนะคะให้ได้มีมาตรฐานความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยเนาะผู้บริโภคก็อวสานเลยจะทำยาส้มตำหมูยอซะหน่อยหายหดไม่อยากกินเลยเนาะอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องของอุบัติเหตุค่ะหนุ่มวัย23ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของถูกรถยนต์ตัดหน้ากระชั้นชิดเบรกไม่ทันค่ะพุ่งชนเต็มแรงบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะมันยังไงกันดูสิเนี่ยเหตุเกิดที่ไหนแล้วคะเนี่ยเป็นกล้องวงเป็นกล้องจากรถคันหนึ่งที่เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นนาทีที่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนกับรถอเนกประสงค์คันหนึ่งที่หน้าร้านหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะในตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วโคราชพลเมืองดีก็แจ้งตำรวจเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปยังจุดเกิดเหตุให้ความช่วยเหลือมอเตอร์ไซคันนี้ทะเบียนลพบุรีค่ะหน้ารถพังเสียหายนะคะแล้วรถเนี่ยไปติดคาอยู่ที่ล้อหลังของรถคู่กรณีทะเบียนกรุงเทพนะคะคือรถเหมือนกับรถคันแหละรถ SUV คันนี้ทะเบียนกรุงเทพเนาะมอเตอร์ไซค์ก็เสียบคาอยู่อย่างนั้นไม่ล้มด้วยนะคะเสียบคาอยู่ในล้อเขาบริเวณล้อหลังแล้วก็กระจกด้านหลังของรถคันนี้แตกกระจกด้านหลังของรถ SUV คันนี้แตกไม่รู้ว่าหัวมอเตอร์ไซค์มงเข้าไปหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคนขับมอเตอร์ไซค์โชคดีนะที่ใส่หมวกกันน็อกเขาอายุ23ปีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อมีแผลฉีกที่หน้าผากที่จมูกที่ใบหน้าแล้วก็มีรอยถลอกตามร่างกายนั่งมึนงงสับสนไม่รู้สึกตัวนะคะเบื้องต้นบอกว่ารถ Toyota Fortuner คันนี้กำลังกลับรถจะข้ามฝั่งนะคะจะข้ามไปยังถนนฝั่งเข้าสีคิ้วแต่ไปตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมาทางตรงอ่ะทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนด้านข้างอย่างแรงจนกระจกประตูแตกแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยพรมธรรมสีคิ้วก็เอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุและรายละเอียดของอุบัติเหตุอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะก็นะมันก็จะต้องเหตุการณ์อะไรบนรถบนราบนถนนเนี่ยมันก็จะต้องมีอยู่ฝ่ายนึงอะที่ประมาทแล้วก็มักง่ายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับคนอื่นทั่วไปมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะจะผิดจะถูกเป็นเรื่องของกฎหมายเนาะจะเจ็บจะตายสองล้อมอเตอร์ไซค์เอาไปก่อนนี่ดีนะว่าขนาดใส่หมวกกันน็อกนะหน้ายังเยินขนาดนั้นเนาะนี่ถ้าไม่ใส่ไม่รู้ยังไงเลยนะคะเนี่ยนะรถใหญ่มีน้ำใจให้กับรถคันเล็กด้วยนะคะสำหรับตอนนี้บ่ายโมง43นาทีป้าการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะป้าการบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีอยู่ที่ผู้ใหญ่เจเรคำฟักอยู่ตำบลดีลังพัฒนานิคมลพบุรีไปสั่งกับผู้ใหญ่เจเรได้เลยนะคะบอกป้าส่งไม่ทันเพราะว่าส่งปุ๋ย25กิโลเยอะมากๆนะถ้าอยากใช้ก็สั่งมาน้องนุกเกอร์จัดส่งให้นะคะ1กระสอบ2กระสอบได้หมดนะคนที่ใช้แล้วก็ชมกันมามากมายไม่เคยเจอปุ๋ยดีขนาดนี้มีทะเบียนเรียบร้อยเป็นสูตรเฉพาะครอบครัวของป้าการพูดง่ายๆว่าเป็นสูตรป้าการก็แล้วกันนะคะถ้าใครอยากได้ก็แจ้งนะ1กระสอบ2กระสอบอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคู่กันเนี่ยพันเดียวนะรองพื้น1แล้วก็ดอกดก1เนี่ยคู่กันพันเดียวนะน้องนุกเกอร์เขาจัดให้พิเศษโทรหาน้องนุกเกอร์ได้เลย0806264419และ0879934626นะคะ ส่วนชุดสบายกระเป๋าแบบครบๆ 1,240 บาทมีเพลี้ยหรือนอนเลือกได้นะคะแถมให้1ลิตรในราคา 1,240 บาทเก็บปลายทางก็ได้นะคะชุดนี้ก็หนัก 12-13 โลนะก็คือชุดสบายกระเป๋า 1,240 บาทเป็นชุดครบๆเลยแล้วแถมเพลี้ยหรือนอนให้เลือกเอา1ลิตรนะคะเก็บปลายทางได้ 1,240 บาทเท่านั้นค่ะโทรหาประกันหรือน้องนุ๊กเกอร์ได้เลยนะคะน้องนุ๊กเกอร์บอกโทรศัพท์รัวๆเลยสายจะไหม้แต่ไหวน้องนุ๊กเกอร์บอกบ่อยยั่นโทรมาโลดนะคะรอรับอยู่เบอร์น้องนุ๊กเกอร์นะ0879934626 0879934626นะคะยังหนุ่มยังแน่นยังไหวโทรไปเหอะกระหน่ำโทรกันเข้าไปเบอร์เนี้ยน้องนุ๊กเกอร์เขาน่ารักใจดีนะคะเสียงหล่ออีกต่างหากเนาะอ่ะบ่ายโมง46นาทีนะคะบ่ายโมง46นาทีมาต่อกันที่เอ้าคุณลุงนะคะไปจอดรถบรรทุกปูนนะคะจุดธูปกันยุงค่ะในตื่นเช้ามาไม่ใช่ตื่นเช้าสิก็เช้ามาเนี่ยแกไม่ตื่นนะคะไม่ใช่ตื่นเช้าเช้ามาลุงไม่ตื่นเฉยเลยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยตอนประมาณ9โมงนะคะร้อยตำรวจเอกเมธาพลร้อยเวรสภ.เมืองพัทลุงได้รับแจ้งมีคนตายอยู่ในรถบรรทุก10ล้อจอดอยู่ริมถนนสายเพชรเกษมพัทลุงหัดใหญ่ฝั่งขาล่องนะคะอยู่ที่ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองพัทลุงก็ไปตรวจสอบค่ะเมื่อไปถึงริมทางหน้าร้านขายข้าวแกงค่ะรถบรรทุก10ล้อทะเบียนสุราษฎร์ธานีจอดดับเครื่องสนิทเลยตรงเบาะข้างคนขับก็ปรับนอนนะคะคนที่นอนแล้วไม่ตื่นคือลุงเสน่ห์อายุ65ค่ะสภาพศพคือเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงที่ใต้พวงมาลัยรถน่ะพบร่องรอยการจุดธูปกันยุงตอนที่แกนอนนะคะป้องกันยุงกัดแล้วก็มียารักษาโรคประจำตัวอีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนำศพส่งชนสูตรนะคะแล้วก็ให้ญาติรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนากันต่อไปค่ะผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานตอนเที่ยงนะลุงแกขับมาจอดแล้วแกก็กินข้าวก่อนที่แกจะกลับไปนั่งนอนในรถเพื่อที่จะรอส่งปูนในพื้นที่จังหวัดสงขลาแต่ไม่ได้ไปต่อเนื่องจากว่าคิวลงปูนถุงยังไม่ว่างก็เลยจอดรออยู่ตรงเนี้ยลุงแกก็จอดอยู่ตรงนี้แหละเป็นประจำนะคะแล้วช่วง4ทุ่มเนี่ยยังได้ยินเสียงลุงเนี่ยคุยโทรศัพท์กับเมียแกอยู่เลยจนรุ่งเช้าช่วงสายเจ้าของร้านข้าวเนี่ยเขาออกมาปลุกปรากฏว่าอ้าวลุงไม่ตื่นซะแล้วสาเหตุเนี่ยตำรวจเขาก็บอกว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวนะคะสี่ทุ่มยังคุยกับเมียอยู่นะคะแล้วก็หลับไปเฉยๆนะคะขอให้ลุงไปสู่สุคติค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรคประจำตัวกำเริบหรือว่าจุดธูปดมควันไม่ใช่จุดธูปนะเป็นยากันยุงนะแกเอาแบบเหมือนกับเป็นยากันยุงที่เป็นขดนะคะแกก็เอาขวดมาวางนะคะแล้วก็เอาไอ้ขดยากันยุงอ่ะใส่เข้าไปตรงหัวขวดนะเนาะแล้วมันก็นั่นแหละแหมกลิ่นพวกนี้แล้วอยู่ในรถน่ะอยู่ด้านหน้าน่ะนะอาจจะมีส่วนก็ได้นะคะเพราะว่าปิดกระจกหมดเลยอ่ะควันพวกนี้กลิ่นแอนเนี่ยได้กลิ่นนานยังไม่ได้เลยนะคะบ้านแอนก็มีจุดในตอนกลางคืนนะแต่ว่าจุดในส่วนบริเวณแบบนอกๆบ้านไม่ได้จุดในบ้านนะคะจุดนอกๆบ้านนะคะเพราะว่าลูกๆแอนบางทีนอนอยู่ก็จุดยากันยุงให้เขาแบบนั้นขอให้ลุงไปสู่สุคตินะคะในวัย65ปีนะคะทำงานทำการขยันขันแข็งขับรถทางไกลวันนี้ต้องลาไปก่อนซะแล้วค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะยังมีข่าวสลดอีกค่ะก็คือเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ดังจังหวัดสระแก้วนะคะท่านลงไปเก็บวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำปรากฏว่าถูกน้ำเชี่ยวนะคะดูดลงท่อมรณภาพเลยค่ะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ดูสิคะเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างสระแก้วจุดวังน้ำเย็นได้รับแจ้งบอกว่าหลวงพ่อถูกน้ำดูดลงท่อมรณภาพเลยในสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดผลโพธิญาณที่หมู่9ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงก็พบว่าร่างของพระเนี่ยถูกนำขึ้นจากน้ำแล้วกู้ภัยเขาก็ช่วยเหลือทำ CPR แต่ไม่สามารถยื้อไว้ได้ท่านชื่อว่าพระชัยพรอายุ67ปีเป็นเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดนำร่างส่งโรงพยาบาลชันสูตรหาสาเหตุการตายสอบถามพระลูกวัดก็บอกว่าเมื่อตอนบ่ายฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยหลายชั่วโมงส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากเนี่ยไหลลงสู่ลำคลองที่หน้าสำนักสงฆ์พอฝนหยุดตกปั๊บพระชัยพรท่านเห็นว่ามีต้นหญ้ามีเศษวัสดุกีดขวางทางน้ำท่านก็ลงไปเก็บกวาดเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำเพื่อให้มันไหลสะดวกแต่ขณะนั้นกระแสน้ำมันยังไหลแรงคาดว่าพระชัยพรท่านอาจจะเสียหลักแล้วก็ถูกกระแสน้ำดูดลงไปในท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรก่อนที่กระแสน้ำจะพัดร่างไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นสังเกตเห็นจีวรอยู่ที่ด้านล่างของท่อน้ำเกิดความสงสัยไปตามพระรูปอื่นมาช่วยกันดูก่อนจะพบว่าอ้าวเป็นร่างของเจ้าอาวาสนี่นานะคะชาวบ้านบอกว่าพระชัยพรท่านเป็นพระที่ขยันแล้วก็มักจะลงมือทำเองนะพัฒนาพื้นที่ภายในวัดเนี่ยทำเองทั้งนั้นคาดว่าช่วงเกิดเหตุท่านก็คงลงไปจัดการเองนะคะเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดถูกกระแสน้ำดูดเข้าไปในท่อนะคะจากท่อเนาะปากท่อฝั่งหนึ่งกว่าจะไหลออกมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะช่วงนั้นล่ะค่ะอันตรายจริงๆนะคะหลังแพทย์ชนสูตรแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำร่างพระชัยพรไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่วัดวังน้ำฝนตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับลูกศิษย์ลูกหานะคะพุทธศาสนิกชนอะไรก็เกิดขึ้นได้ระมัดระวังนะคะแข็งแรงลงมือทำเองได้แต่ว่าต้องระวังการพลาดพลั้งต่างๆด้วยค่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะโอ้โหงูเหลือมนะคะบุกเขมือบไก่ชนเกลี้ยงเลย25ตัวนี่มันกินทีเดียวหรือว่ามันทยอยกินก็ไม่รู้นะคะแต่เจ้าของบ้านบอกไหนๆก็ไหนๆเล็งเลขที่บ้านตัวเองจะเอาไปลุ้นโชคโอ้โหคิดบวกตายดูพุงสิหัวนี่หลิมเลยนะคะพุงนี่ป่องป๊อดเลยนะคะเป็นขยักขยักเลยกินเข้าไปทีละตัวหรือว่ามากันหลายเที่ยวอะไรยังไงก็ไม่รู้นะเออไขปริศนาไก่ชนหาย25ตัวชาวบ้านผวาค่ะเป็นงูเหลือมยาวตั้ง3เมตรบุกเขมือบเกลี้ยงเลยนะคะไม่ได้กินสักทีเดียวละค่ะแวะเป็นขาประจำบอก2สัปดาห์ที่ผ่านมาทยอยกินเรื่อยๆนะ2สัปดาห์ก็เท่าไหร่อ่ะ14วัน14วันหายไป25ตัวนะก็กินวันละ2ตัวสบายๆท้อง ไก่ชนซะด้วยนะคะของชอบมาแบบเป็นขาประจำโอ้โห2สัปดาห์เจ้าของบ้านเขาก็ใจเย็นนะเออหรือว่าเขาไม่รู้ยังไงนะ2สัปดาห์จนไก่หมดเล้าอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ว่าข่าวจะยาวสักนิดนึงนะคะถ้าอย่างนั้นคงจะต้องติดเอาไว้ชั่วโมงหน้าเนาะตอนนี้บ่ายโมง54นาทีแล้วนะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะก็กิน2แคปซูลก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงและ2แคปซูลก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงค่ะสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศนะคะโดยเฉพาะ สารไลโคปีนที่สกัดจากมะเขือเทศนอกจากมันจะมีหน้าที่คุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันช่วยคุมน้ำหนักได้ดีแล้วยังช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยค่ะคุณลุงคุณตาคุณอาคุณปู่กินได้นะคะก็จะสั่ง1กล่อง2กล่องก็ได้เสียค่าส่งเท่ากันถ้าสั่ง3กล่องเป็นต้นไปก็ส่งฟรีแล้วก็มีของแถมตามโปรโมชั่นเลยค่ะเลือกได้โทรหาแอนที่0819474708 0819474708
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0817-4708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดทุก
7: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพ
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีครม.คนไหนหากินกับทุนเทากรมชลประทานจับตาเฝ้าระวังฝนเพิ่มปรับแผนระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำหลากจากตอนบนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
18: อะไรดี

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: นายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนคุณยศวรรษ พรหมประภาสรายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยืนยันรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวมทั้ง7เดือนของรัฐบาลชุดนี้สามารถยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์รวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าในขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพในขณะที่เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ดำเนินการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างที่ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบและสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
9: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เมตรหลังน้ำเหนือเพิ่มคุณวรชนฟักข่าวรายงานค่ะ
11: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจากปริมาณฝนที่ตกหนักทางด้านตอนบนของประเทศจึงส่งผลทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณยกระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมโดยกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรี
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
13: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
12: โอ้ยเครีย
1: แม่ก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังส้มอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
1: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
5: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
1: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
5: อ
1: ้
5: าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
1: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับลาย07นะสิคะพี
5: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
13: 0894780889
5: บลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
1: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
13: 0894780889
1: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
14: อย่าเลิกคุยทั้งคำพอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
15: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นเราเจอกันเป็นประจำในเรื่องราวของการเกษตรนะคะช่วงนี้หลากหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็จะติดในเรื่องราวของการติดตามรับฟังข่าวสารนะคะทุกต้นชั่วโมงเนาะในเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะคะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมด้วยในเรื่องราวของนะคะการตกของฝนนะคะซึ่งหลากหลายพื้นที่เนี่ยนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้จะฉ่ำนะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นกำลังใจสำหรับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรทำการเกษตรนะคะพูดคุยกันนะคะในเรื่องราวของแนวผู้สนับสนุนรายการกับบรูมิโน่ลาย07 Impact แล้วก็มูดฟ้าเขียวด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะพร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งและสึนามิของเรานะคะปรับโครงสร้างดินนะคะแก้ปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคุณผู้ฟังเนาะราคาย่อมเยาเป็นกันเองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์สุกัญญาให้ทุกวันเลยจดกันให้ทันนะคะ08947808889ค่ะ0894780889ขอบคุณด้วยสำหรับทุกบ้านเลยกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ไกลแค่ไหนเราก็จัดส่งกันทุกวันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะและยิ่งช่วงนี้สำหรับบรูมิโน่ลาย07ชุดใหญ่1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวค่ะเมื่อสักครู่นะคะได้รับฟังในเรื่องราวของข่าวสารเกี่ยวกับการปล่อยน้ำนะทางด้านของพระนครศรีอยุธยาตอนนี้รู้สึกว่าน้ำเริ่มเยอะนะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ในส่วนของนครสวรรค์ก็ปล่อยลงมานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคกลางตอนนี้ต้องระมัดระวังสำหรับพื้นที่ที่ใกล้นะคะแม่น้ำลำคลองนะคุณผู้ฟังเนาะเก็บของขึ้นที่สูงนะคะทยอยเก็บนะเพราะว่าไม่แน่ใจอ่ะนะคะรู้แต่ว่าน้องน้ำเริ่มทยอยปล่อยลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกพื้นที่เลยตอนนี้เขาก็เตือนมานะคะโดยเมื่อสักครู่นะคะในส่วนของภาคกลางก็มีหลากหลายจังหวัดมากนะคุณผู้ฟังเนาะที่จะได้รับผลกระทบนะคะแต่ก็เป็นบางพื้นที่นะคะสุญญาไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าน้ำมันเยอะเนี่ยนะคะทำยังไงได้มันก็ต้องปล่อยลงมาแล้วล่ะนะคุณผู้ฟังนะเก็บไม่ได้แล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพังแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทำการเกษตรตอนนี้พื้นที่ไหนที่ฝนตกทุกวันนะคะเตรียมนะคะเครื่องสูบน้ำเตรียมน้ำมันให้เรียบร้อยพร้อมเคลื่อนที่เร็วนะคะคุณผู้ฟังนะพร้อมสูบน้ำให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่งั้นพืชผักเราจะแย่เพราะว่าตอนนี้หลากหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีการเตือนมาแล้วสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องราวของฟ้าฝนสวัสดีจ้า
16: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมตกใจมาเลย
15: อะไรอ่ะ
16: ไม่ทันตั้งตัวมาสวัสดีแบบไม่ทันตั้งตัวไงเออก็เรื่องอะไรอ่ะเรื่องน้ำเหรอ
15: น้ำสิน้ำสิน้ำสิตอนนี้ทางนครสวรรค์เขาก็ปล่อยลงมาแล้วยุทธยาก็น้ำเยอะแล้วนะ
16: ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานมันเริ่มเยอะทุกคลองละคลองเล็กคลองใหญ่คุณจะเป็นยัง
15: คลองไหนๆน้ำก็เต็ม
16: ก็อาจจะมีบางคลองที่รอเปิดตัวเปิดมาก็อาจจะเต็มเลยเต็มเร็วครับก็ระมัดระวังท่านที่อยู่
15: ริมแม่น้ำลำคลองต้องเตรียมนะฮะยกของขึ้นที่สูงแล้วเก็บได้ก็เก็บ

0: ครับไม่รู้ว่าบ้านเราจะแบบรอยแคร์รอยแยกอะไรหรือเปล่าตามแนวแผ่นดินไหวเขาอะผมก็น่ากลัวเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนกันครับเริ่มปลีกเริ่มแยกเริ่มแบบป่าอานนท์คุณสุกัญญาใช่ไหมเนี่ยครับ
1: ขยับ
0: บ่อยมากเลยนะ
1: โอ้ยเมื่อย
0: หรืออึดอัด
1: อึดอัดอ้วน
0: น่าจะอึดอัดมากกว่า
1: ตัวใหญ่ด้วยไงอะนอนพุงพุ้ยอย่าไปออกกำลังกายอะบอกนะป่าอานนท์นะชอบนอนอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายเลยนะ
0: ครับสำหรับท่านที่ทำการเกษตรก็ระมัดระวังอย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อวานนะครับว่าเชื้อราต้องฉีดแยกฉีดเดี่ยวเดียว
1: ผสมไม่ดีแล้วใช่ไหม
0: ใช่อย่าเพิ่งไปผสมกับพวกฮอร์โมนไอฮอร์โมนอาหารเสร็จก่อนหยุดไปก่อนก็ได้ครับถ้าเป็นโรคเนี่ยต้องเชื้อราเดียวเลยคุณผู้ชมก็พยายามฉีดนะหรือไม่ได้เป็นหรอกจะป้องกันก็ควรจะต้องฉีดเดี่ยวเพราะว่าความชื้นมันเยอะแล้วฝนมันมาตลอดเลยตอนเนี้ย
1: ใช่
0: ไปจากเริ่มแข็งแรงก็เริ่มแบบเปรี้ยเหมือนกันนะคุณยาโดนฝนกระแทกบ่อยๆอ่ะครับฉะนั้นมันก็จะแผลมีแบบรอยช้ำพวกเนี้ยพอเกิดรอยช้ำมีแผลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแหล่งที่เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปทำลายพืชเราได้ง่ายตอนนี้ทั้งทางโคนทางใบส่วนใหญ่จะเป็นจากใบล่างก่อนคุณยาไปล่างๆเนี่ยมันโดนฝนกระทบยังไงมันถึงเป็นไหวคือฝนโดนแรงปะทะแล้วนะแล้วพอเจอไอความร้อนมันก็มาจากพื้นดินก่อนค่อยขึ้นไปสู่ต้นไปสู่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นใบล่างใบโคนเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการก่อนท่านก็ลองไปสังเกตดูแต่ถ้าอยากให้เกิดปัญหาน้อยปิดใบโคนทิ้งสักนิดนึงก็ยังดีถ้ามีเวลานะเราก็ปิดใบทิ้งเอาขึ้นมาสักหัวเข่าเราก็ได้มันก็จะได้มีช่องว่างให้อากาศมันผ่านเทมันก็ช่วยได้เยอะนะการกระทบของน้ำการระเหยของไอความร้อนพวกนี้ที่จะส่งผลกระทบกับทำให้พืชเราเป็นโรคเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นหรือว่าเป็นแล้วก็รักษาได้ง่าย
1: อ
0: าการเป็นไวขึ้นก็ลองดูครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปมันมีแนวโน้มว่าราคาจะขยับแล้วก็เริ่มขยับจริงๆนะคุณสุวรรณยา
1: คุณต้องบอกด้วย
0: แม้ว่าคนในตลาดมันน้อยอ่ะแต่ว่าผักมันเสียเยอะนะตอนนี้ครับ
1: คุณต้องบอกด้วยว่าขยับขึ้นแล้วขยับลง
0: ขยับขึ้น
1: ครับแต่เห็นทางด้านของการทำนายเขาบอกว่าช่วงเดือนตุลาพฤศจิกา
0: ครับ
1: เขาบอกว่าหลากหลายพื้นที่ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของแผ่นดินไหว
0: ก็แผ่นดินไหวใช่ไหม
1: แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องราวของราคาทองและน้ำมันพุ่งกระฉูดแต่ไม่รู้กระฉูดแบบไหนนะ
0: โอ้นี่ต้องติดตามสถานการณ์รอบโลกคุณสุกัญญาเพราะว่าเนี่ยผมก็เห็นข่าวอะไรนะอังกฤษเหรออังกฤษเขาว่าประกาศประชาชนจะอะไรนะเก็บเขาเรียกว่าตุนอาหารตุนน้ำไว
1: ้เออ
0: เออ
1: เพราะว่าอะไรของมันจะปรับ
0: ผู้นำ
1: มันจะเปลี่ยนผู้นำด้วยแล้วก็ปรับราคาของมันจะปรับขึ้นด้วยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับ
1: ด้วยไง
0: มีแนวโน้มว่าจะมีสงคราม
1: เอาอีกแล้ว
0: คือถ้ามีก็สงครามใหญ่เลยนะครับ
1: ถ้ามีมันก็กระทบทุกประเทศอ่ะนะ
0: ใช่ครับเยอรมันเขาก็ที่ผมอ่านข้อมูลนะเขาก็พอเขาก็เสริมกำลังคนแล้วก็เตรียมความพร้อมอ่ะ
1: ทำไม
0: เนาะมันต้อง
1: จริงๆแล้วประเทศเราหรือว่าหลายๆพื้นที่ต่างๆประเทศเนี่ยเขาก็สงบสุขกันมานานด้วยสาเหตุอะไรเนาะ
0: คือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติผมว่านะน้ำมันพวกแร่ธาตุต่างๆนี่แหละแต่ประเทศไทยเราจำดูชิวชิวนะ
1: ไม่ชิวหรอกแต่ยังเข้าไม่ถึง
0: แค่พูดเสียเข้าไม่ถึงเออเนี่ยดูดิสถานการณ์รอบโลกมันก็ค่อนข้างจะแปรผันอาจจะเป็นเหมือนที่คุณสุกัญญาพูดก็ได้ไอ้คำทำนายอะไรเงี้ย แล้วก็

0: ก็ต้อง
1: ก็ต้องระมัดระวัง
0: ฟังไว้อ่ะ
1: เขาเรียกว่าไม่เรื่องไม่ต้องเชื่อแต่ก็ฟังไว้ฟังไว้ก็คือลองเปรียบเทียบดูแต่สุกัญญาก็เห็นมันแม่นมาหลายงวดแล้วนะ
0: หวยเหรอ
1: ไม่ใช่หวย
0: ฟังแม่นมาหลาย
1: พูดเรื่องคำจำหน่ายเรียกมาหวยอะไรลูก
0: ก็เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นจริงแหละคุณสุกัญญาแต่ที่เป็นจริงอะผมคาดว่าแผ่นดินไหวเนี่ยแหละเพราะว่ามันลอยแคลกมันหลายแคลกแล้วนะมันแคลกมาเรื่อยๆเลยอะ
1: เท่ามันจบกันเมื่อไหร่เตี๋ยวเตรียมเ
0: ถอะใช่ครับพอมันแบบแคลกแคลกแคลกมาแบบรวมกันเป็นเส้นใหญ่มาก
1: ทีนี้ตุ้มไม่เหลือเลยเน
0: าะก็แผ่นดินไหวด้วยแล้วก็มันก็ตกผลกับพวกภูเขาไฟด้วยแหละแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรภูเขาสูงสูงอะ
1: ใช่
0: เขาก็อันตราย
1: ภูเขาสูงสูงตึกสูงสูงเดี๋ยวนี้ต้องระวังคุณผู้ฟังเนี่ยแต่อย่างที่หลายท่านหลายคนบอกว่าเอ๊ะสุกัญญาคุณเจ้าไก่ป้าเอ้ยลุงเอ้ยคงไม่ได้ไปเที่ยวตึกไปอยู่ตึกแล้วก็อยู่บ้านนอกทำไรทำสวนกันนะแต่ก็ต้องระมัดระวัง
0: ก็เราอาจจะอยู่พื้นที่ปลอดภัยก็ได้แต่ว่าพวกลูกๆหลานอะไรก็ต้องมาเราใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปรุ่นเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วเขาก็เป็นนี่ครับก็ฟังไว้ก็ดีกว่าไม่มีข้อมูลอะไรอยู่แบบนี้ครับเหมือนฟังรายการเราแหละเหมือนจะตลกขำขันอะไรเงี้ยแต่เราก็มีข้อมูลท่านก็ฟังไว้เอา
1: บางทีก็มีลำแต่ที่แน่ๆข้อมูลนี่ของแท้แน่นอนเอามาจากไร่จากสวนใหญ่ๆที่เขาเจอปัญหากันมาแล้วก็หลายต่อหลายบ้านที่เอาผลิตภัณฑ์ไปใช้มันดีจริงๆแล้วไปปรับแก้ปรับใช้โอ้โหวิธีต่างๆเอามาเล่าให้ฟังในรายการนี้อันนี้แน่นอน
0: ใช่วันนี้ก็มีเรียกคุณพี่ละกันอยู่ที่อบรมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกอบรมมันอยู่ตรงไหน
1: ดิฉันก็ไม่รู้
0: เหรอ อยู่ที่สามโก้แบบก็อ่างทอง
1: เหรออกอะไรนะ
0: อบทม
1: อกทม
0: อบอบอบทมอทม
1: อ๋อ
0: ตำบลอบทม
1: อบทง
0: ทม
1: ทออ๋ออ๋ออบทมทมใช่ไหมทมใช่ไหม
0: เออ
1: ไม่ใช่ทงนะเออทมนะ
0: ไม่ใช่เอออ
1: ยู่อ่างทองเหรอ
0: ใช่ครับก็ใช่ไหมอ่างทองสี่สามก้ออ่ะ
1: ก็น่าจะใช่แล้วนะ
0: แต่ถ้าบางโพสาวบางโพนี่อยู่ในประเทศ
1: อุ้ยจำได้แค่อีสาวบางโพนั่นแหละคุณอะอย่างอื่นเนี่ยจำไม่ได้นะจำได้อยู่สาวบางโพนั่นแ
0: หละก็โทรถามผมก็ตกใจพอดีมีคนแนะนำมาไม่ได้ถามว่าใครนะ
1: จ้ะ
0: อยากได้ยาย่อยย่อย
1: อ๋อคาเลน
0: ใช่ก็แนะนำวิธีการพี่เขาไปเขาบอกว่ามันไถไปแล้วดิทำไงผมก็บอกมันก็ใช้ได้เราก็ยังย่อยพวกที่มันอยู่บนดินแล้วก็ช่วยปรับปรุงสภาพดินพี่เขาก็สั่งไปใช้นะเขาไปติดซองคุณสุกุลนะครับ
1: เท่าไหร่นะ
0: ว่าเอ้ยคนติดซอง
1: อ๋อลองเอาไปดูนะ
0: เขาทำอยู่ประมาณ40ไร่
1: จ้า
0: ก็อธิบายวิธีการทำนาของตัวคาเลนไปเขาบอกออกเข้าใจแล้วแต่ว่าก็ใช้นะก็ส่งมาให้ด้วย
1: แล้วเดี๋ยวงวดหน้านะงวดหน้าถ้าเกี่ยวแล้วนะเกี่ยวแล้วก็อย่าเพิ่งรีบไถนะเอาคาเลนไปแช่อันนี้มันไถแล้วเราไม่รู้ว่าไงก็ลองดูต้องใช้ดูแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ทั้งงวดหน้าน่ะถ้าให้ดีอย่าเพิ่งไถ
0: ใช่ครับไปไถครับหมักไปก่อนครับก็ใช้ระยะเวลาไม่นานหรอก 7-10 วันครับมันก็ย่อยแต่ว่ามันไม่ได้ย่อยให้เราเห็นว่ามันลุยปุ๊อะไรเลยอย่างนี้นะคุณสุกัญญา
1: จ้ะ
0: เพราะว่ามันไม่ได้เคมีครับแต่ว่าเวลารถที่เขาไปไถไปทำให้ท่านเนี่ยท่านลองไปถามเขาเลยว่ามันทำง่ายกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่ติดล้อไม่ติดอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมถามไปหลายท่านนะว่าย่อยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเหมือนเราเอาโซดาไฟไปใส่ในสี่รูตันข้อตันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำงานแบบปูว่า ย่อยแบบอย่างนั้น
1: ไม่ใช่เหมือนไอ้นี่นะไม่เหมือนกับเอาโซดาไฟไปใส่อะไรที่มันฟูอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: เออนั่นแหละอันนั้นเคมีมันก็จะเห็นเลยไงภายใน 1-2 วินาที
1: อันนั้นมันเป็นเคมีมันไวแต่มันก็มีผลเสีย
0: โอ้โหเจอสูดเข้าไปเนี่ยปุ๊บๆๆเข้าจมูกนี่ไม่ได้นะ
1: แต่สำหรับคาเลนเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: มันช้าหน่อยแต่มันได้ผลดีมันทำงานละเอียดไม่ไว
0: ครับเราต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ต้องค่อยๆคุยกับเขาอะ
0: ถ้าเราใช้แบบเคมีพวกนั้นสภาพดินเราก็จะไม่ดี
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เราต้องหวังผลระยะยาว
1: แต่นี่ถามว่าคาเลนใช้บ่อยๆแล้วคุณภาพดินจะเป็นอะไรไหมไม่นะคะเพราะว่าคาเลนตัวนี้มันไปช่วยบำรุงดินด้วย
0: ใช่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับหลายๆท่านที่ผมสอบถามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันลดลงแต่ว่ามันก็ได้ไม่หมดทั้งนาหรอกแต่มันลดลงแล้วก็มันก็ค่อยๆลดลงเพราะหลายท่านนี่ใช้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็รุ่นนี้เอาเป็นรุ่นที่3แล้วนะที่ใช้เนี่ยก็ยังตัดไปใช้อยู่เขาบอกมันก็ลดลงช่วยได้แต่ข้าวมันเขียวประวัติหน่อยเนี่ย
1: อ้าวเขียวที่ประหยัดปุ๋ย
0: เราก็ต้องไปคำนึงถึงเรื่องการทำงานแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของเราด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำงานแบบที่เราบอกอะว่าวัตถุเคมีมันเร็วครับแต่ว่าสภาพดินหรือว่าการทำงานที่จะหวานต่อเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยค่อยๆทำงานไปเรื่อยๆ
1: ค่อยๆใจเย็นๆแต่ละเอียดนะสำหรับคาเลนเนี่ยละเอียดนะคะย่อยละเอียดยิบเลย
0: ครับผม
1: ช้าแต่ได้ผลดี
0: จะช้าได้ปลา
1: เล่มงามงาม
0: เจอสาวงามเจอไม้งามยามควันบิน
1: เ
0: งี้ย
1: แหละมันคนละอันกันนะความหมาย
0: ความหมายก็ลางใช่ไหม
1: เออไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: เออช่างจะเปรียบเน
0: าะก็หลายท่านก็บอกเจอไม้งามยามขวัญบินตังกูไปเสียยังไงแล้วเพิ่งมาเจอรายการมึง
1: เอออันนี้แน่นอนอันนี้ตรงประเด็น
0: อันนี้ตรงเลยใช่ไหม
1: ใช่อันนี้ตรงเลยตรงประเด็นเลยมัวไปเสียตังทั้งอื่นเนี่ยกว่าจะมาเจอกันอุ้ยไม่เหลือแล้วแต่ตังเนี่ย
0: ขวัญบินแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่แนะนำนะผมก็ไม่ทราบว่าใครนะครับเพราะว่าแถวนั้นมันก็เป็นอำเภอติดกันนั่นแหละแต่รู้สึกว่าพี่เขาจะบอกว่ามีพี่ที่เขาแนะนำอยู่ลาดตาดอยู่เมืองสุพรรณบุรีครับก็คงมีญาติพี่น้องอยู่แถวๆนั้นนะส่วนใหญ่ก็ญาติพี่น้องกันทั้งนั้นแหละที่สุพรรณครับแต่ละบ้านนะ
1: ใช่
0: แต่ละหลังก็จะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่โอ้ยรู้ดีอีกแล้ว ทำอย่างก็ไปอยู่กับเขานะถึงจะรู้ว่าเขาไม่ถูกกัน
0: คือไอ้ที่ไม่ถูกกันคือนิสัยของแต่ละคน
1: อันแน่นอนคนเราบ้านหลังเดียวกันนิสัยยังไม่เหมือนกันเลย
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เออลูกเกิดมาท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันก็ยังนิสัยไม่เหมือนกันเลย
0: นั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องทำมาหากินเราบอกกันไปเถอะต่างรถก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีรายได้ต่างคนต่างมีกำไรก
1: ็ไม่มีใครมายืมเงินกัน
0: อ
1: ะ
0: เออไม่มีใครมาเดือดร้อน
1: ครับ
0: พี่น้องไง
1: ใช่
0: ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: คืออย่าง
0: เนี้ยมีคิดยาวๆหน่อย
1: เออมีพี่น้องกันอยู่ 3-4 คนน่ะบอกกันเถอะพี่น้องกันญาติกันบอกไปเถอะจะได้หากินกันได้หากินกันคล่องกันไม่เดือดร้อนกัน
0: ถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: เออเดี๋ยวก็มาหยิบมายืมอะไรเงี้ยท่านก
1: ็แต่ถ้าบอกแล้วไม่เอาเออเอาบูมิโนไลฟ์7ไปใช้ดิเอาคาเลนไปแช่ย่อยสไลฟ์ฟางเดี๋ยวนี้ก็ไม่จุดฟืนจุดฟางกันแล้วอ้าวพืชผักยืนตายต้นเอาสึนามิไปใช้บอกแล้วไม่ฟังนี่ให้มาบอกตัวกัญญานะ อันนี้ถือว่าเราบอก แล้วถ้าเขาฟังหรือไม่ฟังเอาเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ก็ว่ากันอีกทีนึงไง
0: เออใช่
1: เออขอให้ได้บอกอย่างป้าแหววน่ะแกบอกวิถ้ามีไม้หรือว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านเปิดไม้24ชั่วโมงป้าแหววคงไม่นั่งประชาสัมพันธ์แล้วล่ะ
0: รู้กันทั่วตลาดเลยป้าแหววยังบอกผมเลยว่าบางทีป้าไม่ได้ไปขายของเลยนะพอถึงวันที่ไปขายของวันพุธอะไรเงี้ย
1: จ้า
0: โอ้ชาวบ้านมาหาที่แสงรถเยอะแหวว
1: จ้า
0: ก็พูดถึงแกในรายการน่ะ
1: โอ้ฉันฟัง
0: แกดัง เออฝากอุดหนุนด้วยหลายๆท่านก็ฟังรายการเราอาจทางเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อเนี้ย
1: ค่ะค่ะก็จำพ่อแววได้แหละ
0: สไตล์การคุยนะพ่อกับพ่อแม่ล่ะ
1: พ่อกับพ่อแม่เออพ่อกับพ่อเนาะลุงแลลุงอะไรหลายๆอย่างก็จำได้นะแต่บางท่านบางคนเราไม่ได้คือไม่ใช่จำไม่ได้แต่คือเราไม่ได้คุยกันไงไม่ค่อยได้คุยก็เลยทำให้แบบว่าเราก็จะจำได้สำหรับคนที่แบบโทรมาบ่อยๆสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เยอะๆอะไรเงี้ยพ่อแววก็โทรมาบ่อย
0: โถเวลาไม่ได้รับอะไรเงี้ยที่จำได้เพราะว่า
1: เวลาไม่ได้รับก็บ่น
0: ไม่รับโทรศัพท
1: ์เออเนี่ยจำได้กันตรงบ่นเนี่ยจำได้กันตรงบ่นเยอะเนี่ยพ่อแววอ่ะ
0: มาดูราคาดีกว่า
1: ดูราคามาดูราคา
0: เดี๋ยวแกโดนว่าเดี๋ยวแกโดนว่าจะโดนดุอีก
1: เดี๋ยวจบรายการพ่อแหววโทรบ่นอี
0: กโทรไปหาคุณสุกัญญานะพ่อแหวว
1: เฮ้ยดูเพราะว่าหนูไม่รับหรอกรู
0: ้มาเริ่มกันนะครับราคาก็เป็นราคาจากตลาดสี่มุมเมืองครับก็วันนี้วันที่21กันยายนแล้วเหรอ
1: ใช่วันนี้วันที่21แล้วนะป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บฉันจะไปเดือนตุลาแล้วนะจะปีใหม่แล้ว
0: โอ้โหไวมากครับเพิ่งโดนหวยกินไปหยกหยก
1: นี
0: ่โดนอีกแล้ว
1: นี่วันที่หนึ่งก็จะรวยอีกแล้วเนี่ยคุณอย่ามาพูดว่าโดนหวยกินใหญ่ใหญ่ใหญ
0: ่เริ่มจากกวางตุ้งครับวันนี้12บาทนะครับอุ้ยขึ้นช้าราคาดีวันนี้ขึ้น100บาทนะครับคณะ14บาทคณะยอด18บาทตะการหอม25บาทผักบุ้งจีน20ใบกระเพรา15แมงลัก25โหระพา20ต้นหอม60ผักชีไทย80ผักชีลาว60ผักกาดขาวลุย17บาทกะหล่ำปลี8บาทนะครับก็เป็นผักใบเบอร์สวยมาดูผักลูกเบอร์สวยกันบ้างนะครับวันนี้แตงกวาแตงร้านแตงไทยอ่อน15บาทถั่วฝักยาวก็ราคาดีครับ45ถึง48บาทมะเขือเปราะ18บาทมะเขือยาว15บาทมะละจีน24บาทมะละกอดิบนะครับ10บาทมะเขือเทศสีดา20บาทพริกขี้หนู45ถึง50ขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยงนะครับ80บาทยำเขียวยำแดง30บาทพริกเหลือง70บาทตัวเปลี่ยม14บาทมะเขียวอ่อน7บาทมะเขือพวง38บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ปลูกแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปฉีดพ่นพืชที่เราปลูกนะก็ลองติดต่อตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุกัญญาให้ไว้แหละของอาบุญนอกกับลายสุดเจ็ดคุณเล็กไปใช้ก่อนก็ได
1: ้
0: ครับสองคนนี้ก็ใช้ดีนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกกำลังใจที่อุดหนุนนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันด้วยก็ฝากไว้สำหรับรูมิโนลายศูนย์เจ็ดมีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ใครสั่งชุดใหญ่ยกแก๊งเรามีเสื้อแขนยาวให้นะคะแล้วก็คาเลนสำหรับการย่อยสลายต่อสั่งเขาดิดเขาเด้งและรวมไปถึงสึนามิของเราผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็มียาฆ่านอนยาขาเพี้ยยาขาแมลงเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเราก็มีจัดจำหน่ายขึ้นชื่อว่าในเรื่องราวของการเกษตรมีครบหมดสอบถามกันได้0894780889ค่ะ0894780889วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุกัญญาได้ใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจกับการติดตามรับฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลั่นคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

ะวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปฏิหาริยกรังพุทธรูปังอหังวันธามิสัพพ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเพลงที่จบลงไปชื่อเพลงพระครูด็อกเตอร์พระครูพัฒนธรรมคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมรามเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีทางไปเขื่อนป่าสักเยื้องๆกับที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมครับผมเป็นลูกศิษย์แล้วก็ได้บวชเรียนที่นั่นครับท่านก็เป็นพระอุปัชฌาย์ผมก็เลยแต่งเพลงนี้ให้กับท่านเรียกว่าโด่งดังไปทั่วประเทศคนรู้จักกันทั่วประเทศทั่วโลกครับคนฟังคนไทยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ฟังอาจารย์ทางออนไลน์ชอบเพลงนี้ว่ากันครับก็เลยเปิดให้ฟังครับใครจะฟังช่วงไหนก็แล้วแต่ครับยินดีครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกเนี่ยนะครับและก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่เหมือนกับที่ผมอ่านข่าวปกตินะครับติดตามรับฟังดูแล้วเหมือนไร้สาระนะแต่ไปฟังไปฟังมาเอ๊ะมันมีสาระแฮะครับสั้นๆแต่คมๆลึกๆครับกันแหนกันแหนเรื่องของตอนนี้กำลังกระแสคือหลังจากการโกงสอบท้องถิ่นครับจับตัวใหญ่ไม่ได้ก็จับตัวเล็กก็โอเคประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้แหละตัวใหญ่เขาไม่ทิ้งล่องลอยแล้วครับแต่ตัวเล็กโดนล่องลอยหมดระดับนายกอบตอบตนายกเทศบาลโดนหมดครับแต่ระดับบิ๊กไม่โดนฝ่ายการเมืองไม่มีแต่ผมถามว่าฝ่ายการเมืองไม่มีเนี่ยเป็นไปได้ไหมเงินเป็นพันๆล้านอ่ะมันจะใช้ให้ตัวเล็กกินคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มึงต้องส่งตัวใหญ่ด้วยและตัวใหญ่มันไม่ได้มันได้แต่ปลาหมอขากดำปลาซิวปลาสร้อยมันไม่ได้ปลาซิวปลาสร้อยมันได้แต่ปลาหมอข้างดังไม่ได้ครับคุณฟังครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของที่กำลังเป็นกระแสคือเรื่องของอิสราเอลเราไม่ได้รังเกียจนะชนชาติทุ่งชนชาติที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเราไม่ได้รังเกียจแต่เข้ามาแล้วเป็นนักท่องเที่ยวมาสร้างความสุขสนานแล้วมาจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของเขาไม่ได้มาแบบทัวร์ศูนย์เหรียญของคนจีนอย่างนั้นเราก็ไม่ยอมนี่เข้ามาแล้วมาตั้งลกลากอย่างนี้สิมากว้านซื้อที่ดินและที่สำคัญที่สุดเราคนไทยมันขายชาติไหมแล้วทำบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยให้เขาไหมถามว่าคนไทยเราคนธรรมดาทำบัตรประชาชนได้ไหมมันขึ้นอยู่กับใครอ่ะบัตรประชาชนขึ้นอยู่กับใครทำให้เขาทำไมอ่ะเขามีความดีอะไรให้กับประเทศไทยเราต้องไปทำบัตรประชาชนให้เขาเป็นคนไทยแล้วเขาก็กว้านซื้อที่ดินเราลูกหลานมันจะด่าบรรพบุรุษจันไรที่ดินของกูจะเติบโตขึ้นมากูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กูอยากมีที่ดินเป็นของกรรมสิทธิ์กูต้องไปซื้อไก่ชาวต่างชาติเหรอนี่แหละครับผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่สะท้อนความรู้สึกของคนไทยไงครับและไอ้คนขายชาติมันไปออกบัตรประชาชนให้เขาอะใครล่ะครับใครเป็นผู้ออกบัตรสำนึกจิตใต้สำนึกของความเป็นคนไทยมีไหมเท่านี้แหละหรือมึงเห็นแค่เงิน400,000-500,000ที่ไอ้คนจีนมันซื้อมาจากนายอำเภอคนหนึ่งหรือเทศบาลคนหนึ่ง500,000 บาทแล้วมันได้บัตรประชาชนแล้วมันก็มาทำความเจริญแย่งอาชีพคนไทยทำนี่แหละครับมันเป็นผลพลอยได้ของพวกมันเราหวงแหนประเทศไทยของเราแค่ตารางนิ้วแค่แมวดิ้นตายเราก็ไม่ยอมให้ใครเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยเราดูที่ให้เช่าตั้ง99 ปีลูกหลานมันอยู่กันยืดยาวแล้วมันโผล่มามันก็บอกว่าที่ดินของมันเป็นไงเราต้องสู้รบนักรบเราทหารไทยเราต้องตายเป็นเบื่อเพราะเราเอาที่ดินของเรากลับคืนเราไม่ได้ขโมยมันเลยนะแต่มันมาอยู่ของเราจนกลายเป็นว่ามันที่ดินของมันอะทั้งสระแก้วทั้งจะอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ต้องพูดถึงแต่อิสราเอลกำลังที่จะลุกลามเราเนี่ยเราต้องขจัดตั้งแต่เริ่มต้นครับคุณผู้ฟังลองฟังดูนะครับช่างฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับคุณผู้ฟัง
1: ชาวอิสราเอลนะครับมีรายงานจากข่าวต่างประเทศเองบอกว่าชาวอิสราเอลเองเนี่ยก็มีการแห่ย้ายออกจากถิ่นฐานนะปีหนึ่งเนี่ยนะครับกว่า 50,000 คนมุ่งหน้ามาสู่ทวีปเอเชียต้องจับตาดูนะประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะเป็นจุดหมายหลักของชาวอิสราเอลในการที่จะมาปักหลักยาวครับไปดูรายงานของสถานีวิทยุสาธารณะแห่งชาติสหรัฐหรือ NPRที่มีการเปิดเผยรายงานออกมาว่าชาวอิสราเอลจำนวนมากกำลังเลือกที่จะย้ายออกจากประเทศนะครับซึ่งผลการศึกษาเนี่ยเขาประเมินว่าอาจจะมีจำนวนสูงถึงปีละกว่า 50,000 คนท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อความขัดแย้งการเมืองภายในและความไม่แน่นอนต่ออนาคต โดยรายงานบอกว่ากลุ่มที่ย้ายออกเป็นคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาสูงโดยเฉพาะผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีแล้วก็อาชีพที่สามารถทำงานทางไกลได้ไม่จำเป็นจะต้องผูกพันผูกชีวิตไว้กับสถานที่ทำงานในอิสราเอลแล้วก็สามารถเลือกย้ายไปพำนักในประเทศอื่นได้ง่ายด้วยหลายประเทศในเอเชียก็เลยกลายเป็นจุดหมายล่ะครับที่ได้รับความสนใจรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไทยด้วยซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ทำงานทางไกลขณะที่ไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ชาวอิสราเอลเนี่ยมักจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับ
2: ล่าสุดเนี่ยนะคะทางดร. อโรนา ฟิชเชอร์คำเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวไทยเอ็มคอตนะคะพูดถึงทั้งชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่เดินทางเข้ามาระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยเธอบอกว่ามีชาวอิสราเอลพำนักระยะยาวในไทยประมาณ 8,000 ถึง 9,000 คนขณะที่แต่ละปีก็มีชาวอิสราเอลเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 400,000 คนนะคะทางท่านทูตคนนี้ระบุนะฮะบอกว่าไทยเนี่ยนะให้การต้อนรับชาวอิสราเอลในลักษณะที่บางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบเรานะก็คือเราให้การต้อนรับดีแหละนะเพราะว่าชาวอิสราเอลเนี่ยเวลาเข้าไปประเทศอื่นค่อนข้างจะถูกต่อต้านนะคุณผู้ชมเธอในย้ำบอกว่าชาวอิสราเอลส่วนใหญ่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแสวงหาความสงบแล้วก็ไม่ได้ต้องการนำความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยติดตามมาด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขของผู้ที่ย้ายออกจากอิสราเอลประมาณสัก 50,000 คนต่อปีนั้นก็เป็นค่าประมาณของผู้ที่ย้ายออกจากประเทศไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนั้นจะย้ายถาวรหรือว่าไม่เดินทางกลับขณะเดียวกันตัวเลขของชาวอิสราเอลพำนักระยะยาวในไทยประมาณ 8-9,000 คนก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดนั้นตั้งถิ่นฐานถาวรหรือว่าถือสถานะนะคะเป็นผู้พำนักถาวรในประเทศไทยค่ะ
1: โดยรายงานบอกว่าแต่ว่าเมื่อประกอบกับกระแสคนหนุ่มสาวและก็แรงงานทักษะสูงที่กำลังมองหาจุดหมายใหม่นอกประเทศต้นทางตัวเลขนี้เป็นที่น่าจับตาครับว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเองอาจจะกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของชาวอิสราเอลที่เลือกเปลี่ยนจากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะสั้นมาเป็นการพำนักในระยะยาวได้ครับ
3: ฝากท่านผู้ชมติดตาม
1: การใช้นอมินีให้เป็นคนไทยเนี่ยจัดตั้งบริษัทแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีล่าสุดทาง DSI มีการออกหมายเรียกพยาน10รายด้วยกันเพื่อมาให้ปากคำในกรณีที่มีนายทุนชาวอิสราเอลนะครับประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วให้คนไทยเป็นนอมินีจัดตั้งบริษัทแทนจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดด้วยกันก็คือพื้นที่อำเภอบางละมุงและพื้นที่พัทยาในจังหวัดชลบุรีได้พบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลที่ชื่อว่านายไมมอนเดวิดมาเซียโนซึ่งมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และก็รายการทรัพย์สินจำนวนมากภายในพื้นที่ของภาคตะวันออกแล้วก็ยังเป็นผู้ประกอบการตัวจริงในส่วนของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดนะครับนี่หลายบริษัทเลยนะรวมมูลค่าหลายพันล้านบาทโดยมีการให้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีนะครับซึ่งก็เป็นเหตุให้ DSI รับเรื่องไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษลงหมายเลขคดีที่ 135/2569 ซึ่งส่วนของความคืบหน้าเองคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพนักงานสอบสวนได้มีการพิจารณาออกหมายเรียกพยานมา10รายให้เขาให้ข้อมูลปากคำเพื่อชี้แจงรายละเอียดสำคัญต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของตัวนายไมมอนเดวิดมาเซียโนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับข้อมูลที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดแล้วก็บริษัท Lotus Paradise Development จำกัด
4: ค่ะโดยจะมีการสอบถามนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มดำเนินการเนื่องโดยพบว่าหลายบริษัทก็เปิดมานานหลายปีดังนั้นจึงต้องแน่ชัดค่ะว่ามีการประกอบธุรกิจจริงหรือไม่พยานทั้ง10รายนี้ก็จะประกอบไปด้วยคนที่สามารถยืนยันได้ถึงกรณีการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการเงินและบัญชีของบริษัทเพื่อจะสามารถวิเคราะห์ได้ถึงลักษณะของธุรกิจการดำเนินงานประกอบธุรกิจก็ต้องย้ำว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐานเอกสารตามที่พยานมอบไว้ให้จึงยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกบุคคลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีกับกรรมการบริษัทหรือบุคคลใดทั้งสิ้นทางนี้หากมีประเด็นเพิ่มเติมจากการสอบปากคำพยานทั้ง10รายก็อาจจะมีการออกหมายเรียกพยานรายอื่นให้เข้าให้ข้อมูลตามลำดับนะคะซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นบอกว่ากรณีของรับใบโยเซฟชาร์ดแคทเตอร์พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันเนื่องด้วยต้องประเมินจากพยานหลักฐานและคำให้การของพยานเพื่อดูในส่วนของความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในจังหวัดต่างๆอาทิมีเครือข่ายของนายโยเซฟเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในจังหวัดภูเก็ตหรือไม่เพื่อดูว่ามีพฤติการเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบการสาธารณสุขหรือพรบควบคุมอาคารหรือไม่หากมีองค์ประกอบเข้าขายตามบัญชีแนบท้ายกฎหมาย DSI จะได้ดำเนินการเสนออธิบดี DSI รับเป็นคดีพิเศษต่อไปค่ะ
1: โดยผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมมานะครับว่ามีกลุ่มชาวอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายไมมอนเดวิดมาเซโนกรรมการบริหารบริษัทโคซี่บิดบิลจำกัดบริษัทโตตัสพาราไดซ์เดเวลลอปเมนต์จำกัดโดยบริษัทซิลาโทลดิ้งจำกัดคดีพิเศษที่135/2569พบว่ามีเครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรีอยู่อย่างน้อยถึง14บริษัทด้วยกัน
0: อย่างน้อยนะครับชลบุรีถ้าไปภูเก็ตนี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นบริษัททางภาคตะวันออกก็เยอะครับเขากำลังลุกเราอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าราชการเราจะเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับ
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: น้ำมันสกัดเย็นน้ำมันสกัดเย็นเรามี3ชนิดครับทั้ง9ชนิด1ขวด60เม็ดครับแล้วก็น้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำอีก1ขวด60แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีก60แคปซูลคือจะเลือกแบบไหนถ้าซื้อน้ำมันมะพร้าว2แถม1จะซื้อน้ำมันมะระขี้นกกับน้ำมันงาดำผสมกันก็2แถม1เช่นเดียวกันแต่ถ้าซื้อน้ำมันสกัด9ชนิดครับอันนั้นไม่แถมซื้อ2ก็ปกติราคาปกตินะครับสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับหมดเวลาเราคงต้องรับลากันครับผู้ฟังครับเวลาเพียงน้อยนิดแต่เราก็ให้ความสุขกับคุณผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับ

ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

0: แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
1: วันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใด
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่าง
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะสมาคมวิศวกรแนะตรวจสอบโครงสร้างคานคอนกรีตหลังเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาโอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่ายังไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนหรือสาเหตุที่แท้จริงได้แต่ความเห็นในเบื้องต้นจากการวิเคราะห์รูปถ่ายคลิปวิดีโอแต่เท่าที่สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีข้อสังเกตว่ารางที่เกิดไฟไหม้เป็นเพียงรางจ่ายกระแสไฟรางที่3ไม่ใช่รางวิ่งและเนื่องจากกระแสไฟที่ถูกปล่อยผ่านรางนี้เป็นกระแสไฟตรงแรงดันสูงเช่น750โวลต์หากมีการลัดวงจรหรือมีจุดต่อหลวมเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสไฟซึ่งมีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสและทำให้โลหะที่ตัวรางนั้นหลอมละลายได้ส่วนประกายไฟที่หยดลงมาบนพื้นถนนนั้นน่าจะผ่านช่องที่เจาะใต้ท้องคานสะพานรูปกล่องช่องดังกล่าวอาจทำไว้เพื่อการซ่อมบำรุงส่วนด้านบนของโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตยังไม่ชัดเจนว่าจุดโลหะล้อมเหลวที่ติดไฟหลายผ่านรูที่เจาะพื้นด้านบนตรงส่วนไหนเบื้องต้นคาดว่ารูที่เอาไว้สำหรับหิ้วชิ้นส่วนการประกอบตอนก่อสร้างหรือเป็นรูที่เจาะไว้สำหรับงานระบบคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าความร้อนและเพลิงไหม้ดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากจะกระทบต่อโครงสร้างคานคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้และผ่าพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักและตกสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ตำบลชนแดนวัดปริมาณฝนได้ 146.5 มิลลิเมตรทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลชนแดนตำบลลาดแคตำบลสาลาลายตำบลตะกุดไรตำบลซับพุทธาตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางประกอบนั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าชำระความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีหวังสร้างความปรองดองในสังคมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขโดยระบุก่อนการประชุมว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความสามัคคีและสร้างความปองดองในสังคมหลังตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการและประชาชนรวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยนายประกรณ์ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและนำสังคมกลับคืนมาสู่ความสงบสุขโดยประเด็นสำคัญคือการนิรโทษกรรมผู้ที่อยู่ในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงกรณีที่มีการดำเนินคดีไปแล้วจะต้องมีการยุติหรือจำหน่ายคดีและดำเนินการลบประวัติอาชญากรรมให้เรียบร้อยพร้อมระบุว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับบทเรียนจากความขัดแย้งทั้งในด้านการเมืองสถาบันและองค์กรต่างๆจึงไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกพร้อมมองว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถือเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยและเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันหากใช้อารมณ์มาปะทะกันอาจนำไปสู่ความแตกแยกทั้งนี้คณะกรรมการต้องการให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตได้รับการชำระสาสางเพื่อเป็นบทเรียนและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตที่ทุกคนจะยึดพึ่งรายงานครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เรื่องราวของความรักมีทั้งสมหวังและผิดหวังนะไม่ใช่ว่าฝ่ายหญิงนะจะผิดหวังอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายชายก็ผิดหวังอยู่ร่ำไปนะครับเดี๋ยวนี้นะสวยเลือกได้หลายคนสำหรับท่านหญิงนะครับทำให้ชายที่หมายปองอกหักแม้กระทั่งว่าคบกันมานานแสนนานนะครับตกล่องปองชินว่าจะเข้าสู่ประตูวิวานะฮะแต่ปรากฏว่าเพียงไม่กี่วันไปเจอชายอื่นซึ่งหล่อกว่ารวยกว่ามีความพร้อมมากกว่าก็ทำให้หญิงนั้นปลิ่นใจไปรักชายใหม่นะครับทำให้คนที่รักมาแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยวาดฝันไว้ว่าจะครองครูเข้าสู่ประตูวิวาแล้วก็อยู่กินด้วยกันจนแก่จนเฒ่ามีลูกมีหลานปรากฏว่าต้องอกหักช้ำใจกันไปทีเดียวนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสุดท้ายคืออ้ายเจ็บไผ่พงศธรนะครับส่งมอบพยัญเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะก็มีบทเพลงที่หลายท่านต่อว่าต่อขานฝ่ายหญิงเขาบอกว่าไม่แน่ฮะไปคลองรักกันกับชายอื่นนะก็มีการประชดประชันข่าวหลังอกหักอย่ามาหาอีกนะอะไรประมาณเนี้ยเป็นอันว่านะฮะเรื่องราวของคนเนี่ยมันมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะไม่หลอกไปหลวงด้วยนะครับมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติญาติทุกท่านด้วยนะครับเฉกเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับช่วงนี้มีฝนตกเยอะมากมีน้ำไหลหลากหลายท่านนี้ก็น้ำท่วมบ้านทรัพย์สินเสียหายมากมายน้ำท่วมนาท่วมได้สัตว์

ี้ยงได้รับอันตรายยังไงก็แล้วแต่ท่านต้องดูแลตัวท่านเองและครอบครัวของท่านให้พ้นภัยจากสัตว์เลื้อยคลานจากพายุถล่มหรือจะเป็นน้ำนะไหลหลากลงมานะครับอาจจะพัดนะตัวท่านหรือสิ่งของที่ท่านรักสูญเสียหายยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเอาชีวิตไว้ก่อนนะครับด้วยความรักด้วยห่วงใยเนาะแถบแม่น้ำนี่แหละแถบคลองแถบอำเภอตามจังหวัดต่างๆสถานที่ต่างๆที่น้ำเคยท่วมมีน้ำมากขึ้นก็ทำให้โอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็เก็บข้าวของนะให้พ้นให้พ้นน้ำท่วมจะได้ไม่เสียหายแล้วก็ที่สำคัญครับงูเยี่ยวเขี้ยวขอหรือปลั๊กไฟเนี่ยต้องดูอันตรายไฟฟ้านะครับควรจะต้องตัดเพราะแล้วน้ำท่วมปลั๊กหรืออะไรมันจะทำให้ดูดถึงกับเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับหรือไฟช็อตอันตรายมากๆนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์และก็ผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นสุดหนึ่งยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นและสูตร2ยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถรวมทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันครับและวิสซอนผีพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคุณดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพย้ายเพียงยาหลายท่านทานแล้วของใกล้จะหมดหลายท่านทานไปแล้วของหมดแล้วก็หยุดไปนานอยากจะทานต่อทานเพิ่มเติมก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์และลูกค้าใหม่ลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับหลายท่านมี LINE หลายท่านมี Facebook สั่งซื้อทางนั้นของสุภสิทธิ์ก็ได้หรือจะสั่งซื้อโดยตรงโดยโทรศัพท์เข้ามือมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ค่ะ0836931999สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเข้าไปเพื่อดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับมีข่าวสารนะครับที่นำมาฝากกันนะครับข่าวสารนะสุภสิทธิ์เข้าไปดูข่าวสารแล้วทำให้นะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเนาะมากมายข่าวสารเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับแต่ข่าวตรงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเกี่ยวข้องกับฝนตกหนักนี่แหละนะครับนั่นคือเมื่อวันที่20กันยายน2569ที่ผ่านมาเจ้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างสระแก้วจุดวังน้ำเย็นเข้าตรวจสอบเหตุพระสงฆ์ถูกน้ำดูดลงท่อเสียชีวิตภายในสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำลิดผลโพธิญาณหมู่9ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะสุภสิทธิ์เคยไปราชการนะที่วัฒนานครและขับรถไปดูวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นสระแก้วนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 16:30 นาทีโดยมีนายวิทมนบุญลาหัวหน้ากู้ภัยสว่างสระแก้วจุดวังน้ำเย็นพร้อมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือพบผู้เสียชีวิตถูกนำขึ้นมาจากน้ำจึงทำ CPR นั่นคือกู้ภัยกู้ชีพนั่นเองนะครับแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทราบก็คือพระชัยพรอินทวีโรเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมก่อนนำร่างส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นพระชาญธนปาโลพระลูกวัดที่จำพรรษาอยู่ภายในสำนักปฏิบัติธรรมเล่าว่าช่วงบ่ายเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลลงคลองบริเวณด้านหน้าสำนักสงฆ์ขณะนั้นพระชัยพรเห็นต้นหญ้าและเศษวัสดุต่างๆขวางทางน้ำจึงลงไปเก็บกวาดเพื่อเปิดทางแม้กระแสน้ำจะไหลแรงแต่ระหว่างนั้นกลับถูกน้ำดูดลงไปในท่อและไปโผล่อีกฝั่งโดยท่อที่เส้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตร
กระทั่งชาวบ้านสังเกตเห็นจีวรจึงไปตามพระมาช่วยตรวจสอบและพบว่าเป็นพระชัยพรด้านชาวบ้านโดยชาวบ้านหญิงรายหนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับสำนักปฏิบัติธรรมเล่าว่าเห็นจีวรพระอยู่บริเวณด้านล่างของท่อน้ำจึงเกิดความสงสัยและไปตามพระมาช่วยดูก่อนทราบว่าเป็นเจ้าอาวาสโดยพระชัยพรเป็นพระที่ขยันชอบลงมือทำงานด้วยตัวเองและมักช่วยพัฒนาสถานที่อยู่เสมอคาดว่าขณะลงไปจัดการต้นหญ้าและสิ่งกีดขวางทางน้ำท่านอาจเสียหลักและถูกกระแสน้ำดูดเข้าไปในท่อจนเสียชีวิตนะครับต่อมาในช่วงค่ำหลังจากแพทย์ชันสูตรเสร็จสิ้นได้มอบร่างให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิจัดการแต่งศพก่อนนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดวังน้ำฝนตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสักแก้วนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะครับนี่คือข่าวสารที่นำมาบอกกล่าวเล่าขานเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะยังไงก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังการทำคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนนะเพราะอะไรนะที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รุนแรงมันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะครับไม่ให้เกิด เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกจึงเอาข่าวนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะไปทำแบบนี้หรือประชาชนทั่วไปที่จะทำแบบนี้ให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วค่อยทำกันนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับก่อนจะฟังสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาฟังเพลงนี้กันก่อนครับตั๊กกะแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าคืนใจให้กันครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจือกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่มาเป็นสารสกัดในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นเป็นระดับพรีเมียมนะครับอย่าให้ญาติเพื่อนเจ้าอย่าได้ดื่มกับกาแฟชั้นยอดชั้นเลิศคุณภาพสูงนะครับสุภสิทธิ์เลยจัดสรรตรงนี้ระดับพรีเมียมทั้งหมดที่คนทั่วโลกนี่ต้องการทั้ง24ชนิดที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยุนใจด้วยกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ต้องมาชงกับน้ำร้อนนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีคนทั่วโลกนิยมนะฮะแล้วก็ราคาแพงมากครับ ใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวิโอไกโคไซด์ให้กับวันแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคอะไรก็ดื่มได้ดื่มดีใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บมีเซลมอนโคเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารเลตัวช่วยในการย่อยหันดีทอลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียวจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเซตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละ1ล้าน1แสนบาทเฮเลนจื้อสมกดีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีและสารสกัดทั้งหมดที่บอกกล่าวแล้วขานไปแล้วนำมาชงกับน้ำร้อนและดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพประทังชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับแล้วก็วิซอนครับวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูบินเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาโรค CVS Computer Vision Syndrome จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายสุภสิทธิ์ดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube TikTok เนี่ยและการทำงานทำการได้วันละเป็น10ชั่วโมงไม่ไหวต้องทานวิซอนด้วยนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับส่วนสุดยอดสุนทรีบำรุงกายตาสุภสิทธิ์และวิชันโอ้ยได้รับความนิยมอย่างยอดเพียงยอดแย่อย่างต่อเนื่องและยาวนานถ้ารวมตั้งแต่เป็นคุณแผนนักพิมพ์สุด1สุด2ด้วยก็ตก20ปีแล้วล่ะนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขเป็นสุนไพเพื่อสุขภาพประมงสุขภาพจึงใช้เวทองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประโภมวลเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานกำดันไขมันก็ดื่มก็ทานได้เบาหวานกำดันไขมันก็ทานได้แล้วก็ท่านชายครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากันเองการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยเนื่องเราต่อมลูกหมากสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยก็ทานได้ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยต้องทานเพื่อเสริมสร้างร่างกายชนิดว่าหิวแห้งหย่อนยันแป้งยังปะไม่ติดเนี่ยมาฟื้นฟูบอกเรื่องราวของเลือดลมดีแรงก็ดีไปหมดโอกาสกระดูกผูกกระดูกพุ่นสูงสำหรับผู้สูงวัยทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่น2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นทานทุกวันดีทุกวันกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสับกระส่ายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยชาปรือมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ทำให้กินข้าวได้นอนหลับอายุยืนยาวปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดหนังอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินก็ทานแล้วจะปัสสาวะปกติทายปกตินะท้องถูกผูกเป็นพันละดึกเนี่ยทานแล้วก็ระบบขับถ่ายดีนะครับทำให้สมองความจำดีบำรุงผิวพรรณให้สดใสดวงกว่ายด้วยนะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ต้องทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินนะครับบรรจุ60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคือติดเตียงป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านกระดูกผุกระดูกพุ่นหลายท่านนอนเป็นผักเลยทาน2ส่วนร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทรวมกันมาก็ได้หรือจะนะหารกันมาก็ดีเนาะไปแบ่งกันกับโปร4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือ2สูตรรวมกันก็ยินดีครับทุกสิ่งทุกอย่างสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์0836931999โทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับแล้วก็หลายท่านส่งไปแล้วนานยังไม่ได้รับก็โทรมาถามได้นะครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกันต่อเลยกับเอกราชสุนทรภูมิร้องให้สองหนและตามไปด้วยพุ่มพวงดวงจันทร์ดาวเรืองดาวโรยครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออทำ
1: ไรกลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี
1: ้ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาคนอื่นเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับคือกล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะติดตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตร
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่าม
2: ัน
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
4: ผมแหมบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบพระคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให
5: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
3: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
8: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับจากปากจากใจสำหรับผู้ที่เอาไปทานแล้วเอาไปดื่มนะกาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาตรงปกไม่โกหกไม่จกตามีทะเบียนยามีออยคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารสามารถสอบถามเพื่อความแน่ใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ซื้อที่ร้านเจมูปาโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันเอียนป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีช็อกกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแกตาครีนนครสวรรค์มีชววิสอนนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนนะครับคุณป้าสำเนียงอนันต์สลุงตำบลโคกสลุงอำเภอพระนางนิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณล้อมรวยสันเทียตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายกาแฟ2กล่อง500บาทคุณสุพันธ์นีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟ5กล่องวิสอน1กล่อง 1,900 บาทคุณประชุมเคนสุขตนตากฟ้าเพื่อตากฟ้านครสวรรค์ชื่นชมมากเลยพระยาดื่มพยาเอาไปทานนะสุด1สุด2เนี่ยปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้ยกแขนไม่ขึ้นนะก้าวขาไม่ออกทุกวันนี้ก้าวขายกแขนขึ้นแข็งแรงขึ้นนะสั่งเต็มโปเลยสุด1 3กระปุกสุด2 3กระปุก 1,400 บาทคุณบุญชูใจมั่นตำบลระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีสุด1 2กระปุก700บาทสุด2ยังอยู่นะครับคุณวัชรีเฉลยสมตะวันโคกม่วงผาชีพระนครศรีอยุธยาสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทไม่เสียค่าจัดส่งนะครับคุณสมชายมะลิทองตะวันเที่ยงแท้อำเภอสังบุรีจังหวัดชัยนาทสุด1 6กระปุกสุด2 6กระปุก 2,800 บาทครับคุณอำพรบัวมีตะวันสะพานหินอำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทครับคุณยายสำรวยแก้วเนตรตัวท่าข้ามค่ายปรายจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีสุด1สุด2กาแฟ2กล่องนะครับสุด1สุด2อย่างและกระปุกทั้งหมด 1,200 บาทคุณพี่ทวีสโรบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าชุบซับน้อยตะวันวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ส่งท้ายด้วยนางฟ้าอย่างอายมอพยัดเพียงญาติญาติทุกท่านทานผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ของสุภสิทธิ์แล้วนางฟ้าอายเลยฮะเทวดาก็อายด้วยเพราะรูปร่างดีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับจบเพลงจบรายการครับสายันสยานนางฟ้ายังอายพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพร
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะณัฐพงษ์เดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นเหยียบพืชหายากเสียหายประเมินค่าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.ยันไม่เกินศุกร์นี้พร้อมล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.จะเดินหน้าอย่างไรว่าพรรคประชาชนเดินตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกับกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่ามีเหตุที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเตรียมคำร้องที่จะยื่นต่อปปช.เสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือมีข้อมูลพยานหลักฐานขึ้นใหม่ทำให้เราต้องปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าจริงๆแล้วตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีซึ่งก็น่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็บางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่จะต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองเอาไว้คือไม่เกินวันศุกร์ซึ่งตนเองจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.โดยตรงอย่างไรก็ตามนายภริษฐ์ยืนยันด้วยว่ามีการล็อกคิวการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้อยู่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานความคืบหน้าว่าภายหลังเกิดเหตุกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้เส้นทางตามแนวทางการจัดการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจอมทองในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยมาตรา47กำหนดว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ดำเนินการปรับเป็นพินัยจำนวน 10,000 บาทตามกระบวนการพร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่กำหนดไม่ออกนอกเส้นทางไม่รบกวนหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของผืนป่าปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุฝนตกหนักสะสมจนมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดพังทลายส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวกว่า 1,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองช้างเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมและหวั่นคันคลองจุดอื่นจะแตกซ้ำมาทะลักเข้าท่วมพื้นที่ข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวว
6: อร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับ21 กันยายน 2569พี่แบงค์ณัฐฐาแล้วก็พี่เอ็กบุญส่งรวมถึงทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงทักทายไปยังน้องๆและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในช่วงเย็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะครับผ่านช่องทางเดิมเลยครับที่เพจ Army Radio นะครับก็มาพูดมาคุยมาให้กำลังใจนะครับมาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับว่าจังหวัดที่อยู่สถานที่ที่อยู่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนล่าสุดนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยในระยะนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนก็ตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรที่พังงานะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายจังหวัดอ่านข่าวดูก็ให้ห่วงใยเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่มีดินโคลนถล่มแล้วก็มีในส่วนของน้ำป่าไหลหลากในหลากหลายพื้นที่นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4นะครับโดยหน่วยทหารในพื้นที่เขายังคงมีการติดตามสถานการณ์กันอยู่แล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วหน่วยทหารเราก็เข้าช่วยเหลือและจากที่มีการดูภาพข่าวเนี่ยเราได้เห็นนะครับการทำงานของภาคประชาชนที่ก็เป็นเครือข่ายของทหารหรือที่เราเรียกกันว่าพี่ๆชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือนนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับโดยเสื้อของพี่ๆอาสาสมัครกิจการพลเรือนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะมีเสื้อนะครับที่เป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีเขียวสดเลยแล้วก็จะมีหมวกด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะฮะก็ให้กำลังใจกันนะครับช่วงนี้แหละไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนของพี่น้องประชาชนหรือภาคประชาชนเองก็ดีเนี่ยเราต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกพื้นที่ของเราเกิดความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วก็ให้กลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังวันที่20กันยายนในมิติของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาติก็ทำให้มีหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงพม.หรือว่าในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจนะครับที่จะส่งเสริมเรื่องของการดูแลน้องๆเด็กๆเยาวชนรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเสริมทักษะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่เนี่ยหน่วยงานนี้เขาเป็นหลักเลยแล้วก็ในทุกๆปีที่ผ่านมาเขาก็มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนะครับก็คือไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็มีอีกหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับมีการมอบรางวัลให้นะฮะก็เพื่อเป็นการเชิดชูน้องๆที่ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบนะครับของการทำความดีแล้วก็การสร้างชื่อเสียงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องๆได้กระทำก็เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยและทรงมีคุณูปการต่อประเทศเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นะครับพระองค์ทรงขึ้นครองราชขณะที่ยังทรงพระเยาว์นะครับคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนในทุกพื้นที่นะครับพาให้นึกไปถึงเรื่องราวแห่งพระเมตตาหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้พี่แบงค์แล้วก็ทีมงานจะได้นำมาพูดคุยได้นำมาเล่าให้กับน้องๆฟังเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวพระเมตตาของกรมสมเด็จพระเทพนะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ได้พระราชทานทุนช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งโดนน้ำมันลวกที่บริ

0: ณหน้าเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2559น้องฝนนะครับเด็กหญิงผู้โชคร้ายถูกน้ำมันตะเกียงลวกใบหน้าแล้วก็ลำตัวตั้งแต่อายุ6เดือนนะครับซึ่งน้องนะครับได้รับความช่วยเหลือจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อ16ปีก่อนถ้าเราย้อนดูเวลาเนี่ยนะครับซึ่งน้องก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จก้มกราบแทบพระบาทนะครับขณะที่กรมสมเด็จพระเทพท่านเสด็จทรงเปิดอาคารประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยซึ่งน้องฝนนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้ถวายรายงานโดยในครั้งนั้นนะครับน้องฝนบอกกับพระองค์ว่าตั้งใจเรียนได้ที่หนึ่งมาโดยตลอดแล้วอยากตอบแทนสังคมด้วยการเป็นครูนะครับในครั้งนั้นนะครับกรมสมเด็จพระเทพจึงรับสั่งว่าขอให้ตั้งใจถ้าสอบได้จะพระราชทานทุนให้เรียนจนจบต่อมาเมื่อปี2560นะครับน้องฝนได้สอบได้และได้ทุนพระราชทานการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาเคมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้น้องฝนก็ตั้งใจเรียนตามคำมั่นสัญญาเพื่อจบมาก็จะได้เป็นครูสอนเด็กที่ด้อยโอกาสในชนบทต่อไปโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากนะครับซึ่งนอกจากนี้น้องฝนยังบอกอีกนะครับว่ากรมสมเด็จพระเทพท่านทรงรับพ่อที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซึ่งเป็นพ่อของน้องฝนเนี่ยนะครับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วยรวมถึงตัวน้องเองนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านให้ได้ไปทำศัลยกรรมผ่าตัดผิวหนังบนใบหน้าด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านได้บริจาคเงินซื้อที่ดินและบ้านนะครับให้น้องมีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น้อยคนนักที่จะได้มีการรู้แล้วก็ได้มีการเล่าต่อกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนของเรานะครับได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของนิทานเรื่องร่าและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: Hide and Seek
2: เรื่องเล่นซ่อนหาพรางตัว

0: Shall we play hide and seek?
1: Fluffy Bunny asked his friends.
2: Sure,
1: answered Snake, Chameleon, Butterfly, Frog, and Mantis all together.
3: อากาศแจ่มใสปกปุยออกไปเล่นกับเพื่อนๆในป่าปกปุยเล่นซ่อนหากับงูกิ้งก่าผีเสื้อกบและตั๊กแตน
2: โอเค all of you go and hide said Fluffy
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทุกคนพร้อมหรือยัง
2: Rustle rustle rustle Everybody is gone
3: พรึบทุกคนหายไปในพริบตา
2: Where are you all? Fluffy calls out.
3: ปุกปุยลืมตาเพื่อนจ๋าอยู่ไหนกัน
1: Fluffy sees a flower moving.
2: Ah, I see you, butterfly,
1: says Fluffy.
3: ดอกไม้ยุกยิกได้จ๊ะเอคุณผีเสื้อ
1: Fluffy sees two rolling eyes in a tree.
2: Ah, I see you, chameleon.
3: กิ่งไม้มีลูกตาคุณกิ้งก่าแน่ๆเลย
1: Fluffy sees a leaf moving.
2: Ah, I see you, mantis, says Fluffy happily.
3: ใบไม้ขยับขาเจอแล้วคุณตั๊กแตน
1: Fluffy hears a sound behind a rock.
2: Ah, I found you, frog, says Fluffy.
3: เสียงอะไรหลังก้อนหินก่อหญ้าสั่นไว้นั่นไงคุณกบ
1: Fluffy sees ripples in the river.
2: Ah, I found you, snake, says Fluffy.
3: เงากระเพื่อมในน้ำหญ้าเขียวริมลำธารคนงูเขียวออกมาซะดี
2: ๆ Yes, I found all of you. What fun to play hide and seek, says Fluffy.
3: ปุกปุยดีใจหาเพื่อนเจอเร็วไวร่างตัวเก่งแค่ไหนปุกปุยตาไวหาเจออยู่ดี
1: Then Fluffy and his friends see their mothers.
3: ได้ยินเสียงลูกจ๋าแววมาแต่ไกล
4: It's time to go home and eat,
1: says Mummy Bunny.
3: คุณแม่ถามเล่นซนเหนื่อยไหมกลับไปพักผ่อนกันเถอะเด็กๆ
1: Fluffy and his friends happily follow their mother's home.
3: แม่ลูกพร้อมหน้าพากลับบ้านอย่างสุขใจ

0: Hide and Seek Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Chameleon C-H-A-M-E-L-E-O-N Chameleon Chameleon
1: กิ้งก่า
0: Butterfly B-U-T-T-E-R-F-L-Y Butterfly Butterfly
1: ผีเสื
0: ้อ Mantis M-A-N-T-I-S Mantis Mantis
1: ตั๊กแตน
0: Frog, F R O G, frog, frog.
1: Gob.
0: Snake, S N A K E, snake, snake.
1: Moo.
0: Bunny, B U N N Y.Bunny
1: กระต่าย
0: Fluffy F L U F F Y Fluffy Fluffy
1: ขนปุกปุย
0: Hide H I D E Hide Hide
1: ซ่อน
0: found f o u n d found found
1: ค้นพบพบ
0: friend f r i e n d friend friend
1: เพื่อน

0: Hide and Seek. Story by Pacharapon Lamsam. Illustrated by Sutatet Jabagia. Published by the Kid Bork Publishing Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชรพรล่ำซำภาพประกอบโดยสุธาเทพจปากียาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Chameleon Chameleon Chameleon Chameleon
2: กิ้งก่า
1: Butterfly B U T T E R F L Y Butterfly Butterfly
2: ผีเสื้อ
1: Mantis M A N T I S Mantis Mantis
2: ตั๊กแตน
1: Frog F R O G Frog Frog
2: กบ
1: Snake S N A K Esnake snake
2: งู
1: bunny b u n n y bunny
2: กระต่าย
1: fluffy f l u f f y fluffyFluffy
2: ขนปุกปุย
1: Hide H I D E Hide Hide
2: ซ่อน
1: Found F O U N D Found Found
2: ขนพบพบ
1: Friend, F R I E N D, friend, friend.
2: เพื่อน

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook pageOf the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเป็นโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่21ประจำปี2569นะครับเขาก็เปิดรับผลงานของน้องๆจนถึง30กันยายนนี้นะครับเชิญชวนนะครับมาส่งผลงานร่วมกันเปิดเวทีให้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยได้ถ่ายทอดผ่านปลายผู้กันจับโครงการการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมดังกล่าวนะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ในระบบและนักเรียนสกร.นะครับอายุระหว่าง6ถึง13ปีก็สามารถที่จะส่งผลงานกันได้นะครับชิงเงินรางวัลแล้วก็พร้อมโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรมอบให้ด้วยนะครับรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตจำนวน1รางวัลจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรนะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายนส่งใบสมัครนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็น้องๆคนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยครับ023910544นะครับ023910544ถ้าใครอยากจะประกวดก็ต้องรีบแล้วนะครับจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นติดต่อในวันเวลาราชการนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆคอยอำนวยความสะดวกคอยตอบในเรื่องของข้อมูลให้อยู่นะครับและนอกจากนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องราวของหมอเด็กกันบ้างล่าสุดเนี่ยมีการแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเช็ค4พฤติกรรมหากลูกป่วยบ่อยเนี่ยนะครับให้พึงระลึกหรือว่ามันอาจจะเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยโดยนายแพทย์ทัชนพงษ์จงเจริญยานนท์นะครับนายแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของเพจหมอมอดหมอเด็กขอเล่านะครับท่านอธิบายถึงเรื่องของพฤติกรรมพื้นฐานของผู้ปกครองที่ควรใส่ใจเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในเด็กโดยมี4เรื่องสำคัญนะครับที่คุณหมอแนะนำนั่นก็คือเรื่องของการนอนเรื่องของการติดหน้าจอเรื่องของการไม่ออกกำลังกายแล้วก็ในกลุ่มบางกลุ่มที่น้องๆนะครับอาจจะมีน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับอย่างเช่นสาเหตุแรกนะครับที่อาจจะทำให้น้องๆหรือว่าลูกๆของเราป่วยบ่อยก็อาจมาจากการนอนไม่พอนะครับเด็กเนี่ยต้องนอนให้พอแล้วก็นอนให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่หลับสนิทเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ร่างกายได้พักแล้วก็ฟื้นฟูรวมถึงเป็นช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเหมาะสมดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่ควรดูว่าเพียงเด็กนอนกี่ชั่วโมงแต่ควรดูว่าคุณภาพการนอนของลูกๆของเราเนี่ยดีด้วยหรือเปล่านะครับหากลูกนอนกรนเป็นประจำหลับไม่สนิทหรือมีอาการตื่นบ่อยแม้จะมีชั่วโมงจำนวนที่จำนวนการนอนที่เพียงพอแต่ว่าคุณภาพการนอนอาจจะไม่ดีนะครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกรณีที่น้องเด็กๆเนี่ยนอนกรนเป็นประจำนะครับก็ควรหาสาเหตุแล้วก็เข้ารับการรักษาไม่ควรคิดว่าเด็กนอนกรนเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ไม่ปกติคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็ให้สังเกตดูนะครับต่อมานะครับคิดว่าน่าจะเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละอาการติดจอมากเกินไปครับคุณผู้ฟังการใช้หน้าจอนะครับไม่ได้ทำให้เด็กเนี่ยติดเชื้อโดยตรงนะครับแต่การที่ใช้หน้าจอมากเกินไปอาจทำให้เด็กนั่งมากแล้วก็ขยับร่างกายน้อยลงขนาดเดียวกันหากเด็กเล่นหน้าจอในช่วงเย็นหรือก่อนนอนก็อาจจะรบกวนความง่วงนะครับทำให้นอนช้านอนไม่เพียงพอแล้วก็นอนไม่ดีขึ้นดังนั้นนะครับการนอนและการใช้หน้าจอจึงเชื่อมโยงกันนะครับคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรทำยังไงก็ต้องควรดูแลลูกให้หลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนะครับพร้อมทั้งไม่ปล่อยให้หน้าจอมาแย่งเวลาการนอนของลูกๆเราไปนะครับต่อมาคือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเด็กเนี่ยควรได้วิ่งเล่นแล้วก็ขยับร่างกายเป็นประจำทุกวันนะครับโดยไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาเป็นเรื่องเป็นราวเสมอไปมันอาจจะเป็นกิจกรรมทั่วไปก็ได้อย่างเช่นเรื่องของการไปวิ่งเล่นการปั่นจักรยานนะครับการว่ายน้ำหรือว่าการเตะบอลก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีการออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งประเด็นนี้นะครับมันก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งที่สำคัญก็คือมันช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับต่อมานั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักที่มากเกินไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ปกครองควรใส่ใจนั่นก็คือน้ำหนักตัวนะครับโดยเฉพาะหากเด็กเข้าสู่ภาวะอ้วนนะครับเพราะไม่ได้เพียงแค่ส่งผลที่รูปร่างเท่านั้นแต่มันยังส่งผลไปที่ในเรื่องของ
ในร่างกายอีกด้วยนะครับหมายถึงระบบร่างกายภายในนะครับซึ่งอาจจะทำให้ร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็อาจจะรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้นอกจากนี้นะครับอีกจุดที่ใครหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือบริเวณคอคุณผู้ฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทราบไหมครับว่าเด็กที่มีภาวะอ้วนเนี่ยอาจจะมีไขมันสะสมบริเวณคอแล้วก็เนื้อเยื่อรอบทางเดินหายใจมากขึ้นเมื่อมีเนื้อเยื่อรอบทางเดินหายใจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ช่องทางเดินหายใจนะครับก็อาจจะแคบลงโดยเฉพาะในช่วงที่หลับทางเดินหายใจก็จะตีบได้ง่ายขึ้นจึงเพิ่มโอกาสการนอนกรนนะครับรวมถึงภาวะการหยุดหายใจขณะหลับได้โอ้อันตรายมากๆนะครับสุดท้ายแล้วคุณหมอบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถกลับมาหากันได้เนี่ยนะครับโดยน้ำหนักเกินอาจจะสัมพันธ์กับทางเดินหายใจที่แคบลงซึ่งเพิ่มโอกาสการนอนกรนเมื่อนอนกรนหรือว่านอนไม่ดีก็อาจจะทำให้คุณภาพการนอนลดลงดังนั้นนะครับหากลูกป่วยนะครับหรือว่าบุตรหลานของเราป่วยบ่อยผู้ปกครองควรลองกลับมาเช็คพื้นฐานเหล่านี้ก่อนนะครับได้แก่น้องนอนให้พอหรือเปล่านะครับนอนดีไหมแล้วก็ลดเวลาหน้าจอให้ลดลงจากเดิมนะครับขยับร่างกายเป็นการออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวให้เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลร่างกายในวัยเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับช่วงนี้เรามีเพลงพร้อมๆมาฝากกันคุณผู้ฟังครับเป็นประจำช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงพร้อมๆกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดซับบำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวดีของรัฐบาลกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับรัฐบาลโดยกรมการจัดหางานเขาเปิดรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายนะครับเข้าฝึกงานและทำงานภาคบริการกับบริษัทชั้นนำในมาเก๊ารวมทั้งหมดใน20อัตรานะครับเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 71,000 บาทเลยทีเดียวสมัครฟรีผ่านระบบออนไลน์ถึง23กันยายนนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยโดยร้อยเอกหญิงพัฒดาลัตทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับเขาเดินหน้าส่งเสริมโอกาสให้กับนักศึกษาไทยได้มีการพัฒนาทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศโดยเปิดรับนักศึกษาศึกษาตามโครงการ3ม.ต่างประเทศนะครับเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ารวมทั้งหมด20อัตราใน3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตรานะครับแล้วก็มีพนักงานต้อนรับ5อัตรารวมถึงพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตราด้วยกันเงินเดือนอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับก็สูงสุดอยู่ที่เริ่มต้นนะครับ 54,397 บาทจนถึง 71,575 บาทก็ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับพร้อมสิทธิประโยชน์จากนายจ้างอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาอาหารระหว่างการปฏิบัติงานนะครับค่าล่วง
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชหกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร16
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพร
9: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
10: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: แล้วอะไรจริงอ่ะ
13: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
11: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
13: ๆสอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: เลอา
9: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในไทยเน้นย้ำไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วม UNGA 81สานต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีเหตุผลประนีประนอมคนทำผิดยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงมากกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองสบิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เตรียมส่งฟ้อง Forex TD สัปดาห์นี้บอกมีชื่อพาวุธด้วยส่วนการออกหมายเรียกสมชาติสสภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้ปมนอมินีชี้หากไม่มาออกหมายจับทันทีบิ๊กแจ๊สั่งลุยเด้งผอ.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลคลอง1ปทุมธานีหลังเพจดังแชร์เช้าชวนลูกน้องตั้งวงสับไพ่ในห้องตรวจแถมโดนแชร์เอี่ยวเวนทิปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันก่อนจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกองปราบเรียกป๋องสุพรรณจางโปมูลนิธิหวันโชติคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พนิษเร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐด้านสุภจีไม่หนักใจเรื่องการเจรจาเบื้องต้นได้ข้อสรุปที่ตรงกันแล้วหวังนายกช่วยเจรจากับผู้นำสหรัฐว่าด้วยการลดภาษีอีกทางประกอบนำประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายนิรโทษกรรมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมวราวุธแจงบุธิสภากรณีผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปปลาวย้ำต้องมีข้อมูลพื้นฐานควบคุมเท่าลอยนำเข้าและการขนส่งรวมถึงผลักดันกฎหมายมลพิษข้ามแดนรัชนกธีรศักดิ์ไล่บี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแก้ปัญหากยศ.ขาดสภาพคล่องทำเด็กบางมหาวิทยาลัยเสี่ยงถูกห้ามสอบหลุดจากระบบสัตว์เอกนิติเมินเติมเงินกองทุนจี้ใช้งบกลางช่วยด่วนเร่งขอทางออกให้ชัดก่อน30กันยายนนี้รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการผดุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระลอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียอินโดนีเซียกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำเจ้าพระยาเพิ่มหลังน้ำเหนือหลากเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเปิด MRT สายสีน้ำเงินม่วงปกติครบทุกสถานีผู้ว่ารฟม.ยันโครงสร้างปลอดภัยขอ1สัปดาห์หาสาเหตุไฟไหม้รางด้านสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที
4: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดโดยบริษัททิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับสังเกตได้ก็คือมีกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นน้ำมังคุดที่เราพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงกระทั่งสุดท้ายนะครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะถามในใจว่าเออกระน้ำมังคุดที่ผู้พันไพโรจน์แนะนำมาไอ้ก่อนยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้นี่มันดีไหมดีครับท่านผู้ฟังดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าตัวทิพย์มงคลนั้นเราก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็คือขายในราคาเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมนะครับเพิ่มสมุนไพรเข้ามาเป็น24ชนิดท่านผู้ฟังครับมังคุดนี่นะครับถือว่าเป็นราชินีของผลไม้การดื่มน้ำมังคุดทำให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารแล้วก็วิตามินเกลือแร่ต่างๆหลายชนิดนะครับเช่นน้ำตาได้รับน้ำตาลกรดได้รับกรดอินทรีย์แคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กเป็นต้นสำคัญที่สุดก็คือสารแซนโทนที่มีอยู่ในมังคุดแซนโทนนี่เขาถือว่าเป็นสารมหัศจรรย์นะครับมีงานวิจัยเยอะมากอย่างในประเทศไทยเนี่ยท่านปริชาติศรีวิพัฒน์อดีตรองที่บดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านได้วิจัยและได้กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสารแซนโทนในมังคุดเนี่ยมากมายนะครับที่พบในเปลือกเมล็ดเนื้อมังคุดโดยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าแซนโทนมีคุณประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านเวชกรรมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ให้ประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านโภชนาการและก็สมุนไพรนะครับถือว่าเป็นพืชจะบอกว่าเป็นของขวัญกับธรรมชาติที่มอบให้กับมวลมนุษยชาติจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเป็นของขวัญอันพิเศษจากธรรมชาติที่มอบให้กับมวลมนุษยชาติเนื้ออร่อยอร่อยถือว่าเป็นราชินีของผลไม้ส่วนเปลือกนะครับก็มีสารที่อุดมด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์มีสรรพคุณในด้านเวชภัณฑ์นะครับในด้านโภชนาการได้หลายอย่างซึ่งตรงนี้นี่หลายท่านที่เคยดื่มน้ำมังคุดก็คงจะเข้าใจดีตัวกระผมเองนี่ตลอดระยะเวลาหลายปีมาเนี่ยเที่ยวไปทั่วประเทศไทยไปหลายจังหวัดไปหลายที่ไปพบไปพูดไปคุยไปถามคนที่ดื่มคนที่กินคือทุกคนน่ะขอให้พูดเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงคือไม่มีเมคนะครับท่านผู้ฟังเมคไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมไปถามดูว่าเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรกินยังไงแล้วมันดีขึ้นยังไงซึ่งขวดหนึ่ง360บาทนี่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำให้จนนะครับแต่อยากให้ลองนะไปรักษาไปใช้สินค้าตัวอื่นไปกินอย่างอื่นมาแล้วมันอาจจะแพงหรือถูกกว่านี้ก็แล้วแต่มันไม่ดีขึ้นอย่าพึ่งท้อนะครับอย่าพึ่งปิดโอกาสตัวเองนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าพึ่งปิดโอกาสตัวเองลองน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินดูลองดู1ขวดไม่ต้องเยอะ1ขวดนี่อย่ากินให้หมดภายใน1วันไม่เอานะต้องกินอย่างน้อย 5-7 วันเช้าคือขวด1มัน250มิลลิลิตรนะครับเช้าเรากินประมาณสัก 20-30 มิลตื่นเช้ามากินเลยแล้วก็ก่อนนอนก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็กินอีกอย่าลืมดื่มน้ำตาม1แก้วแก้วใหญ่นะครับแล้วก็ในช่วงที่กินน้ำมังคุดเนี่ยก็งดน้ำชากาแฟนิดหนึ่งหน้าหลังสักครึ่งชั่วโมงนะพวกเหล้าพวกยาพวกนี้นะครับงดสักครึ่งชั่วโมงให้มันได้ทำงานเต็มที่แล้วก็เปิดขวดไว้อย่าลืมแช่ตัวเย็นเพราะของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดท่านผู้ฟังนะครับทำผ่านด้วยฆ่าเชื้อด้วยระบบความร้อนสูงเขาเรียกว่า UHT นะครับอุลตราไฮเทมเพอเรเจอร์ก็คือผ่านความร้อน135องศาเซนเซียสประมาณ 1-2 วินาทีแล้วก็ฟืบลงมาเชื้อโรคตายหมดนะครับแล้วก็บรรจุในขวดแก้วถ้ายังไม่เปิดเนี่ยอยู่ได้2ปี อย่างต่ำนะครับถ้าเปิดแล้ว3วันเสียอย่าลืมแช่ตู้เย็นกันแล้วกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตราพนารินนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมานี้คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะระทึกขวัญสั่นประสาทผู้คนทั้งประเทศไปได้มากกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมอีกแล้วครับถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะร่วมสมัยด้วยสักเท่าไหร่แต่หลายคนก็หลีกลี่หนีไม่พ้นเจ้าก้อนน้ำลูกมหึมาที่ไหลบ่ามาท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นากระทั่งเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครก็ยังไม่อาจจะป้องกันให้พ้นภัยได้ทุกพื้นที่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้าอพยพย้ายหาถิ่นที่พักอาศัยเพื่อให้พ้นน้ำหรือไม่ก็ทนอยู่กับน้ำท่วมขังเหม็นเน่าเป็นเดือนๆครอบครัวของคุณเกษมเองก็เกือบที่จะต้องอยู่ในภาวะนั้นหากว่าเมื่อ4ปีก่อนหน้านี้คุณเกษมและครอบครัวไม่ได้ตัดสินใจย้ายบ้านมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซะก่อน4

านล่วงหน้าอย่างนั้นแหละอันที่จริงก่อนที่จะย้ายบ้านก็มีบางสิ่งบางอย่างเป็นลางบอกเหตุในชีวิตของแกจริงอย่างที่เขาว่าเพราะว่าในกลางดึกของค่ำวันหนึ่งแกก็ฝันไปว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่เมื่อมองไปดูเวิ้งว่างกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาขณะที่ยืนอยู่ที่ริมน้ำแห่งนั้นทันใดน้ำก็ค่อยๆล้นขึ้นมาเรื่อยๆแกก็ยังคงยืนมองน้ำเนิ่นนานระดับน้ำก็ยังคงสูงขึ้นจนถึงพื้นที่ที่แกยืนอยู่แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดน้ำก็แผ่อาณาเขตกว้างไปทั่วพื้นดินเมื่อเห็นท่าไม่ดีแกก็เริ่มออกวิ่งเพราะว่ามีความรู้สึกว่าน้ำกำลังตามแกมาเหมือนกับคลื่นสึนามิระลอกใหญ่ต่างกันที่ระดับความช้าและความสูงในฝันนั้นน้ำค่อยๆขึ้นช้าๆแต่ว่าไม่ยอมหยุดนิ่งแกก็วิ่งหนีน้ำสุดชีวิตกระทั่งตื่นจากฝันด้วยความใจหายด้วยความอยากรู้ว่าสิ่งที่ฝันนั้นมีความหมายอะไรไหมเพราะปกติคุณเกษมจะนอนหลับเป็นตายไม่เคยฝันเพื่องเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ก็เลยไปหาหนังสือทำนายฝันมาเปิดดูก็พบคำทำนายบางอย่างเขาบอกว่าฝันว่าเห็นน้ำท่วมหมายถึงจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดแต่จะเป็นการโยกย้ายไปในเรื่องที่ดีพออ่านแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไม่เห็นทีท่าว่าจะย้ายไปไหนความจริงแกก็เพิ่งย้ายมาจากบ้านตัวเองมาอยู่ที่บ้านของแฟนนั่นแหละเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากความฝันครั้งแรกครอบครัวของแฟนคุณเกษมก็เริ่มมีปัญหาทางการเงินบ้านก็ขาดส่งมานานก็เลยปรึกษากันว่าจะเอาประกาศขายบ้านหลังนี้เพื่อเอาเงินมาโปะบ้านจากนั้นก็อาจจะต้องหาที่อยู่ใหม่หรือไม่ก็กู้เงินซื้อบ้านใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อถึงเวลาที่ขายบ้านได้จริงคุณเกษมก็แทบช็อกกับมติของคนในบ้านว่าเขาตัดสินใจจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าได้ซื้อที่ทางทิ้งไว้ผืนหนึ่งจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่นั่นคุณเกษมไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะต้องออกจากกรุงเทพไปอยู่ไกลขนาดนั้นใครก็เลยอยากจะเปลี่ยนจากเด็กกรุงไปเป็นเด็กบ้านนอกแต่สุดท้ายก็ต้องย้ายไปพร้อมกับความรู้สึกลึกๆในใจว่าคำทำนายฝันที่ว่าแม่นเหมือนกันนะ3ปีให้หลังก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่บางบัวทองจริงๆซะด้วยคุณเกษมอดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงความฝันครั้งนั้นนอกจากจะเป็นจริงแล้วก็ยังฝันแม่นเหมือนก็รู้ว่าน้ำจะท่วมจริงๆซะด้วยใครกันจะนึกว่าบางบัวทองจะล่มก่อนถึงวันเพ็ญเดือน12เหมือนอย่างเพลงบางระจันนะแม้ว่าตัวของแกจะย้ายไปแล้วแต่ว่าเมื่อวันที่น้ำโจมตีบางใหญ่บางบัวทองคุณเกษมต้องเข้าไปที่นั่นเพื่อรับญาติแล้วก็คนรู้จักบางคนออกมาทั้งที่จริงๆก็ไม่อยากจะเข้าไปเสี่ยงเท่าไหร่เพราะเวลานั้นมีแต่คนพยายามจะออกจากพื้นที่แต่จะให้ทำยังไงในเมื่อมีเสียงโทรศัพท์จากญาติขอให้ไปช่วยเขาออกมาแล้วก็แกก็มีรถกระบะที่สำคัญแกอยู่กรุงเทพในวันนั้นแฟนคุณเกษมเป็นคนขับรถเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กำลังถูกน้ำเข้าท่วมขังเพื่อรับญาติของเขาออกมาน้ำขึ้นทุกชั่วโมงจากตาตุ่มถึงหน้าแข้งจากหน้าแข้งถึงหัวเข่าและจากเข่าถึงเอวทุกคนในบริเวณนั้นหนีน้ำกันจ้าละวันรถที่ขับเข้าไปรับคนสุดท้ายก็ดับสนิทเพราะว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์ก็ใช้เวลาซ่อมกันนานจนเกือบมืดกว่าเครื่องจะยอมติดระหว่างนั้นก็รอให้ญาติออกมาจากหมู่บ้านเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปได้แล้วสภาพที่เห็นก็คือผู้คนที่กำลังหนีบางขนของหนีน้ำบางก็ขนสัตว์เลี้ยงหนีน้ำและบางก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพาชีวิตตัวเองหนีน้ำออกมามีภาพหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกตื้นๆในคอหอยนั่นก็คือภาพของหญิงคนหนึ่งที่เอาลูกชายวัย2ขวบใส่กล่องโฟมลอยออกมายกมือไหว้คุณเกษมแล้วก็บอกว่าช่วยพาลูกของเธอไปด้วยแล้วเธอจะตามไปเธอเป็นใครคุณเกษมก็ไม่รู้จักรู้เพียงเป็นเพื่อนบ้านของคนที่เรารู้จักอีกทีเสร็จแล้วก็พาเด็กนั้นออกมาพร้อมกับคนแก่อีก2คนทุกอย่างทุลักทุเลไม่รู้เราว่าใครเป็นใครแต่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปและวันนั้นก็ช่วยคนหนีน้ำออกจากบางบัวทองได้เกือบ10ชีวิตเมื่อหลุดจากพื้นที่น้ำท่วมมาได้ก็มุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีอย่างชนิดไม่หันหลังกลับค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่รถจากนนทบุรีจำนวนมากมายมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมเพื่อจะออกต่างจังหวัดใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปกาญจนบุรีทั้งที่ปกติแล้วประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงและนั่นก็เป็นผู้อพยพหนีน้ำชุดแรกที่ไปพักพิงที่บ้าน

0: ของคุณเกษมจากนั้นไม่กี่วันก็มีอีกครอบครัวหนึ่งย้ายตามออกมาเพราะทนอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงไม่ได้แล้วคุณเกษมยังไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมมากมายนักคนที่ช่วยเหลือมาก็อยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่อีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาบ้านพ่อแม่คุณเกษมที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครก็กำลังจะถูกน้ำท่วมเหมือนกันแกก็เดินทางกลับไปที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมบ้านแต่ก็ไม่ทันการแล้วน้ำทะลักเข้าบ้านยังกระเขื่อนแตก
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังรอสักครู่เราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่บางคนตอง5ตราพนาดินมันเข้มข้นยังไงมีผู้ฟังหลายคนโทรเข้ามาคุยแล้วก็อย่ามาขอเปลี่ยนก็มีผมก็เปลี่ยนให้ทำไมบอกมันเทไม่ออกเอ้าไม่เขย่าเขาบอกเอาขดก่อนทำไมมันเทออกคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นเนื้อมังคุดกิโลหนึ่งเนี่ยนะครับมันได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละนะครับอย่างมากแค่4ขวดทีนี้พอมันเป็นเนื้อเนี่ยเวลาเทเนี่ยนะครับเทออกมาเนี่ยมันก็ข้นใช่ไหมครับมันข้นเป็นธรรมดานะครับพอมันข้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเทไม่ออกอ่ะต้องเขย่าแนะนำให้เขย่าเพราะมันเนื้อจริงๆนะครับเนื้อ 80-90% เนื้อจริงๆนะครับ250มิลลิลิตรกิโลหนึ่งมันก็พันมิลลิลิตรนะครับมันก็ได้แค่นั้นฉะนั้นถ้ามันข้นยังไงก็แนะนำให้เขย่านิดหนึ่งนะครับอย่าไปตกใจไม่มีปัญหาอะไรคุณค่าไม่เสียเพราะว่าของเราเพิ่งผลิตใหม่มีอายุ2ปีพลิกดูหัวขวดเนี่ยเขาจะมีวันหมดวันเดือนปีหมดอายุ expiry date นะถ้าคำเต็มเขาเรียก x เขาเขียน exd ได้ไงนี่แหละนะครับวันหมดอายุก็จะมีวันที่เดือนปีนับไปอีกนะครับถ้านับไปได้20เดือนนับไป20เดือนแสดงว่าของเราเพิ่งผลิตมา2เดือนมันยังใหม่อยู่นะครับถ้านับไปได้21เดือนปี1วัน12เดือนใช่ไหม2ปีมัน24เดือนเอ้ยไม่ใช่ดิท่านผู้ฟังมันต้องถ้า2ปีใน24เดือนถ้าเรานับไปได้22เดือนเนี่ยก็แสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา2เดือนถ้านับไปนับวันหมดอายุไปได้1ปีแสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา1ปีอายุมันได้2ปีอย่างน้อยนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นขอร้องท่านผู้ฟังเขย่าก่อนกินนะครับมันอร่อยฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ภัยธรรมชาติยังไม่อาจจะพัดพาไปได้นั่นก็คือมนุษย์ที่มีจิตใจสกปรกในยามประสบทุกข์เรามองเห็นสัจธรรมว่าความจริงของชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเงินทองเป็นแต่เพียงของนอกกายแต่มนุษย์ทั้งหลายมักจะให้ความสำคัญกับมันเหนือสิ่งอื่นใดในวันที่น้ำลดลงแล้วผลกรรมของมนุษยชาติทั้งหลายก็ผุดมาให้เห็นคนไร้น้ำใจคนเห็นแก่ตัวทั้งหลายต้องได้รับผลกรรมอย่างน้อยที่คุณเกษมเห็นได้ชัดที่สุดก็คือคนข้างบ้านของแกนั่นแหละเมื่อน้ำลดระดับลงไปเรื่อยๆจนน้ำในบ้านแห้งชาวสวนอย่างบ้านคุณเกษมก็ไม่ได้ใส่ใจกับการเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าใส่ใจกับการกู้สวนมากกว่าเพราะว่าน้ำในคลองลดแต่น้ำในสวนก็ยังท่วมอยู่เพราะว่าเป็นแอ่งกระทะไม่มีทางน้ำไหลก็เลยต้องใช้เครื่องสูบออกมาสวนใครสวนมันก็เร่งกันสูบน้ำออกจากสวนใครไม่มีเงินไม่มีเครื่องสูบก็ต้องรอยืมของคนอื่นรอรถรอคนอื่นมาช่วยบ้านคุณเกษมมีเครื่องสูบน้ำเองแล้วก็มีญาติพี่น้องมาช่วยก็มีน้ำใจกับคนอื่นเสมอถึงเวลาเราต้องการความช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ยินดีช่วยเราบ้างแต่กลับกันคนข้างบ้านของคุณเกษมนะอยู่ยังไม่เคยสนใจใครเวลาน้ำท่วมก็ออกไปรับของแจกมาเยอะแยะมากมายเก็บตุนไว้คนเดียวไม่เคยเอามาเผื่อแผ่แถมยังโทษว่าครอบครัวคุณเกษมไม่ช่วยเขาวันที่น้ำท่วมคือหาว่าสวนคุณเกษมเนี่ยปล่อยสวนตัวเองจมสวนเขาเลยจมไปด้วยทั้งที่ทุกคนก็รู้ตัวดีว่าสู้ไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังกล่าวโทษคนอื่นถึงวันที่น้ำลดแน่นอนว่าคนเห็นแก่ตัวอย่างเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครไม่มีใครไปช่วยกู้สวนไม่มีใครไปช่วยซ่อมบ้านขนาดเขามีเงินจ้างก็ยังไม่มีใครอยากจะไปยุ่งด้วยสักเท่าไหร่คนข้างบ้านเอ่ยชวนพ่อคุณเกษมบอกว่าเอ๊ะไอ้ชัยมันจ้างไปกู้สวนไปมั้ยพ่อก็บอกว่าจริงๆข้าช่วยแบบไม่คิดเงินก็ได้วะแต่ข้าไม่ไปคนเห็นแก่ตัวอย่างมันต้องได้รับผลกรรมซะบ้างที่เวลาคนอื่นเดือดร้อนตัวเองกลับเห็นแก่ตัวตอนน้ำท่วมเนี่ยข้ากับเมียไม่มีอะไรกินเห็นว่ามันไปรับของแจกมาเพียบก็เลยไปขอปั่นสักหน่อยมันยังไม่ให้เลยบอกว่าเดี๋ยวมันไม่พอกินเท่านั้นไม่พอมันบอกว่าถ้าจะเอามันจะขายต่อข้าก็เลยต้องซื้อข้าวกล่องที่เขาแจกมาต่อจากมันข้าละซึ้งน้ำใจมันเหลือเกินโอ้โหขนาดนั้นเชียวเหรอข้าเห็นมันออกไปรับของแจกทุกวันทั้งข้าวกล่องทั้งของแห้งไปบอกเขาว่าจะเอาไปเผื่อเพื่อนบ้านที่อยู่ลึกๆข้างในเอ้ไอ้นี่มันเห็นแก่ตัวไม่พอยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเอาไปทิ้งเยอะแยะเลยข้าเคยไปทีหลังยังไม่ทันมันเลยข้าวหมดแล้วทุกทีแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะไปช่วยมันหรอกแล้วก็จริงอย่างว่าเพื่อนบ้านที่ชื่อนายชัยเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครเท่าไหร่เพราะใครๆก็รู้ว่าเขาเห็นแก่ตัวไม่ค่อยมีน้ำใจกับใครสุดท้ายก็ต้องเสียเงินไปจ้างคนที่อื่นมาช่วยกู้สวนช่วยซ่อมบ้านและต่อจากนี้ไปก็ยิ่งทำให้ไม่มีใครอยากจะคบหากับครอบครัวของเขามากขึ้นเพราะว่าชาวบ้านได้เห็นแล้วก็รู้ซึ้งถึงความเห็นแก่ตัวของเขาแล้วในยามที่ทุกคนตกอยู่ในภาวะเดือดร้อนท่วนหน้ากันนี่เองนี่เป็นเพียงตัวอย่างนึงของคนเห็นแก่ตัวคนเราทำอย่างไรไว้ก็ได้รับผลไปอย่างนั้นน้ำท่วมคราวนี้คุณเกษมเชื่อว่ามันทำให้เรามองเห็นตัวตนของใครหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราเองบางคนเคยทะเลาะกับข้างบ้านแต่พอถึงเวลาเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆก็ช่วยเหลือกันจนลืมเรื่องที่โกรธกันไปก็มีบางคนเคยดีกันพูดจาดีดูเป็นมิตรไมตรีต่อเวลาถึงเวลาเดือดร้อนกลับลายออกเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นจนทะเลาะกันไปก็มีคุณเกษมเองได้ช่วยเหลือคนบางกลุ่มไว้ในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ให้เขาได้มาพักอาศัยที่บ้านของแกโดยที่ไม่ได้หวังให้เขามาตอบแทนอะไรบางคนก็เป็นญาติบางคนก็แค่รู้จักกันผิวเผินและบางคนคุณเกษมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยต้องยอมรับว่าบางทีการเอาคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่รวมกันเป็นเวลาเกือบเดือนมันก็ทำให้เห็นเช่นกันว่าใครดีใครร้ายบางคนก็คิดว่าตัวเองมีเงินมากกว่าคนอื่นกลัวคนอื่นจะถือโอกาสมากินมาใช้เงินของตนบางคนก็ขี้เหนียวมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยยอมออกจ่ายอะไรทั้งนั้นทั้งที่ต้องอยู่ด้วยกันต้องกินด้วยกันแต่บางคนก็ดีขี้เกรงใจช่วยทำงานบ้านทุกอย่างมีคนหลายประเภทมาอยู่รวมกันจนบางทีคุณเกษมและคนในบ้านก็ต้องปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่พักใหญ่ภาวนาให้พวกเขากลับบ้านกันได้สักทีคุณเกษมไม่หวังให้ใครคิดว่าเป็นบุญคุณเราอยากแค่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่าที่เราทำได้นะแกคิดอย่างนั้น แต่พอน้ำลดไปแกก็ได้เห็นผลกรรมของตัวเองเช่นเดียวกันหลายคนที่แกได้ช่วยไว้เขาก็กลับมาเยี่ยมเยียนซื้อข้าวของมาฝากขอบอกขอบใจและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรื่อยมาเวลาเรามีปัญหาอะไรก็พึ่งพาเขาได้เช่นเดียวกันแต่ก็มีบางคนที่กลับบ้านไปแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปเลยไม่เคยได้รู้ข่าวต่างคนต่างใจต่างคนต่างกรรมใครทำดีหรือไม่ดีอย่างไรไว้ก็คงได้ผลอย่างนั้นไม่เพียงแค่เหตุการณ์น้ำท่วมเท่านั้นหรอกแต่มันคือตลอดชีวิตของเราหากวันหนึ่งเราเจอเรื่องเดือดร้อนต้องการที่พึ่งพาต้องการคนมีน้ำใจแต่มองไม่เห็นใครก็อย่าลืมหันไปมองกลับไปที่ตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนอย่างไรเคยเป็นมิตรแท้ให้ใครหรือมีน้ำใจไมตรีกับใครเขาบ้างหรือเปล่าคุณเกษมรู้ซึ้งแล้วว่าการทำดีไม่เสียหายการทำชั่วก็ใช่ว่าจะไม่มีใครเห็นการกระทำของมนุษย์ไม่เคยสูญสิ้นไปอย่างไร้ค่าแต่มันจะยังผลให้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมะกุฎตราพนาดินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเราอายุมากแล้วเล็กๆน้อยๆก็อย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยป่วยแล้วมันรักษายากช่วงนี้นะครับบางที่บางแห่งนี่คนคือคนนี่จะกลัวโควิดกันมากโควิดนี่คนไทยตายไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าโรคอย่างอื่นนะครับคนไทยตายเยอะกว่าอุบัติเหตุอย่างนี้ไข้เลือดออกนะครับโดยเฉพาะไข้เลือดออกในบางที่นี่มันมียุงเยอะนะครับมียุงเยอะนี่มันก็กัดบางทีมันทำให้เกิดไข้เลือดออกทำให้ป่วยเจ็บไข้ได้ท่านผู้ฟังผมมีสูตรนะเป็นของหมอนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่านบอกให้เราทำสมุนไพรไล่ยุงกันเองนะครับท่านว่าอย่างนี้ผมเอามาถ่ายทอดให้ฟังเช่นคือตะไคร้หอมนะมันจะมีประสิทธิภาพนะครับไล่ยุงได้แต่ว่าแค่นำต้นตะไคร้หอมมาขยี้หรือทุบให้มีกลิ่นแล้วนำไปวางไว้บริเวณบนอับหรือจุดที่มันมีต้องการไล่ยุงนะครับมันก็จะสามารถไล่ได้นะครับท่านผู้ฟังคือไปวางที่มีมุมอับแต่ถ้าเกิดว่าจะทำน้ำมันตะไคร้หอมนี่ทำง่ายๆเลยท่านผู้ฟังนะจำนะครับจดก็ได้ช้าๆคืออย่างนี้ท่านทำให้ทำสูตรอย่างนี้นะครับทำน้ำมันตะไคร้หอมนะครับวิธีทำข้อที่1เอาตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กปริมาณ100กรัมเอาว่า100ส่วนอย่างนี้ดีกว่าใส่ผิวมะกรูดหั่นปริมาณ50กรัมก็ใส่50ส่วนคือตะไคร้หอมนี่หั่น2เท่าผิวมะกรูดนี่เอาครึ่งนึงห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ลงในโหลแก้วแล้วก็เติมแอลกอฮอล์เขาเรียกเอทินแอลกอฮอล์เอทินนะตัว AA ไม่ใช่เมไม่ใช่มอมานะเอทินแอลกอฮอล์ไปหาที่ร้านขายยาเขามีขายใส่ประมาณ1ลิตรแล้วใส่การบูนประมาณ1ส่วนหรือ10กรัมนะครับคือถ้าตะไคร้หอม100กรัมมะกรูด50กรัมใส่การบูน10กรัมถ้าเกิดตะไคร้หอม1กิโลมะกรูดหั่นก็ครึ่งกิโลการบูนก็1ขีดนะประมาณนี้เข้าใจง่ายๆ1ส่วนปิดฝาให้แน่นหมักไว้7วันเอาเอทิลแอลกอฮอล์ใส่ลงไปในโหลแล้วก็ปิดฝาให้แน่นหมักไว้7วันระหว่างที่ทำการหมักเนี่ยให้เขย่าโหลทุกวันพอครบกำหนดแล้วครบ7วันแล้วเนี่ยกรองเอาแต่น้ำมาใส่ขวดสเปรย์ฉีดให้ติดฉลากว่าสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงนะพวกไอ้ขวดที่เราใช้ฉีดน้ำยาซักผ้ารีดผ้าก็ได้มันกูใหญ่ดีนะป้องกันการหยิบผิดแล้วก็ติดสเปรย์ติดชื่อไว้สเปรย์ไล่ยุงเนี่ยแล้วก็เอามาฉีดไล่ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าอย่าไปฉีดให้โดนตาหรือว่าโดนอะไรที่มันเป็นเยื่อบุนะครับบางทีมันจะแสบได้อันนี้ของนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยนะครับเผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะทดลองทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุงดูมันจะได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากเลยแต่ถ้าใส่หลายอย่างยิ่งดีแกบอกว่าให้มีนอกจากจะใส่การบูนแล้วนี่มันใส่สมุนไพรตัวอื่นมันก็จะทำให้มีฤทธิ์ได้หลายกันปนกันไปอีกสมุนไพรตัวอื่นนะครับก็จะมีพวกกะเพราตะไคร้ธรรมดาโหระพายูคาลิปตัสใส่หลายๆตัวก็จะยิ่งมีผลในการไล่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์ ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณแม่แสงทองนะครับเป็นเบาหวานสูงขาก็ปวดนิ้วก็เมื่อยดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับเป็นภาษาลาวภาษาอีสานนะผมเป็นคนอีสานท่านผู้ฟังนะครับฟังแล้วก็พิจารณาดูครับบางท่านอาจจะฟังยากหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินขวดนี้มาก็โจมตีเลยนั่งอยู่ข้างๆผมกำลังจอกกำลังเฮยังก็สาว
2: ปั้นไหมค่ะ
1: ปั้นไหมนี่กันนี้นั่งอยู่ข้างมองปั้นไหมพอดีเลยบ่ต้องลุกเลย ซื้อแม่หยังครับผม
2: แม่แสงทองหนองผักดีค่ะ
1: แสงทองหนองผักดีแม่อายุจักปีแล้ว
2: อายุ77ค่ะ
1: 77จะปั้นไหมมาตั้งแต่อายุจักปี
2: ปั้นไหมแต่อายุ8ปี9ปีค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่หูคว่ํ
2: จ้า
1: ท่านได้ก็เริ่มเลี้ยงไหม
2: เริ่มเลี้ยงมาเลยแม่พาเลี้ยงค่ะ
1: อาชีพนี้เลยยึดตลอดเลย
2: จ้ะ
1: อ๋อ
2: มาเว้นแต่ละเดือนแต่ละปีเฮ็ดมาตลอดค่ะ
1: ผ่าทรงผ่าไม้ยิบตําเฮ็ดทุกอย่างเลย
2: จ้า
1: เดี๋ยวขอเรื่องน้อยนึงค่ะถามแม่แสงทองเด้อก่อนสิมากินน้ํามังคุดนี่เจ้าเป็นหยังจากคนมากินแม
2: ่ที่แรกก็ปวดเข่านี่ค่ะ
1: ครับ
2: ปวดเข่านิ้วนี่เอาว่าเข่านี
1: ่นิ้วกลาง
2: นิ้วซี่ค่ะบ่เข่านิ้วเดียวนี
1: ่อันนิ้วอื่นกําเข่า
2: เข่าค่ะ
1: สีกระแดอยู่
2: จ้าวันนี้ก็ปวดเข้าแล้วก็มาหันปวดเอ็นงอนท้ายท้อยนี
1: ่
2: แล้วก็ปวดหัว
1: มันเป็นมาดนยัง
2: เป็นมาเป็น8 9ปีแล้วเด้ค่ะ
1: อ๋ออันปวดข้อปวดท้ายท้อยปวด
2: จ้า
1: น่าจะนั่งเฮ็ดจังซี่หลายเน
2: า
1: ะ
2: ก็จะอาจจะแม่นหมอเขาก็ว่านั่ง
1: ง่ายเฮ็ดแต่หูเฮ็ดแต่หูแต่กี้แต่ได้อยู่เพราะ
2: ว่าจ้าเฮ็ดจังซี่ล่ะ
1: จนนิ้วซี่นั่นก็ซี่ยุ่งกันมันซี่ตลอดเวลาเลยว่า
2: บ่เข้าเลยนี
1: ่มันสีกระแดอยู่
2: จ้าสียุ่งสิ
1: เอาย่ํากินย่ํานอนมันก็สีอยู่ของมันอยู่
2: จ้าม
1: ันกําบ่เข้าเอาดัดเข่าเข้าบ
2: ่บ่เข้า
1: คันเอามือหักเข่ามั้ย
2: หักเข่าก็เข้าอยู่แต่ว่าออกคือเก่าจ้า
1: เป็นมาดนยังไอ้นิ้วดิดนิ้วกระแดงนั่น
2: เป็นมาตั้งแต่ได้5ปี
1: โอ้ไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นหยัง
2: เขาก็บ่ว่าอีหยังเขาก็ฉีดยาให้ก็ว่าเข้าเสื่อมอันนี้ก็เข้าเสื่อม
1: เข้านี่ปวดแห้งบ
2: ่ปวดแห้งค่ะ
1: แห้งซําไหนแห้ง
2: แห้งจนว่าย่างบ่อยากใดมันได้ปวดหลายค่ะ
1: มันปวดเป็นเวลาหรือว่าปวดเฉพาะย่ําเว้นย่ําคืนหรือปวดตลอดเวลา
2: เวลาไปเฮ็ดอีหยังหนักๆเฮ็ดบ่ได้ยืนดนบ่ได้ค่ะ
1: ยืนดนบ่ได
2: ้จ้าย่างก็บ่ได
1: ้
2: ก็ค่อยไปขยะขยะไป
1: ขยะขยะไป
2: จ้า
1: ก็มีนิ้วมันบ่เข่าแล้วก็มีปวดขาแล้วมีปวดข้อปวดท้ายท้อย
2: จ้า
1: ปวดมองหลังมองบ้านนี
2: ่
1: เน่านางหลายเน
2: า
1: ะ
2: แล้วการกระเพาะเขาก็ว่าเป็นน้ำกินยาเบาหวานหลายเป็นเบาหวานน้ำได้ค่ะความดันอีก
1: บ่หน่อยหนาเขาตัวนี้
2: จ้า
1: อันใดเขาเป็นน้ำเขาเหมือนตัวนี้
2: เป็นเหมือนดันเขาลื่น
1: มันหายสิบ่เสียดายสิเบาหวานขึ้นหลายปานใด
2: เบาหวานนั่นตั้งแต่ก่อนว่าท่านได้กินอันนี้ขึ้นฮอด3ฮอด3ปล่อย50
1: ตําพ่อมันเวียนหัว
2: จ้าบาดนี้ตรงนี้ก็มึน
1: หัวกลางกับม่อมนี่
2: จ้ามึนเจ้าเฮ็ดจังซี่เฮ็ดเรียกไปก็เฮ็ด
1: นวดไปน้ํา
2: จ้า
1: ก็นวดไปน้ําให้ไปน้ํา
2: จ้าน
1: วดเจ้าของไปน้ําโอ้เป็นจังซี่เน
2: า
1: ะมึนหัว
2: จ้า
1: เบาหวานความดันอีก
2: จ้าความดันสูง
1: เท่าใดความดัน
2: ความดัน160
1: อันเบาหวานนี่เป็นมาดนยัง
2: เบาหวานนี่เป็นมาได้10กว่าปีค่ะ
1: ขึ้น350นี่นะ
2: จ้ะ
1: เขาเป็นตะยานอยู่ค่ะหนักอยู่
2: ไปหาหมอก็บ่ลดจักเทื่อกินยาเบาหวานก็บ่ลด
1: จนเมื่อย
2: จ้ะ
1: เอาที่นี่แม่แสงทองไปจังได๋มาจังได๋ได้มากินน้ำมังคุด
2: ฟังวิทยุค่ะ
1: นั่งเฮ็ดงานไปนํากับ
2: จ้าฟัง
1: อยู่ฟังไปนํา
2: ตามหูกับฟังไม่เป็นจี
1: เออ
2: ๆมานี่ได้ยินมา
1: บ่
2: อย่าอีหยังก็กินสาหร่ายแดงก็6ขวด7ขวด
1: เออ
2: ตั้งแต่ก่อนอีหยังล่ะอันเทียนหลง
1: เออ
2: ก็5ขวด6ขวด
1: ครับ
2: หมอเสิงอีกมื้อเงิน 5,000 บาท
1: ก
2: ินยางใหม่คนดอกไว้ว่าสั่
1: ง
2: อันนี้ลองทดลองเบิ่งก็เลยสั่งเอา2เลย
1: 2ขวด
2: จ้ะ
1: ลองมากินเบิ่ง
2: จ้ะมากินเบิ่งกินขวดแรกโอ้ยปวดขั้นเนื้อขั้นตู
1: ครับ
2: ือปวดแห้งแต่ว่ามันสิไข่สิว่าสันย้ายว่า
3: คร
2: ับ ก็เลยกินยาไอ้นี่แก้ปวดนี่เม็ดนึง
3: คร
2: ับ ก็บ่เศร้า
3: เออ
2: เป็นอยู่3มื้อ
3: เออ
2: เป็นหูกถือกิ้งไข่น้ําพุ่น
3: คร
2: ับ วันนี้มาเศร้าพักไว้หึขาดนึงบ่กินบ่กินเช้ากินเย็นบัดนี
3: ้ครับ
2: มาพักไว้กินเทื่อนึงย่ามือเศร้าต
3: ้
2: มน้ำฮ้อนอุ่นหนักก็มากิน
3: ครับ
2: กินทีละ2แก้วคุณได้น้ำฮ้อน
3: ครับโอ้ดี
2: ถ้าไอ้ก็ยากค่ะ
3: เออ
2: วันนี้มากินน้ำฮ้อนลงไปแล้วมันก็มีอาการว่าทายทายมือที่3มาทายมือที่4มันก็ทายทายทุกมือ
3: เออ
2: จ้าเท่ากับทางปั่น
3: มันที่นี่ทายคู่มือตะก้อน
2: ที่
3: มือทายเทนึง
2: 3มือ2มือ
3: โอ้มันบ่แกนบ่โทษติ
2: น่ายากแกนจนไปขี่กระต่ายพุ่นละโทษ
3: ก่อนก็ขี่กระต่ายเนี่ยเออเอาบัดนี้เอาเป็นจังได๋ทีนี้ต่อมา
2: บัดนี้มากินมาหมด2ขวด
3: ครับ
2: นี่แห้งนอนก็หลับดี
3: เออ
2: ก็มาหรือหังแม่นอันยายนี่เฮ็ดเวียกกลางคืนหุงมาขึ้นลูกเฮ็ด
3: ครับมัน
2: มันก็เลยเป็นอันว่ามันลึงบ่ว่าซั่นเอาก็กินไปกินไปกลางเว้นมาก็อยากนอนเอานอนป๋ามานอนตำหกนั่นวันนี้พอดีกินมากินมากก็ลึงมาลึงมา
3: ครับ
2: อันตัวนี้ก็เศร้าปวด
3: หม่องข
2: ้อค่ะถ่ายท้อยนี่เศร้าปวดอันไปหาหมอนั่น
3: ครับ
2: ไปหาหมอกระเพาะก็หาย
3: หมอเขาว่า
2: จ้า
3: อันจะกินมาจะขวดจะ
2: ไปหาหมอตะกี้ไปตะกี้นิกน้ํา
3: จะกินมาจะขวดจะไปหาหมอ
2: ตั้งแต่กี่บ่ท่านได้กินเด้บัดกินแล้วนี่ไปหาหมอเบิ่ง
3: อ
2: ัน
3: ไปหาหมอนี่กินไปได้จะขวดจังค่อยไปหาหมอ
2: กินได้3ขวด
3: เอาไปหาเบิ่งเพิ่นก็ว่ามันบ่เป็น
2: ไปจ๋อบ่หวานโอ้ยยายคือคุ้มบ่หวานได้คือคุ้มได้แต่ว่าซั่น
3: ลงเหลือเท่าใด
2: ลงมาอยู่200ไปเดือนรุ่นนี่มันลงมาอยู่150
3: เอ้าก็ดีตัวล่ะ
2: จ้ะเดี๋ยวนี้ปกติ
3: เอ้าเจ้ากินมาจักขวดเราจนหวัดเดินนี่
2: 7ค่ะ
3: 7
2: จ้ะ
3: โอ้คุ้มแท้เจ้าเป็นหลายได้นี
2: ่จ้ะ
3: จะเป็นหลายจะเป็นมาตั้ง10ปีได้เบาหวานนะบ
2: ่
3: ลงบ่เคยลงจังสิจักเทื่อเคยลงหล
2: ายสิบ่ลงมาอยู่แต่ตอนกินขวดแรกค่ะ
3: บัดที่นี่มันก็ค่อยๆ
2: มันก็ค่อยลดค่อยลดไปวางวันที่23นี
3: ่
2: ปกติคือเก่าไปเจาะยายคือคุ้มน้ำตาลได้แท้คือคล่ำได้แท้ห่วยคล่ำจังใดฉันกินอันบักม่วงมื้อละ2หน่วย3หน่วยคุณได้คุณหมอว่าซั่น
3: เขาบ่ถามเลยจะไปกินอีหยัง
2: ไปกินอีหยังยายจังสิมาอันกินบักม่วงบักนัดก็กินจนอิ่มบักนัดมันหวานนั่น
3: มักว่าติ
2: มันแซ่บมากกินกับเขาผู้เฒ่าเนาะค่ะ
3: จ
2: ะกินของหวานกับเขาหลังอาหารนั่น
3: ครับ
2: กินบ่มีเขารสซ่องจังสิก็จดกับเขาทีละถ้วยต่อมาไปมาไปต่อมาต่อมาบ่ขึ้นจักเถื
3: ่ออ
2: ยู่115ประจําเลย
3: อ๋อจัง
2: อันความดันนี่ก็อยู่115อยู
3: ่โอ้จังบุญ
2: ปกติเขาว่า
3: จะย่ายต้องกินไปเรื่อยๆอย่างหน่อยมือละเถื่อเด้จิ้มน้ําอุ่นไปนํา
2: จ้ะ
3: มันถึกแล้ว
2: จ้ะต้มน้ําละกินค่ะ
3: ครับแล้วก็นิ้วแก้แดนี่มันกินจักขวดมันเศร้าก
2: ิน3ขวด
3: กําเขาเลย
2: จ้ะ
3: บัดนี้ที่มัน4แกแดมันแล้วดนๆมัน4มาจากปีก็เจ้าว่ามัน4
2: 4มาได้5 6ปีล่ะ
3: 4
2: นี่ตรงนี
3: ้นิ้ว4 4แกแดไปใส่กับ
2: 4
3: อย
2: ู่
3: บ่นี
2: ่ซื้อ6นี่มันสิบ่ได้งอมันเอาตัวนี้งออ
3: ๋อเอานิ้วกลาง
2: จ้านี
3: ่ก็ดี
2: จ้าดีอยู
3: ่มีแห้ง
2: จ้าฉันว่าดีอยู
3: ่มีความสุข
2: ดีอยู่
3: จ้าสิกินกับ
2: สาธุยกใส่หัว
3: สาธุจังบุญ
2: ให้เศร้าเด้อเป็นจังบุญจังคุณ
3: เขา
2: ก็จ่อเลือดไปบาดนี่เขาจ่อเส้นเลือดใหญ่ไปตรวจเบิ่งทางในกันนะคุณหมอไปตรวจเบิ่งเอามาเบิ่งทางในนี่มือมาเว้าให้ฟังมีมือหมอเอามานี่ผลเลือดมันสิเป็นจังได๋ผลเลือดทางในก็ดีหมดตับไตอีหยังย่ายก็ดีหมดกระเพาะกระแพะลำไส้อีหยังนี่โอ้ก็มีอาการดีขึ้นซะตัวย่ายนี่แข็งแรงก็เจ้าเมื่อยจ้าไปเลื่อยใหม่ก็ได้ด้วยค่ะตัดใหม่ฟื้น
3: เจ้านะ
2: จ้า
3: ไปเลื่อยใหม่นี่นะ
2: จ้า
3: แต่ก่อนเฮ็ดบ่ได้ดนยังเฮ็ดแบบนี
2: ้เฮ็ดอยู่ต่อมาแต่ว่ามันมาเป็นนี่เลยบ่เฮ็ดบาดหายแล้วนี่ก็ไปตัดใหม่ได
3: ้ตัดใหม่ได
2: ้จ้า
3: อายุเท่าไหร่77นี่นะ
2: 77ค่ะ
3: ปาดคือแข็งแรงแต่บัดนี้
2: นั่นล่ะ
3: โอ้ดีใจดีใจเนาะ
2: โอ้ยเป็นยังผุนยังคุ้นอยู่เด้อว่าซั่น
3: ยังผุนผมก็ดีใจน้ำอยู่
2: จ้า
3: ครับผมทันภูมิเกียรติครับนี่ก็คือเสียงคุณแม่แสงทองนะครับบ้านอยู่บ้านยังกับบ้าน
2: น้ำโจก
3: บ้านน้ำโจกตำบลนิคมอำเภอสาส
2: จ้า
3: อำเภอสหัสสะขัน อายุพันเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วเป็นเบาหวานมา350มาเป็น10ปี
2: จ้ะ
3: บอกเคยลงหอด200จะเถื่อ
2: จ้ะ
3: ครับแล้วก็นิ้วซี่มือซ้ายนี่4มาประมาณ 4-5 ปี
2: จ
3: ้ะนะครับแล้วก็ปวดหลังปวดข้อแล้วก็เป็นความดันสูง
2: จ้ะ
3: แล้วปวดเข่าเป็นกระเพาะเป็นหลายอย่าง
2: จ้ะรวมโรคสูงรวม
3: เพิ่นไปกินน้ํามงคลทิพย์มงคลตอง5ตาพนาลินขวดสีน้ําเงินแบบนี้เนา
2: ะ
3: กินมานี่ตอนนี้ขวดที่7
2: กว่าที่7แล้วอันนี้
3: 7ครับผมสภาพตอนนี้คือน้ำตาลนี่ไปวัดล่าสุดก็คือเหลือ125
2: จ้ะ
3: ส่งมาจังสี่ดนแล้ว
2: จ
3: ้ะหลักกะ
2: เดี๋ยวนี้มา115
3: 115แล้วแล้วนิ้ว4
2: ปกติ
3: 4ที่มันแข็งมา5ปีนี่กำได้แล้ว
2: จ้ะ
3: กำได้แล้วหลักกะความดันก็ลดลงปวดหัวก็บ่เป็น
2: จ้ะ
3: ปวดข้อก็
2: บ่ได้ยุบ
3: บ่ได้เขย่าบ่ได้ยุบหัวเจ้าของ
2: จ้ะ
3: หลักกะหลังก็บ่เป็นแล้วก็เหลือแต่เข่าอยู่จักหน่อยเนาะกระเพาะก็บ่เป็นแล้วก็ถือว่าสิ่งที่เว้านี่ถือว่าเฮาเป็นความจริงเนาะแม่เนา
2: ะ
3: ครับผู้ใดฟังแล้วแถวนี้สงสัยจังได๋ก็แวะมาหาได้ผมมาก็ฮู้จักเจ้าเมิดน้ำมุนนี
2: ่ฮู้จักเมิดบอกเมิด
3: บอกว่าแม่ยายแสงทอง
2: จ้าบอกเขาเจ้าซื้อมากินซุ่มบ่าวหวานน้ำกันเขาเจ้าก็บ่เชื่อดอก
3: ใครสงสัยก็ให้มาถามมาเบิ่งครับครับแต่ว่านี่เป็นประสบการณ์โดยตัวเองนะครับผมก็ดีใจน้ำดีใจบ่
2: ดีใจตัวค่ะ
3: มีความสุข
2: ดีใจตัวมีความสุขตัว
3: มีความสุขบ่
2: เจ็บบ่ปวดอัน
3: โอเคขอบคุณหลายครับแม่ครับ
2: ขอบคุณ
3: ค
2: ่ะ
3: เทวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับน้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092-10-4-5-5-5-5ทวนซ้ำ092-10-4-5-5-5-5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: แม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นพ่อและผู้ชายทุกคนอยู่ที่สวนดอกไม้กันหมดพวกเขาพยายามจะปกป้องสวนของตัวเองไว้ทั้งจ้างรถแบ็คโฮมาตักดินทั้งพยายามขุดป้องดินขึ้นคันสวนให้คันสูงขึ้นแต่น้ำก็ยังขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนน้ำเริ่มไหลเข้าสวนทางด้านซ้ายทางด้านขวาและสุดท้ายน้ำก็ทะลักเข้ามาทุกทางเมื่อรู้ว่าหมดปัญญาจะทานแรงน้ำชาวสวนทุกคนก็ทรุดตัวลงกับพื้นบางนั่งร้องไห้บางก็นอนแผ่หลาบนพื้นอย่างหมดกำลังทุกคนพยายามช่วยกันแล้วอย่างขยันขันแข็งแต่สู้ไม่ได้สุดท้ายสวนดอกไม้กว่า20ไร่ก็จมอยู่ใต้น้ำทุกคนก็ได้แต่มองน้ำไหลเข้าสวนจำปีสวนรักที่ปลูกกันมาเป็น10ปีพร้อมกับน้ำตาแม่ของคุณเกษมอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวในวันที่สวนล่มบ้านน่ะปลูกอยู่บนคันสวนแม่เล่าว่าเมื่อน้ำเริ่มไหลเข้าสวนก็ทะลักเข้าบ้านอย่างกับน้ำตกข้าวของถูกน้ำพัดไปกระจัดกระจายแม่ไล่ตะครุบข้าวของต่างๆวิ่งไปกั้นตรงนั้นขวางทางตรงนี้ บ้านทั้งหลังเกือบจะโค่นพังเพราะแรงน้ำแม่คงจะตกใจมากในเวลานั้นคุณเกษมไม่สามารถจะเข้าไปช่วยอะไรได้เลยทำได้เพียงรับน้องสาวและหลานออกมาจากบ้านไปพักอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ใจหายที่สุดในชีวิตครอบครัวของแกไม่ได้สูญเสียแค่ข้าวของและทรัพย์สินแต่แทบจะสูญเสียอาชีพเลยก็ว่าได้คุณเกษมกลับไปหาพ่อและแม่ที่บ้านอีกครั้งในวันที่บ้านและสวนจมอยู่ใต้น้ำหมดแล้วขอให้พ่อแม่ออกมาจากพื้นที่นั้นเพราะมันอันตรายการใช้ชีวิตที่นั่นลำบากมากบ้านพ่อแม่ของคุณเกษมอยู่ลึกเข้าไปในคลองอาหารการกินที่หลวงแจกก็เข้าถึงลำบากยังดีว่าที่บ้านแกมีเรือใช้เป็นยานพาหนะไปไหนมาไหนได้แต่ยังไงเสียการอยู่ในน้ำตลอดเวลามันคงไม่ง่ายเหมือนตอนอยู่บนบกไปอยู่กับผมที่เมืองการเถอะแม่ปล่อยบ้านไว้อย่างนี้แหละจะอยู่กันได้ยังไงน้ำท่วมครึ่งค่อนบ้านแล้วสวนก็จมหมดไปเถอะก่อนที่น้ำจะท่วมถนนหมดทุกเส้นทางเดี๋ยวผมมารับไม่ได้นะแกก็พยายามขอร้องให้พ่อแม่ออกจากบ้านจะไปยังไงได้แล้วลูกข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านเรือก็มีหลายลำทำไมมีใครเฝ้าบ้านมีหวังหายหมดแล้วอีกอย่างตอนนี้น้ำเพิ่งขังไม่กี่วันเราต้องรีบตัดกิ่งต้นรักมาหาที่ช้ำไว้ก่อนที่มันจะตายหมดพ่อกับแม่อยู่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกพาน้องๆไปเถอะพ่อก็ให้เหตุผลบอกว่าจะไปห่วงอะไรบ้านเรามีเรือพ่ออยู่กับน้ำมาตลอดไม่เคยกลัวน้ำหรอกคนแถวนี้ไม่มีใครไปไหนทุกคนยังคงอยู่ที่นี่แล้วพ่อกับแม่จะไปได้ยังไงถึงพ่อจะพูดยังไงก็เถอะผมไม่อยากให้พ่อลำบากข้าวปลาอาหารที่เขาแจกก็มาไม่ค่อยจะถึงไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้น้ำก็เริ่มเน่าเหม็นแล้วจะหาข้าวปลาอาหารที่ไหนกินล่ะพ่อแม่ก็บอกว่าลูกรู้ไหมเวลาเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเรื่องเดือดร้อนสิ่งนึงที่เราจะมองเห็นคืออะไรเห็นอะไรล่ะแม่ก็เห็นน้ำใจคนเนี่ยลูกก็จริงอย่างที่แม่พูดทุกประการเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้มองเห็นสัจธรรมของชีวิตมองเห็นน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อกันพ่อกับแม่สอนเสมอให้รู้จักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเมื่อเราทำได้แน่นอนว่าวันนึงผลลัพธ์ของมันจะตามมาเหมือนกับวันนี้วันที่พ่อแม่ของคุณเกษมติดอยู่ในบ้านที่มีน้ำท่วมขังรอบตัวเป็นสวนดอกไม้ห่างจากถนนใหญ่หลายกิโลเมตรพ่อกับแม่ไม่อาจจะออกไปรับข้าวได้ทุกมื้อแต่ก็ได้รับข้าวปลาอาหารจากเพื่อนบ้านที่มีทรัพย์ตุนอาหารไว้และที่ไปรับของแจกมาเขาก็เอามาเผื่อแผ่พ่อกับแม่ไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดโลกใบนี้ยังมีคนมีน้ำใจหลงเหลืออยู่อีกเยอะนอกจากเราจะเห็นน้ำใจคนบางคนแล้วมันก็ยังทำให้เราเห็นความแรงน้ำใจของใครอีกหลายคนด้วยเพราะบางคนไปรับของแจกมาเยอะแยะมากมายบอกว่าจะเอาไปฝากคนนั้นคนนี้แต่อันที่จริงเก็บไว้คนเดียวบางก็กักตุนข้าวสารอาหารแห้งเอาไว้ขายต่อยังมีพวกที่ของประมาณหลวงมาแจกนั่นแจกนี่ให้คนน้ำท่วมดูเป็นคนช่วยเหลือสังคมดีแต่เปล่าเลยของที่ได้รับแจกมานั้นมันมีอะไรหลายอย่างน่าสังเกตคุณเกษมเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านน้ำท่วมกับพ่อแม่อยู่สองสามวันมองเห็นถุงข้าวสารบรรจุ2กิโลกรัมที่ได้รับแจกมาหน้าถุงเขียนตัวเบิ่มว่าข้าวหอมมะลิแล้วก็ยังตีตราว่าใครเป็นคนแจกอีกด้วยก็ถามแม่ว่าข้าวหอมมะลิจริงหรือเปล่าแม่โอ้ยหอมเหิมอะไรกันแข็งยังกระหินกินก็ไม่อร่อยซื้อข้าวกิโลถูกๆแถวบ้านกินยังดีกว่าคนเรานี่มันช่างสารพัดหาวิธีเอาเปรียบคนอื่นจริงๆคุณเกษมคิดว่าน้ำท่วมคราวนี้คงจะมีคนเห็นแก่ตัวอีกมากที่โกงแม้กระทั่งงบประมาณที่เอามาแจกจ่ายคนที่เดือดร้อนสรุปว่าอาหารที่เราได้กินตอนน้ำท่วมก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติแปลกใหม่ที่ขายไม่ค่อยออกข้าวแข็งหอมมะลิสารพัดอาหารกระป๋องรสชาติพิลึกที่ไม่น่าจะมีใครซื้อกินพ่อบอกว่าแหมน้ำท่วมนี่ก็ดีเหมือนกันได้กินอาหารกระป๋องแบบนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่มีปัญญาจะไปซื้อกินนะเนี่ยพ่อน่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเมื่อเห็นว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมไปด้วยคุณเกษมก็ต้องกลับไปที่เมืองการที่นั่นมีใครต่อใครมากมายที่หลบภัยน้ำท่วมมาอยู่รวมกันมีทั้งญาติและเพื่อนบ้านที่เคยรู้จักกันแม้จะดูวุ่นวายไปสักหน่อยแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าน้ำใจจะพัดพาทุกคนมาเจอกันระหว่างที่อยู่ร่วมกันเป็นเดือนๆก็มีสัจธรรมหลายอย่างให้มองเห็นไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนต้องรักษาไว้ก็คือชีวิตและคนที่รักเท่านั้นบางคนนั่งทุกข์ทนบ่นหาแต่ข้าวของ อยากกลับไปดูว่าไอ้นั่นยังอยู่ไหมไอ้นี่พังไปหรือยังบางคนก็ตัดแล้วไม่สนใจแล้วน้ำลดค่อยว่ากันจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่แต่ละคนคิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ต่างคนต่างสูญเสียแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจบ้านเมืองเรามันคงสกปรกเกินไปแล้วมนุษย์เบียดเบียนธรรมชาติกันมานานเกินทนถมคลองตัดต้นไม้เพื่อทำถนนทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงแม่น้ำลำคลองสร้างเขื่อนทำประตูกั้นน้ำเพราะคิดว่าตัวเองจะควบคุมธรรมชาติได้สุดท้ายก็เป็นไปตามกรรมธรรมชาติมาขอพื้นที่ของเขาคืนมาชำระล้างความสกปรกโสโครกที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียบ้าง
1: ท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้อย่าลืมนะครับเรามีพันธสัญญากันมาฟังอาจารย์ยอดฟังนิทานธรรมะฟังดิ่งสิ่งดีๆเป็นเพื่อนกันไปนะครับท่านผู้ฟังทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอบคุณมากครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0810

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงเคยปวดท้องนะครับปวดบริเวณลิ้นปี่บางคนก็คิดว่าเป็นโรคกระเพาะนะครับยิ่งเป็นมาได้หลายปีแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องชินแล้วปวดจนชินกินยาลดกรดก็พอนะหมอให้มามันก็เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นปวดก็กินปวดก็กินที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับผมอยากจะแนะนำว่าเราปวดควรไปส่องกล้องดูบ้างถ้ามันเป็นปวดแบบนี้นะครับคือ1ปวดท้องจนอาเจียนอยู่บ่อยๆหรือว่าอาเจียนจนมีเลือดปนอันนี้ต้องไปหาหมอให้เขาส่องกล้องดูอันที่2ปวดท้องร่วมกับมีอาการกลืนข้าวลำบากอันที่3ปวดท้องร่วมกับภาวะกรดไหลย้อนแล้วก็แสบบริเวณลิ้นปี่นะครับอันที่4ปวดท้องร่วมกับการมีอุจจาระนะครับถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าเข้มมากอันที่5มีภาวะซีดนะครับซีดคือตัวซีดตัวเหลืองโดยหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ปวดท้องด้วยแล้วก็มีน้ำหนักตัวลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุหมอเขาแนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่ต้องไปส่องกล้องดูบ้างว่ามันเป็นอะไรข้างในนะครับจะได้กันไว้ดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วมันแก้ไม่ทันน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ปุญญังโจเรหิทูหรังแปลว่าขึ้นชื่อว่าบุญโจรปล้นไปไม่ได้บุญประเสริฐสุดดีไม่มีทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวไม่เหี่ยวเฉาเป็นที่หนึ่งพึงรู้อย่าดูเบาบุญของเรายั่งยืนชุ่มชื่นใจถึงพวกโจรปล้นฆ่าเขาว้าวุ่นจะปล้นบุญความดีหามีไม่ด้วยบุญนั้นเป็นทรัพย์ประดับใจย่อมปลอดภัยพาโลพวกโจราพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งครับอันนี้ยายหลวยคนเก่าคนแก่เมืองสุพรรณเป็นคนเล่าให้ฟังยายหลวยเล่าว่าเป็นเรื่องจริงของลุงบุญมีอดีตเศรษฐีใหญ่เมืองสุพรรณบุรีบ้านเราเรื่องราวก็มีอยู่ว่าก่อนที่ลุงบุญมีจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยแกก็เป็นเพียงชายคนหนึ่งที่หากินด้วยการปล่อยเงินกู้แรกเริ่มเดิมทีแกก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรนักหรอกแกก็มีอาชีพทำนาเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละแต่แกค่อนข้างจะเป็นคนหัวหมอก็เลยชอบคิดหาวิธีสร้างรายได้พิเศษให้ตัวเองลุงบุญมีนี่ขึ้นชื่อเรื่องขี้เหนียวนี่อันดับหนึ่งแกทำนารายได้ไม่มากแต่ว่าเป็นคนรู้จักเก็บหอมรอมริบเรียกว่าไม่ค่อยจะได้ใช้เงินกับเขาสักเท่าไหร่พอแกสะสมเงินไว้ได้พอประมาณก็เอามาปล่อยให้ชาวบ้านกู้แต่ใครคิดจะยืมเงินของแกแล้วก็จะต้องเจอกับมาตรการโหดยิ่งกว่าคำว่าดอกเบี้ยโหดเสียอีกคนที่จะมาายืมเงินลุงบุญมีคนเนี้ยจะต้องทำสัญญากับแกสมมติว่าจะยืมเงินแกพันบาทแกจะบังคับให้เขียนไว้ในสัญญาว่า 2,000 บาทข้อตกลงก็คือถ้าหากใครคืนเงินไม่ครบภายในวันที่กำหนดแกก็จะปรับเป็นเงิน 2,000 บาทตามสัญญาแต่ถ้าคืนก่อนหน้านั้นไม่เสียดอกเบี้ยอะไรเรียกได้ว่าถ้าผิดเวลาก็เจอดอกเบี้ย 100% เลยทีเดียวเห็นสัญญาโหดๆแบบนี้คงคิดว่าแล้วใครจะบ้าไปกู้เงินแกแต่ในความเป็นจริงก็มีคนที่ร้อนเงินจนยอมทำสัญญาโหดกับลุงบุญมีไม่ใช่น้อยใครไม่มากู้แกก็ไม่ได้เงาะแต่ถ้าใครตัดสินใจมาเอาเงินแกไปแล้วล่ะก็ถึงเวลาจะต้องมาจ่ายให้ครบทำไมอย่างนั้นแกจะยกสัญญาโหดนี้มาอ้างทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นเวลาผ่านไปไม่นานลุงบุญมีก็กลายเป็นแหล่งเงินกู้เจ้าใหญ่ของหมู่บ้านเวลาใครเดือดร้อนไม่มีเงินก็ต้องมาเอาที่แกก็ปล่อยเงินให้กู้ง่ายแต่ถ้าครบกำหนดใครไม่มีเงินคืนแกก็จะใช้วิธียึดที่ดินเอาโฉนดที่ดินของแต่ละคนมาเป็นของตัวเองแทนการชดใช้ด้วยเงิน บางคนก็เอาที่ดินมาจำนองแล้วก็ไม่มีเงินมาถ่ายตรงตามเวลาลุงบุญมีแกก็ยึดที่ไว้หมดถึงจะมีเงินมาขอถ่ายคืนทีหลังแกก็ไม่คืนให้แล้วสมัยก่อนใครยิ่งมีที่ดินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรวยยิ่งมีบารมีมากลุงบุญมีแกก็เลยมีความสุขนักหนากับที่ดินที่ยึดคนอื่นมาเผลอแผลบเดียวลุงบุญมีก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านเพราะปล่อยเงินกู้แกมีที่ดินเยอะแยะมากมายเป็นพันไร่แล้วก็ยังคงมีต่อไปไม่หยุดหย่อนในแต่ละวันแกไม่ต้องประกอบอาชีพอะไรอีกแล้วนอกจากเก็บเงินกู้แล้วก็ตามยึดที่ดินชาวบ้านไม่เพียงในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ลามไปถึงยังจังหวัดใกล้เคียงที่มีที่ดินของลุงบุญมีอยู่ที่นั่นการมีที่ดินมากมายไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกก็คือลุงบุญมีไม่เคยให้ใครมาใช้ประโยชน์ในที่ของแกเลยไม่มีให้ใครเช่าทำมาหากินไม่มีให้ใครปลูกบ้านแล้วแกเองก็ไม่ทำอะไรบนที่ดินเหล่านั้นด้วยจะมีที่แกยอมขายได้ยอมให้ใช้ประโยชน์ก็คือที่ดินที่เขามาขอตัดถนนผ่านซึ่งได้ราคามากแกก็ยอมขายไปบ้างแต่ส่วนใหญ่แกเก็บที่ดินเหล่านั้นไว้โดยไม่ให้ใครเข้ามาย่ำกรายเรียกว่าแกหวงที่ของแกมากชีวิตประจำวันของเศรษฐีบุญมีก็คือตื่นเช้ามาก็กินข้าวกินปลาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็คว้าผ้าขาวม้าคู่ใจขับรถออกไปดูที่ดินของตัวเองเมื่อไปถึงบริเวณที่ดินของแกแกก็จะเอาเสื่อไปปูนั่งบนที่ดินรกร้างแล้วก็นั่งมองดูผืนดินรกร้างที่แกภูมิใจนักหนาว่าได้มาเพียงเสียเงินไม่กี่บาทให้ชาวบ้านโง่ๆพวกนั้นแกไม่นั่งมองเปล่าๆแต่ยังคอยดูแลที่ดินของตัวเองเหมือนคนหวงของหากมีนกมีหนูหรือตัวอะไรแปลกปลอมเข้ามาในที่ดินของแกก็จะคว้าผ้าขาวม้าที่พาดบ่าปัดไล่ไอ้นกระยำนี่เป็นที่ดินของกูนะพวกเอ็งไม่มีสิทธิ์มาหากินที่นี่ไปให้พ้นอย่ามาเกาะแถวนี้แกเอาผ้าขาวม้าปัดโบกไปโบกมาตะโกนโวกเวกไล่นกลุงบุญมีไล่ทั้งสัตว์ทั้งคนที่มาวนเวียนในที่ของแกขับรถมานั่งไล่ได้ทุกวันไม่มีวันเบื่อวันนี้มาที่ดินอีกผืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็ไปนั่งดูที่ดินอีกผืนหนึ่งแกขับรถออกจากบ้านทุกวันเพื่อไปดูที่ดินของแกทุกผืนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วก็คอยไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มาหากินบนที่ของแกอยู่ทุกวี่วันจนชาวบ้านก็เริ่มกล่าวขานกันว่าลุงบุญมีเนี่ยแกคงจะเพี้ยนไปแล้วทรัพย์สมบัติของลุงบุญมีที่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านตาดำๆนั้นมีอยู่มากมายมากจนแกไม่จำเป็นจะต้องทำมาหากินอะไรอีกลูกเมียก็แทบจะไม่ต้องทำงานทรัพย์สินที่แกสะสมไว้ใช้กันยังไงก็หมดยากแถมลุงบุญมีแกก็แทบจะไม่ได้ใช้เงินทำอะไรเลยเพราะวันๆแกจะไม่ไปไหนไม่ซื้ออะไรนอกจากมานั่งดูที่ดินของแกอย่างภาคภูมิใจบางวันแกก็เอาข้าวมานั่งกินพลางมองที่ดินรกครึ้มอย่างเปี่ยมสุขลุงบุญมีใช้ชีวิตแบบนี้มานานเป็น10ปีจนชาวบ้านละแวกนั้นลงความเห็นว่าแกเป็นคนบ้าๆบอๆคนหนึ่งเท่านั้นลูกเมียก็พยายามห้ามแกไม่ให้ออกไปแต่แกก็ยังคงขับรถออกไปดูที่ดินของแกทุกวันไม่เคยเปลี่ยนแกบอกว่าถ้าแกไม่ไปดูแลเกิดมีใครมาถือวิสาสะใช้ประโยชน์ที่ดินของแกจะทำยังไงเวลาผ่านไปจนวันหนึ่งลุงบุญมีก็ขับรถไปดูที่ตามปกติขณะที่แกกำลังนั่งมองผืนแผ่นดินอย่างชื่นอกชื่นใจจู่ๆก็รู้สึกว่ามีตัวอะไรมากัดที่กลางหลังจนรู้สึกคันๆแล้วแกก็เอามือเกาเท่าไหร่ก็ไม่หายคันจนแกต้องถอดเสื้อออกมาเกาลุงบุญมีไม่ได้สนใจว่าเป็นตัวอะไรกัดได้แต่เกาเมื่อรู้สึกคันจนแกกลับบ้านไปก็รู้สึกว่ามันเป็นตุ่มเล็กๆที่กลางหลังแกก็เลยหยิบเอายาหม่องมาทาคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็คงหาย
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกหรือว่าคนที่เรารักมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็ต้องลองกินดูก่อนนะจะดีหรือไม่ดีนี่จะทราบแก่ใจถ้าไม่ดีอย่ากินต่อท่านผู้ฟังเงินทองของหายากแต่ผมอยากจะให้ลองล้างเนื้อชอบล้างยาไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรขอให้กินดูก่อนนะครับผมมีความมั่นใจกินดูก่อนสัก7วัน15วัน3ขวด
0: แล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันดีจริงไหมแล้วก็ถามคนข้างๆดูในที่เขาเคยกินนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันลองกันได้และบางทีซื้อหวยนี่1ต่อ100ลองไม่ถูกโดนกินซะมากกว่าโอกาสถูกมันน้อยมากแต่อย่างน้อยเราซื้อน้ำมังคุดเราได้กินน้ำมังคุดท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพขึ้นมาร่างกายเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันถูกกับโรคภัยไข้เจ็บกับสังขารของเราอ้าวได้2เท่าได้2เด้งนะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นมาเราเดินได้เราทำงานได้เราช่วยตัวเองได้ได้3เด้งค่ายาเราหมดค่ายาเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานได้อีก1เด้งลูกหลานไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องมาเครียดเพราะเราก็ได้อีก1เด้งโอ้ถ้าสุขภาพเราดีท่านผู้ฟังมันได้อะไรได้หลายอย่างนะครับเราก็ขอให้เป็นสวเป็นคนผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับรวยไม่รวยเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้นะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่สุขภาพเราก็ต้องดีทำจิตใจดีๆเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับทดลองดูนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกดื

0: บ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิศผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

เช้าวันรุ่งขึ้นลุงบุญมีก็ยังคงขับรถไปดูที่ดินพร้อมกับอาการคันหลังที่ยังไม่ยอมหายสักทีพอใช้มือเกาไม่หายแกก็เริ่มหาอุปกรณ์เป็นไม้เกาหลังบ้างแต่ก็ไม่สะใจพอแกก็ลองถอดเสื้อแล้วก็เอาหลังถูกับต้นไม้เปลือกไม้หนาๆครูดหลังไปถูไปถูมามันก็ยิ่งมันยิ่งคันน่ะแกก็นั่งถูแกแบบนั้นทุกวันพอไปถึงที่ดินก็นั่งเอาหลังถูกับต้นไม้เพราะว่ามันแสบๆคันๆดีแกเอาหลังถูต้นไม้ไปสักพักแล้วอาการคันมันก็ไม่ยอมหายแถมแผลจากตุ่มเล็กๆนั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นทุกทีจนลูกเมียของแกสังเกตเห็นแล้วก็จะพาแกไปหาหมอรักษาแต่แกก็ไม่ยอมไปบอกว่าเป็นแผลเล็กน้อยเท่านั้นเองวันหนึ่งขณะที่แกไปนั่งดูที่แกก็เอาหลังถูต้นไม้อีกแต่คราวนี้แกรู้สึกว่าอาการแสบๆคันๆในมันมากกว่าเดิมแกล้มตัวลงนอนบนเสื่อแล้วก็ลองเอาหลังถูกับเสื่อแทนเสื่อที่ปูลงไปบนพื้นดินพื้นหินมันก็จะมีความขรุขระเศษไม้เศษดินก็ทิ่มขึ้นมาบนเสื่อสิ่งนั้นนั่นเองคืออุปกรณ์ในการใช้เกาหลังของลุงบุญมีแกเอาหลังถูไปถูมาอยู่บนเสื่อเพื่อให้เศษดินเศษหินเหล่านั้นถูไปมาที่บริเวณแผลยิ่งถูยิ่งมันยิ่งถูยิ่งคันแสบคันจนแกหยุดไม่ได้หลายวันผ่านไปแก

0: เริ่มหนักข้อไปกว่านั้นจากที่นอนอยู่บนเสื่อแกก็เริ่มถูไถออกมานอกเสื่อจนมานอนอยู่บนพื้นดินที่มีหินมีกรวดแหลมคมแกจะเอาหลังถูกับดินกับหินนั้นโดยตรงถูไปถูมาทุกวันทุกวันจนแผลติดเชื้อลุกลามเน่าเฟะไปใหญ่โตลูกเต้าของแกเห็นว่าแผลของแกไม่ธรรมดาแล้วก็เลยพาไปหาหมอรักษาพอไปหาหมอหมอให้ยามาทาแล้วก็สั่งว่าอย่าให้แผลโดนสิ่งสกปรกอีกเพราะที่มันลุกลามขนาดนี้ก็เกิดจากแผลมันติดเชื้อจากการที่แกเอาหลังไปถูกับพื้นดินพื้นทรายที่สกปรกนั่นเองแต่พอกลับมาบ้านลุงบุญมีแกก็ไม่ยอมจะต้องออกไปดูที่ดินของตัวเองให้ได้แล้วพอไปถึงแกก็เกิดอาการอยากจะลงไปนอนถูกับพื้นเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้แกรู้สึกหายคันแกก็นอนกลิ้งเกลือกอยู่บนที่ดินของตัวเองทุกวันแผลก็ยิ่งเน่าเหม็นเกินจะทนชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเห็นลุงบุญมีลงไปกลิ้งเกลือกบนพื้นต่างก็พากันสมน้ำหน้าแล้วก็ทำสีหน้าขยะแขยงลุงบุญมีเองก็ต้องนอนกลิ้งเกลือกอย่างนั้นทุกวันลูกหลานพยายามห้ามแกก็ไม่ยอมอย่างไรก็ต้องออกไปให้ได้ไม่ว่าลูกๆของแกจะหาหมอมารักษายังไงก็ไม่หายแผลที่หลังของแกก็ลุกลามเน่าเฟะไปแทบทั่วตัวกลิ่นเหม็นเน่าหึงเลยต่อให้หมอพยายามรักษายังไงสุดท้ายแกก็ต้องแอบไปนอนกลิ้งเอาหลังถูกับพื้นอยู่ดีชาวบ้านที่เขาเห็นต่างก็พากันสมเพชไปตามๆกันลูกเมียของเศรษฐีบุญมีก็รู้สึกอับอายเพราะว่าลูกๆของแกก็ทำงานดีมีหน้ามีตาในสังคมเห็นพ่อทำแบบนี้ก็ทนอายคนอื่นไม่ได้ก็เลยใช้มาตรการเด็ดขาดคือล่ามโซ่แกเอาไว้ที่บ้านปลายชีวิตของมหาเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองสุพรรณถูกลูกเอาโซ่ตรวนล่ามไว้ที่หน้าบ้านตัวเองแม้ลูกเมียก็ยังไม่อยากจะเข้าใกล้ถึงเวลาอาหารก็ให้คนใช้เอาข้าวมาให้กินถึงจะโดนล่ามแต่แกก็ยังไม่วายที่จะลากเอาโซ่ที่ล่ามขาของแกอยู่นั้นออกไปตรงที่เป็นพื้นกรวดหินแล้วก็ล้มตัวลงกลิ้งเกลือกับพื้นให้ก้อนหินนั้นถูหลังแกไปถูหลังแกมาแกทั้งเจ็บทั้งคันทั้งมันทั้งทรมานกับการถูไถอยู่บนพื้นจนแผลของแกเฟะไปทั่วตัวทุกคนในบ้านก็ต้องจำนนยอมให้แกนอนอยู่กับพื้นแบบนั้นเพราะแกยืนยันว่าไม่มีทางใดที่จะทำให้ความเจ็บปวดของแกทุเลาลงลุงบุญมีร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานสมัยก่อนต่อให้บ้านใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่มีรั้วกั้นใครเดินผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นแกถูกล่ามไว้กับต้นไม้นอนเอาหลังถูกรวดคมๆเลือดไหลซิบไปทั้งหลังแกเห็นคนเดินมาก็จะร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยปล่อยข้าไปทีเถอะข้าจะไปดูที่ดินป่านนี้ใครจะมาฮุบที่ดินข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ดินของข้ามีเยอะข้าจะไปดูแลที่ดินข้าวันๆลุงบุญมีได้แต่ร้องขอให้ช่วยปล่อยแกจะไปดูที่ดินมหาศาลของตัวเองชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เดินหนีด้วยความสมเพชขยะขยงบางคนก็สมน้ำหน้าบางคนก็เอาผ้าขาวม้าที่พาดบ่านี่ปัดไล่แกเช่นเดียวกับที่แกเคยไล่ผู้ที่มาป้วนเปี้ยนแถวที่ของแกไม่มีผิดชิวชิวอย่าเข้ามาใกล้นะตามีตัวแกเหม็นเน่าขนาดนี้ใครจะไปอยากยุ่งด้วยนี่แหละนะเวรกรรมของแกละแกเอาเปรียบคนอื่นเขาดีนักไม่ว่าใครก็ลงความเห็นว่าลุงบุญมีกำลังได้รับผลกรรมของตัวเองที่เที่ยวไปโกงเอาที่ดินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแล้วก็เอารัดเอาเปรียบคนอื่นอยู่ร่ำไปแกถึงต้องมากลิ้งเกลือกอยู่กับผืนดินอย่างนี้ไม่ยอมเลิกจิตใจแกก็พวักพวงอยู่กับที่ดินของแกเท่านั้นเหมือนกับคนเสียสติมีเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายล้นฟ้าก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยไม่ว่าลูกของแกจะหาหมอมารักษายังไงก็ไม่หายแผลที่หลังของแกก็ลุกลามเน่าเฟะไปแทบทั้งตัวกลิ่นเหม็นเน่าหึงลุงบุญมีถูกล่ามอยู่หน้าบ้านนานหลายปีจนกลายเป็นภาพชินชาของคนในหมู่บ้านใครจูงลูกเต้าเดินผ่านไปมาก็ใช้เรื่องลุงบุญมีเป็นตัวอย่างสอนลูกสอนหลานว่าโตขึ้นอย่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอย่าขี้โกงคนอื่นเดี๋ยวจะได้รับผลกรรมอย่างลุงบุญมีคนนี้เป็นเวรเป็นกรรมที่ทำกับคนอื่นไว้มากจุดจบของแกก็เลยต้องทนทุกข์ทรมานสุดท้ายลุงบุญมีก็สิ้นลมหายใจตรงผืนดินหน้าบ้านในสภาพนอนหมอบหน้าฟุบลงไปบนพื้นดินนี่ยิ่งเป็นบทสรุปผลของเวรกรรมที่แกทำมาชั่วชีวิตและไม่เพียงตัวแกเท่านั้นที่ได้รับผลกรรมบาปหลังจากลุงบุญมีตายไปลูกหลานน้องแกก็แก่งแย่งช่วงชิงทรัพย์สมบัติของแกจนถึงขั้นฆ่ากันเอง คนพี่จ้างคนไปฆ่าน้องน้องจ้างคนไปฆ่าพี่ครอบครัววิบัติวุ่นวายอยู่อย่างนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สมบัติของแกกันยังไม่จบสิ้นสาเหตุก็มาจากการที่ลุงบุญมีแกมัวแต่หวงสมบัติหวงที่ดินจนไม่เคยคิดจะทำพินัยกรรมยกให้ใครพอแกตายไปก็เลยวุ่นวายครอบครัวพังพินาศพี่น้องฆ่ากันเองเมียของลุงบุญมีเครียดมากทนเห็นลูกๆฆ่าแกงกันไม่ไหวกินยาฆ่าตัวตายไปซะก่อนปัจจุบันที่บ้านหลังนั้นก็ยังหลงเหลือหลักฐานแห่งผลกรรมคือโซ่เส้นที่ล่ามแกไว้กับต้นไม้ใหญ่ยังคงอยู่ที่เดิมนั่นเองยายหลวยบอกว่าไม่มีสิ่งของใดๆในโลกนี้เป็นของเราแม้ร่างกายของเราก็ยังไม่ใช่ของเราโดยแท้จริงเลยมีแต่ความดีและความเลวของเราเท่านั้นที่ทำแล้วมันยังคงอยู่ไม่สูญสิ้นไปไหนแม้ตายไปก็ยังมีผู้คนกล่าวถึงอย่างลุงบุญมีนี่แกถูกจดจำเพราะกรรมไม่ดีที่แกทำหากอยากจะให้คนพูดถึงแต่ความดีก็ต้องสร้างกรรมดีไว้ให้มากครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับกายเราต้องการอาหารใจเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารใจของเราก็คืออารมณ์ที่ดีๆที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราและเข้ามาที่ใจนะฉะนั้นเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกรับอารมณ์ได้ท่านผู้ฟังเราไม่สามารถเลือกได้อยู่ในโลกนี้นะภาษาพระเขาเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่ชอบใจอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราเลือกไม่ได้หรอกแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เรื่องที่จะปรับทัศนคติมุมมองกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เรื่องเดียวกันนี่บางทีเกิดกับคนคนหนึ่งโอ้โหทุกข์ใจจะขาดแต่เกิดกับคนอีกคนหนึ่งอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ทุกข์กับมันเข้าใจกับมันอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโลกเป็นบางคนนี่เป็นเดือดเป็นร้อนใจจะขาดนะขับรถไปตามถนนเขาบีบแตะใส่ไรปื้นปื้นอีกบีบใส่คืนขับรถเหยียบตัดหน้ามันบีบใส่แตะใส่กูทำไมอ้าวคิดเครียดคิดมากอีกนะเป็นทุกข์บางคนก็ไม่ได้คิดมากอ่ะบีบก็บีบไปที่มันใกล้หูมันมากกว่าใกล้หูเราบีบก็สิบไปที่เราก็เฉยเฉยเราก็ไม่ได้หนวกหูอะไรมากมายแล้วก็ไปของเราเรื่อยๆก็ไม่ทุกข์ใจอะไรปัญหามันก็ไม่บานปลายฉะนั้นเหตุการณ์แต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นี่บางครั้งมันอยู่ที่การวางจิตของเราว่าจะปฏิบัติกับสิ่งที่มากระทบได้ยังไงอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยง่ายๆงั้นแหละอยากจะมีความสุขก็อย่าไปทุกข์กับมันนะคือพูดเหมือนทำง่ายนะทำได้ไม่ง่ายแต่เราต้องฝึกให้ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่เราเกิดมาก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเรียนรู้ยอมรับที่จะอยู่กับโลกโดยที่เราไม่ทุกข์ต่างหากอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเรียนรู้ให้เข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองตถตามันเป็นพันนันแลนะมันเป็นแบบนี้ let it be ธรรมชาติมันเป็นจังซี่ภาษาอีสานมันเป็นแบบนี้มันเป็นจังซี่มันเป็นพันนันแลมันเป็นธรรมชาติฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติโดยที่เราไม่ทุกข์โดยที่เราไม่เครียดโดยที่เราไม่กังวลอยู่ในท่ามกลางกองทุกข์ได้โดยที่เราไม่ทุกข์เขาถือว่ายอดคนนะครับถ้าอยู่ในท่ามกลางความสุขได้โดยที่เราไม่ทุกข์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบัณฑิตเขาวัดตรงที่ว่าคนเก่งคนที่มีปัญญาเขาวัดตรงที่ว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางกองทุกข์แล้วเขาก็ยังไม่ทุกข์อยู่กลางแดดเขาก็ไม่ร้อนคนอื่นร้อนคนอื่นทุกข์แต่ใจคนที่ฝึกมาดีแล้วไม่ทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นยอดคนนะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นะครับฉะนั้นโลกทุกอย่างนี้สุขและทุกข์อยู่ที่ใจของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด390บาทขวดละ30มิลขวดละ100มิลลิลิตรขวดใหญ่ขวดแก้วนะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินคาดทองสวยมากซื้อสำหรับไปถวายพระนะครับผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศนะครับผู้ให้อายุย่อมได้วันอายุผู้ใดให้วันนะก็ย่อมได้วันนะฉะนั้นเรานำสิ่งดีๆไปถวายพระสิ่งดีๆนั้นก็จะตกกับชีวิตเรากดตกกับครอบครัวเราตกกับลูกหลานเราน้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด390บาทสอบถามได้ที่ ผู้จัดการเขตหรือว่าเบอร์โทรที่อยู่ในรายการว่าซื้อยังไงที่ไหน
2: ช่วงนี้ไปท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอ่างทองนะครับไปฟังเสียงคนที่ไม่มีกำลังขานะครับเดินเปะปะดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กระผมได้พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินในมือผมนี่ครับก็มาอยู่กับคุณแม่ท่านหนึ่งนะกำลังปลูกบ้านเลย วันนี้ยกเสาเอกพอดี
4: จ้า
3: เลิกดีวันนี้
4: จ้าเลิกดีวันนี
3: ้เลิกดี
4: ฝนตกแต่เช้าเลย
3: ฝนตกแต่เช้าอากาศเย็นสบายแม่ถามนิดหนึ่งแม่คุณแม่ชื่ออะไรชื่อ
4: ป้าเว่า
3: ป้าเว่า
4: สอนพรม
3: สอนพรมอายุเท่าไหร่แล้วป้าเว่า
4: 77เลย
3: โอ้77ป้าเว่าอยู่บ้านเลขที่อะไร
4: บ้านเลขที่79
3: 79
4: หม
3: ู
4: ่1ตำบลจำลองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
3: ครับผมอยู่ตำบลจำลองหมู่1นะครับป้าเว่าก็เล่าตามจริงเนาะเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราเล่าออกไปอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคน
4: จ้ะ
3: ก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดกล่องสีน้ำเงินเนี่ยป้าเว่าสุขภาพมันเป็นอะไร
4: มันเดินไม่ค่อยได้มันปวดหัวเข่าที่กิน
3: หัวเข่าไหน
4: หัวเข่าสองข้างในหัวเข่านี่ปวดเยอะที่ก่อนนี้มันช้านี่ก่อนนี่ล่ะที่ก่อนนะที่เป็นเนี่ยที่เป็นเริ่มเป็นช้าตีนี่ยกไม่คืนเลยเวลายกต้องอย่างนี้เลย
3: ต้องมือจับยกเอา
4: ต้องมือจับยกไม่ขึ้น
3: ยกไม่ขึ้น
4: เนี่ยยกคือมันหนักอึ๋งเลยนะ
3: แล้ว
4: ตอนนี้ก็ไปหาหมอ
3: ว่าเป็นไร
4: บอกหมอก็บอกว่าเนื้องอกทับเส้นประสาท
3: เนื้องอกทับเส้นประสาท
4: จ้ะเนื้องอกสลั่งทับเส้นประสาทแล้วก็ผ่า
3: เออแล้วก็ผ่ายัง
4: ผ่าแล้ว
3: เออ
4: ผ่าแล้วก็เดินได้มากแต่มันยังไม่มีกำลังผ่าทีนี
3: ้
4: ได้ยินวิทยุพูดก็อันเนี้ยก็มาตื่นได้ยินเห็นเขาหาย
3: เดินเปะปะนี่มานานยัง
4: อ๋อก็
3: ก่อนมากินเนี่ยเดินเปะปะมานาน
4: หลายวันแล้ว
3: เป็นเดือนปะ
4: เป็นเดือนมันมีกำลังหามไม่แข็งแรงมันแป๊บแป๊บไปนี่ไงตามหัวเข่าไงมันคล้ายหัวเข่าไม่หมุนกันน่ะทีนี้มากินยาเนี่ย
3: กินน้ำมังคุดไม่ใช่ยา
4: เนี่ยกินน้ำมังคุดคนชั่วหน่อยพอเดินได้นะ
3: ก็ยังดีขึ้น
4: ดีขึ้น
3: พอเดินได้เดินไกลๆได้ไหม
4: ก็ถ้าเดินไกลหิ้วน้ำไปด้วยเอาต้องเอาสีขาวไปด้วย
3: อ๋อถ้าหิ้วน้ำถ้าแบบไม่หิ้วน้ำเลย
4: ไม่หิ้วน้ำก็เดินได้เดินช้าจีไปปะถ้าสีขาวไปด้วยมันเดินไว
3: แต่ก่อนเดินไกลได้ไหม
4: แต่ก่อนเดินไม่ได้
3: เดินไม่ได
4: ้มันนั่นเขาแปลก
3: คือผมไม่รู้ยังไม่ชัดเจนไม่รู้ว่ามันดีขึ้นเกินครึ่งไหมงี้ดีกว่า
4: ดีขึ้นมาเยอะเลยล่ะ
3: ดีขึ้นมาเยอะสมมติว่า101เนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์60 70 80 90
4: 80คงได้
3: ประมาณ80พอได้
4: ได
3: ้
4: ทีนี้ไอ้เดินไปก็เดินได้แต่ว่ามันไม่เหมือนใช้สี่ขาด้วยมันถึง
3: โอเค
4: ถึงพักไอ้เนี่ยผักไว
3: ้ไ
4: ปลดน้ำผักออกกำลังขา
3: โอเคแล้วทีนี้กินมากี่ขวดละ
4: 5ขวดไปแล้วจะเข้า6ขวดแล้ว
3: นอกจากว่าขามันมีแรงขึ้นแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมั่ง
4: ก็เป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นทุกอย่างเลยอ
3: ันนี้โรคมาตรฐานเป็นกันเกือบทุกทั่วหน้าแล้วเบาหวานไขมันความดันมันดีขึ้นบ้างปะได้ไปตรวจไหมกินมา5ขวดนี
4: ่ยังไม่ได้ไปตรวจ
3: สังเกตตัวเองมันดีขึ้นบ้างไหม
4: แต่ว่ามันไม่เคยปวดหัวนอนไม่เคยดันเลย
3: ไม่เคยปวดหัว
4: ไม่เคยปวดหัวทุกทีที่ยังไม่ได้กินน้ำมังคุดมันปวดหัวนี่มันไม่เคยปวด
3: ปวดทุกวันไหมแต่ก่อน
4: มันก็ปวดเป็นเวลาเป็นพักๆใครเวลามันขึ้นมันก็ปวด
3: อ๋อแต่พอกินน้ำมังคุดมาไม่ปวดหัว
4: ไม่เคยปวด
3: ไม่ค่อยปวดแต่แสดงว่าอาจจะมีบ้างแต่ไม่มาก
4: มีบ้างไม่มาก
3: แล้วก็อย่างอื่นสุขภาพอย่างอื่นสังเกตตัวเองมีอะไรมันดีขึ้นกินมา5ขวด
4: เนี่ยมันคันนะคันจำแผลเนี่ยมันก็คนชั่วเนี่ย
3: ค่อยดีขึ้นอ๋อมีคล้ายๆผิวหนัง
4: ผิวหนังแล้วคัน
3: มันคันแล้วก็ค่อยดีขึ้นครับผม
4: เดี๋ยวเข้าเดินได้มันก็เดินคล่องเปล่าเดี๋ยวเข้ามาเดินยังไม่คล่องเดินได้แต่ไม่คล่อง
3: ยังไม่คล่อง
4: ยังไม่คล่อง
3: ก็ถือว่ามันค่อยๆดีขึ้นเน
4: า
3: ะ
4: อันนี้ค่อยดี
3: ขึ้นก็ถือว่าใช้ได้
4: เดินนี่ไปโดนเนี่ยที่สารได้นะไปลดน้ำผักสาร
3: ที่สาร
4: เนี่ยแล้วก็อ้อม
3: ประมาณ150เมตร100เมตร
4: แล้วอ้อมไปนี่นะอ้อมไปรอบบ้านแล้วก็ไปลดหลังบ้านอีกนะลดมะนาวก็ขาอีกจะตื่นขึ้นเช้าจะโผตื่นขึ้นลุกหน้าตาแล้วกินยาแล้วก็ออกเดิน
3: ออกเดินใช้ตัวสี่ขาช่วยด้วย
4: จ้ะ
3: ไปลดน้ำด้วย
4: จ้ะหิ้วน้ำไปด้วย
3: โอ้สุดยอด
4: ออกทุกวันเนี่ยพอกินพอตื่นขึ้นจะออกกำลังขา
5: ครับยังไงก
4: ็ได้เดินคล่อง
5: ดีใจกับป้าเบานะครับที
4: ่มันได้เดินคล่อง
5: ดื่มน้ำมังคุดแล้วก็จากที่ขาไม่ค่อยมีแรงเดินไม่คล่องเดินแทบไม่ได้ตอนนี้คือเดินได้คล่องขึ้นแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ดื่มมา5ขวดนะครับถ้าหากว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆแสวงหาตำบลจำลองแถวๆเนี้ยสงสัยไงก็แวะมาถามได้เขารู้จักไหมแถวนี้รู้จักป้าเบามัน
4: รู้จักเขาเป็นกันเยอะเลยเนี่ย
5: ก็ลองดู
4: เป็นกันหลายคนไอ้สิทธิ์เป็นกันหลายคนเป็นเดินไม่ได้นะ
5: ครับมันต้องลองนะไม่ลองไม่รู
4: ้ไม่ลองไม่รู
5: ้ต้องลองดูนะครับสงสัยไงก็มาถามมาพูดมาคุยกับป้าเบาว่ากินดีไม่ดียังไงนะครับสิ่งที่พูดก็เป็นความจริงเน
4: า
5: ะป้าเบาเน
4: า
5: ะ
4: เดี๋ยวป้าเบาเดินได้ก็คงมีคนกินมั่งนะเขาบอกเอ้าเพราะป้าเบาจะเดินก็ได้หรือเฮ้ยนั่นว่างั้น
5: ก็เริ่มเดินได้แล้ว
4: เริ่มเดินได้แหละใครว่าปล่อยไอ้สี่ขาได้มั่งนะเดินปะได้มั่งแต่ว่ายังไม่แข็งแรง
5: ครับผมก็ขอขอบคุณป้าเบาที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี
4: ้
5: นะครับทางบริษัทก็ดีใจด้วยแล้วก็ขอให้ป้าเบาสุขภาพแข็งแรงคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองกับป้าครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
0: มีนิทานธรรมคดีอยู่เรื่องนึงที่อาจารย์มหาอ่อนท่านเคยเล่าให้ฟังท่านเล่าว่านานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งมีนามว่าตาทอนวันหนึ่งเป็นเวลาเที่ยงวันแดดร้อนมากตาเท่าทอนพร้อมด้วยจอบคู่ชีวิตซึ่งสำหรับใช้ขุดดินก็ทำการขุดหลุมเป็นการใหญ่เหงื่อไหลคลายย้อยเต็มหน้าในขณะที่แกกำลังเอามือเช็ดเหงื่อซึ่งกำลังจะไหลเข้าตาก็พอดีได้ยินเสียงร้องถามมาทางเบื้องหลังบอกว่าขุดหลุมทำอะไรหรือท่านผู้เฒ่า
7: ปลูกมะม่วงเว้ยหลานชาย
0: แกตอบยังไม่ต้องคิดนะเจ้าของคำถามก็ถามต่อก็เวลานี้เป็นเวลาเที่ยงแดดกำลังร้อนจัดทำไมลุงไม่รอเอาไว้ขุดเมื่อแดดร่มลมตกแล้วจะได้ไม่ร้อนไม่ดีกว่าเหรอ
7: โอ้ยไม่ดีหรอกหลานชายเอ้ยตาแก่มากแล้วขืนมัวผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก็ไม่ได้ปลูกกันเท่านั้นเอง
0: ทำไมอ่ะ
7: ก็คนแก่มันก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งมันจะโค่นล้มเมื่อไรเราก็ไม่รู้ดังนั้นเมื่อรู้ตัวว่าตัวจะทำอะไรได้ขณะใดเวลาไหนก็รีบทำเสียอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์เลยแล้วผู้เฒ่าอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ80ปีแล้วแล้วมะม่วงที่ปลูกไว้กี่ปีเนี่ยถึงจะได้กินผลเนี่ย5หรือ6ปีถึงจะได้ผลโอ้แล้วลุงจะมีอายุยืนไปได้ถึง 5-6 ปีเหรอก็ไม่แน่อาจจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงก็ได้ก็เมื่อไม่แน่แล้วปลูกมะม่วงไว้ทำไมอ่ะเห็นอย่างไรถึงปลูกอ่ะคิดยังไงคือการปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยเราคิดอย่างนี้ไอ้การปลูกต้นไม้ไว้กินผลน่ะมันเป็นการสร้างประโยช ประโยชน์ที่เราสร้างไว้นั้นน่ะอย่าคิดสร้างประโยชน์แต่เฉพาะตัวต้องคิดสร้างไว้เพื่อคนอื่นด้วยการสร้างประโยชน์เนี่ยถือว่าเป็นการทำดีอย่างเราปลูกมะม่วงไว้ก็ถือว่าเป็นการทำดีไว้ถ้าเราอายุยืนไปได้อีก5ปีหรือ6ปีเราก็ได้กินมะม่วงที่เราปลูกไว้ถ้าเราตายซะก่อนคนที่เกิดมาทีหลังก็คือลูกหลานเหลนหลานของเราก็จะได้กินมะม่วงที่เราปลูกไว้เรียกว่าปลูกไว้เถอะไม่ไร้ผลเปล่าการที่มนุษย์เราเกิดมามีบ้านเรือนอยู่ก็เพราะพ่อแม่หรือว่าบรรพชนแกปลูกไว้ถ้าพ่อแม่หรือว่าบรรพชนไม่ปลูกไว้แล้วจะเอาบ้านที่ไหนอยู่กันถ้าบรรพบุรุษของเราไม่หาที่หาทางเอาไว้เราจะเอาที่ที่ไหนอยู่กันที่เรามีที่อยู่ก็เพราะคนที่เกิดมาก่อนนี่เขาทำประโยชน์ไว้อย่างตานี่แหละถ้าไม่ปลูกมะม่วงไว้ถ้ามีอายุยืนไปอีก5หรือ6ปีก็ไม่มีมะม่วงกินลูกหลานก็ไม่มีกินรวมความว่าไม่มีใครได้กินมะม่วงสักคนเดียวตาคิดอย่างนี้ก็เลยปลูกมะม่วงไว้ผู้ที่ถามคำถามนะความจริงคือพระราชาเมื่อพระราชาได้ฟังคำตอบของเท่าทอนแล้วก็ทรงพอพระทัยมากรับสั่งให้มหาดเล็กที่ตามเสด็จไปด้วยมอบเงินกระสาบให้แกถุงหนึ่งเท่าทอนพอได้รับเงินกระสาบก็ทราบได้ทันทีว่าเจ้าของเสียงและเจ้าของเงินนั่นคือพระราชาแกก็ประคองอัญชลีก้มลงกราบแทบฝ่าอยู่คนละบาทเสร็จแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านี่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินด้วยพระบารมีปกเกล้าคนอื่นเขาปลูกมะม่วงกันนั้นต้องใช้เวลาถึง5ปีหรือว่า6ปีจึงจะได้รับผลแต่มะม่วงของข้าพระพุทธเจ้านั้นเพียงแต่ขุดหลุมก็ได้ผลแล้วพระราชาพอพระทัยในคำกราบบังคมทูลของเท่าทอนมากก็รับสั่งให้มหาดเล็กเอาเงินมามอบให้ผู้เฒ่าอีกถุงหนึ่งผู้เฒ่าก็ก้มลงกราบแทบพระยุคลบาทกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวข้าพระพุทธเจ้าทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตามธรรมดามะม่วงที่ปลูกกันนั้น5ปี6ปีจึงจะได้รับผลและเมื่อออกผลส่วนมากปีหนึ่งก็จะออกผลเพียงครั้งเดียวแต่มะม่วงของข้าพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในมหากรุณาที่คุณเพียงแค่ขุดหลุมเท่านั้นก็มีผลถึง2ครั้งแล้วพระราชาทรงสดับคำกราบทูลของผู้เฒ่าก็พอพระทัยมากรับสั่งให้มหาดเล็กมอบเงินให้ผู้เฒ่าอีกถุงหนึ่งพร้อมกับรับสั่งกับมหาดเล็กบอกว่าไปเถอะเราอย่าอยู่ให้โง่ต่อไปอีกเลยไม่งั้นเดี๋ยวโดนอีกถุงหนึ่งนิทานธรรมคดีเรื่องนี้ให้คติทำแก่เราว่าความคิดที่จะบำเพ็ญประโยชน์นั้นย่อมอยู่ในหัวใจของคนทุกคนตั้งแต่คนยากจนจนถึงพระราชาพระราชาตามนิทานธรรมคดีเรื่องนี้เป็นพระราชาทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและประสงค์นิกรของพระองค์อย่างแท้จริงโดยทรงปลอมพระองค์เป็นประชาชนคนธรรมดาหรือที่เรียกว่าประพาสต้นเมื่อทอดพระเนตรทุกสุขของประชาชนตามนิคมบ้านเล็กเมืองน้อยตามตรอกซอกซอยต่างๆการเสด็จแบบนี้ทรงมีโอกาสที่จะทอดพระเนตรทุกสุขของประชาชนตามความเป็นจริงบางโอกาสได้ทรงพบคนร้ายและรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมคนร้ายมาลงโทษได้ทันทีบางโอกาสก็ได้ทรงพบคนดีมีประโยชน์ซึ่งไม่มีโอกาสจะได้แสดงความดีเด่นก็ได้มีโอกาสแสดงความดีเช่นตาเท่าทอนในนิยายธรรมคดีเรื่องนี้ครับถ้าไม่เป็นเพราะพระราชาเสด็จไปพบแล้วความดีเด่นของท่านผู้เฒ่าก็จะไม่ปรากฏแก่สายตาของสาธารณชนเพราะพระราชาเสด็จไปพบเข้าเมื่อซักถามก็ได้ความว่าผู้เฒ่ากำลังบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพระราชาก็ได้พระราชทานรางวัลให้แก่ท่านผู้เฒ่าทอนซึ่งเป็นคนดีสมในหลักพระพุทธศาสนาว่าทำดีได้ดีครับ
8: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่ฟังผมอยู่นี่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมปวดเอวหรือบางคนเป็นหนักๆเป็นอัมพฤกษ์ก็มีเป็นอัมพาตก็มีนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างในต่างประเทศนี่เขามีวิธีรักษาอยู่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมผมก็จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าเขารักษายังไงเขารักษาง่ายมากกับท่านผู้ฟังง่ายยังไงง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากทำยังไง ก็คือการกินกล้วยนั่นเองการกินกล้วยมื้อเช้าพอฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะทำหน้างงว่าเอ๊ะทำไมต้องกินกล้วยแล้วทำไมต้องเป็นมื้อเช้านะเป็นมะละกอเป็นแตงโมเป็นทักกำเป็นน้อยนานะบ้านเรานี่ผลไม้เยอะนะครับพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ไม่ได้หรือนะครับคือก็เขาก็อธิบายไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่ากล้วยนี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งคือในตัวกล้วยนั่นน่ะจะมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B2 ช่วยในการเร่งเผาผลาญน้ำตาลแล้วก็ไขมันแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเหนื่อยล้าอีกด้วยแล้วก็มีโพแทสเซียมนะครับไอ้เจ้าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งนะครับประโยชน์มันก็คือช่วยในการขับโซเดียมนะครับอันเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะแล้วก็ลดการบวมของร่างกายได้นะความดันเลือดสูงนี่พวกเราเป็นกันเยอะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมที่อยู่ในกล้วยนี่ช่วยควบคุมความดันเลือดแล้วก็การทำงานของแคลเซียมในร่างกายในกล้วยเองนี่ก็จะมีเส้นใยเขาเรียกว่าไฟเบอร์จะทำให้ระบบการขับถ่ายในแต่ละวันของเราดีขึ้นแล้วในกล้วยนี่ก็ยังมีเซโรโทนินนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดอาการหงุดหงิดทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะกล้วยนี่มีคุณประโยชน์เยอะนะบ้านเรามีเยอะมากกล้วยมีสารพัดกล้วยนะครับมีไฟโตเคมีคอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานเบาลงไม่หนักนะครับทำงานไม่หนักแล้วไอ้ตัวกล้วยดิบนี่ก็มีฤทธิ์ในการขับพิษสูงกล้วยสุกก็สร้างสารสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นอีกกว่าปกตินะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบ้านเรานี่มันกล้วยเยอะกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงผมเคยไปอยู่ต่างประเทศนะกล้วยใบหนึ่งนี่บางทีราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็50บาทร้อยหนึ่งแต่บ้านเรานี่หากินมีตลอดนะครับหากินตอนไหนก็ได้แต่ไม่แนะนำกล้วยทอดหรือกล้วยแขกนะครับชุบแป้งทอดแล้วมันมีน้ำมันเอาเป็นกล้วยที่เหลืองเริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดนะครับอย่าให้สุกมากเอาแค่เริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าเราเฉพาะเจาะจงให้กินกล้วยได้ประโยชน์สูงสุดนี่ต้องเป็นตอนเช้านะครับมันดียังไงตอนเช้าท่านผู้ฟังก็เพื่อจำกัดการทำงานของกระเพาะและลำไส้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่การกินกล้วยตอนเช้านั้นน่ะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่พอดีการไหลเวียนของเหลวในร่างกายก็จะดีขึ้นแต่หากอยากให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องกินกล้วยกับน้ำเปล่าเท่านั้นแล้วเคล็ดข้อที่สองนอกจากกินกล้วยเนี่ยในญี่ปุ่นเขาใช้มารักษาตัวเองคือต้องนอนก่อน4 ทุ่มนอนก่อน4 ทุ่มสมัยก่อนนี่คนไทยอายุยืนนะคนเฒ่าคนแก่ต่างจังหวัดนี่มันไม่มีไฟฟ้า2 ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มหลับกันแล้วนะจุดตะเกียงก็เปลืองน้ำมันแต่ทุกวันนี้มันมีทีวีกว่าละครจะจบบางคนต้องเข้าเฝ้าก่อนได้ยินเสียงเพลงคาวรพุทธเจ้าไม่ได้ยินนอนไม่หลับบอกขอเข้าเฝ้าก่อน6 ทุ่มตีหนึ่งนะครับให้นอนก่อน4 ทุ่มเพราะว่าช่วงที่เราหลับสนิทนั้นร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองในสมองของเราเนี่ยจะมีต่อมนะครับเขาเรียกว่าต่อมไพนิลนะครับมันเป็นเม็ดเล็กๆกลางสมองนะครับเท่ากับเม็ดถั่วแดงเนี่ยมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งชื่อว่าเมลาโทนินสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซ่อมแซมร่างกายของเรานะครับถ้าเราหลับสนิทมันสารพวกนี้จะหลั่งเฉพาะตอนนอนหลับท่านผู้ฟังต้องหลับสนิทเท่านั้นออกตอนสักตีหนึ่งตีสองตีสามประมาณนี้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอนะครับฉะนั้นเราเนี่ยต้องนอนแต่หัวค่ำนะครับอย่าให้เกิน4-5 ทุ่มฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับกินกล้วยตอนเช้าดีที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องกินอาหารเช้าก็ได้กินกล้วยหรือว่าเลือกกินอาหารเช้านิดหน่อยแต่ว่าต้องกินกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสิ่งดีๆได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็กล้วยนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์เยอะนะครับเมื่อกล้วยเคลื่อนเข้าไปสู่กระเพาะการย่อยก็ไม่จำเป็นนะครับกล้วยจึงเคลื่อนสู่ลำไส้และเริ่มดูดซึมไปใช้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วการกินกล้วยในมื้อเช้ายังมีส่วนช่วยทำให้อาการท้องผูกนะใครที่ท้องผูกบ่อยๆเนี่ยกินกล้วยก็จะหายส่งผลให้อุจจาระที่ตกค้างอยู่ในร่างกายค่อยๆลดลงอีกด้วยบางคนที่มีน้ำหนักเกินน่ะ นะครับไม่ได้เพียงเพราะว่ามีไขมันล้นหรือว่าไขมันเยอะอย่างเดียวแต่เนื่องจากว่ามีของเสียสะสมอยู่ในร่างกายเกินไปเขาบอกว่าคนบางคนนี่ท่านผู้ฟังมีอุจจาระหรือของเสียสะสมอยู่ในร่างกายนี่ประมาณ10กิโลกรัมท่านเชื่อไหมหมอเขาบอกมีถึง10กิโลเลยแต่ถ้าเราฝึกนะครับกินกล้วยกินน้ำเข้าไปตอนเช้าเนี่ยของเสียต่างๆเนี่ยจะค่อยๆถูกดูดซึมค่อยๆถูกขับออกมาน้ำหนักก็จะลดลงนะครับฉะนั้นก็จะช่วยในสำหรับท่านที่ลำไส้ที่มีของเสียตกค้างอยู่เยอะนะกินสักระยะหนึ่งน้ำหนักก็จะลดลงการกินกล้วยในมื้อเช้านั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีนะครับไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่เปลืองเวลาและไม่ต้องเปลืองเงินเพราะว่าในช่วงนั้นคุณจะกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำได้แต่ถ้าหากอยากรู้ว่ามันได้ผลไหมง่ายที่สุดครับวันนี้ท่านผู้ฟังลองกินกล้วยดูแล้วก็นอนแต่4ทุ่มก่อน4ทุ่มสักเดือนหนึ่งแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงครับผม
1: ครับนิทานอาจารย์ยอดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงจริงนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นไหวข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
3: ้
6: ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691 0812901691
10: อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
11: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวันนี้เป็นอีกวันนึงที่ถูกร้องขอมาว่าแม่ช้างเอ้ยแกน่าจะเปิดเพลงลูกกรุงอีกสักหน่อยเถอะได้ฟังยังไม่ชื่นใจเอาเดือนเว้นเดือนก็ได้ว่างั้นก็ว่ากันไปนะครับตามคุณผู้ฟังนะใครขอมาคนแรกเป็นลูกกรุงก็ลูกกรุงยาวเลยเป็นเพลงเก่าก็เพลงเก่ายาวเลยเป็นเพลงใหม่ก็เป็นเพลงใหม่ยาวเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับโปรอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวตราพญาเสือครับแล้วก็มาตรฐานโต๊ะจีนวันนี้โต๊ะจีนบ้านเราเยอะเหลือเกินนะต่างคนก็ต่างกันแข่งขันนะถ้าแข่งขันเรื่องฝีมือเนี่ยเรายินดีที่จะแข่งขันด้วยนะรสชาติเรายินดีที่จะแข่งขันถ้าแข่งขันเรื่องราคาเรายอมจะแย่งกันลดราคาจะแย่งกันเจ๊งไม่เอานะวันนี้ครับนะใครสั่งซื้อไม่ใช่สั่งซื้อดิสั่งโต๊ะจีนไปในงานอันทรงเกียรติของท่านไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับ20โต๊ะขึ้นไปนี่เรามีบริการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้ท่านนะครับอันนี้เป็นพิเศษท่านบอกว่าไม่มีท่องหรอกบ้านฉันโอ้มีกล้องทุกคนเลยแหละมีโทรศัพท์ใช้ได้หมดเลยอันนี้เรามีซอสเขาเรียกซอสใช่ไหมซอสเสียงที่ชัดเจนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือวิ่งให้ท่านด้วยก็คือง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี้ยรายการเราเนี่ยทำรายการทีวีอยู่เขาเรียกว่ารายการทาง PSI 116ของมารวยทีวีซึ่งทำปุ๋ยทำฮอร์โมนทำเม็ดฟู่ออกมาเผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยเรานี่แหละพอตอนหลังเราสู้ราคาค่าโฆษณาในช่องทีวีไม่ไหวก็หยุดไปก็หันมาทางวิทยุอย่างเดียวเครื่องไม้เครื่องมือมันก็เหลือเพียบเลยทีเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือมันเหลือกันเพียบเลยนะครับก็เลยต้องจะขายมันไม่ได้ราคาแล้วล่ะจะขายก็ไม่ได้ราคาแต่ก็จะเป็นระบบ 4K อยู่นะความชัดเจนระบบ 4K ท่านต้องการนี้อยากจะได้เป็นการถ่ายทอดสดหรือว่าการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งวันนี้สั่งโต๊ะจีน

โทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับ0812901691ขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาแชร์กันใน Facebook Live ในหน้าของลุงช้างไทยทิพย์ทักทายคุณประสิทธิ์จากร้านครัวยายด้วงนะเพื่อนดมจากเชียงรายนะครับแล้วก็ทีมงานของทศพลหิมพานต์คมสันนิโรธเข้ามาชมด้วยชั่วโมงนี้เพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงจ้ะหลังจากที่คุณผู้ฟังจากบ้านหมี่ขอมานะครับคุณแม่จากบ้านหมี่ไปซื้อยาที่รีเซโอสดมานะครับขอเพลงคนหน้าเดิมนะครับและวันนี้เพื่อนดมผมอยู่เชียงรายครับอยากจะฟังดาวใจไพจิตร้องแม่สายครับเราฟังกันที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงษ์ไพจิตร

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้

0: ภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ควบคุมอาหารให้ได้สักอย่างอะไรนะไม่ต้องไปกินอยู่กินยาอะไรแล้วแต่คุมอาหารได้นะอันนี้โปรมิกออยมันไม่ใช่ยาไงคุณแม่นะครับเนี่ยกินไปขวดนึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยานะมันเป็นการบำรุงการฟื้นฟูถ้าให้ดีก็ลดความเค็มลงหน่อยรสชาติของอาหารน่ะไม่ใช่รสนิสัยเค็มไม่เอาเดี๋ยวตีตายอะไรที่มันเค็มเยอะๆนี่อย่าไปกินมันนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนเนี่ยโซเดียมเข้าไปทำลายไตนะฮะมันจะช่วยทำให้ไตดีขึ้นนะครับนะปริมาณเยอะเกินไปไม่ดีย้ำเลยนะครับหลายอย่างที่ทำให้ร่างกายเราเจ็บเราป่วยเพราะว่าอาหารและการไม่ออกกำลังกายไม่อยู่ในที่อากาศที่โล่งโปร่งใสอารมณ์ก็ต้องดีด้วยจะช่วยให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้2กระปุก650บาททานได้เดือนนึง1เม็ดถ้าทาน1เม็ดก็ได้2เดือนแหละ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูโปรมิกซ์ออยล์นี่ครับตัวแทนจำหน่ายเรามีเยอะแยะเลยนะจะบอกให้ไปฟังชรินทร์นันทนาคอนครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าท่าฉลอมครับส่งไปที่ร้านครัวยายด้วงหลังบิ๊กซีลพบุรีเลยนะแม่แล้วก็เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องล่ำลากันไปก่อนเนาะ25นาทีโดยประมาณนะครับเราอยู่กันตรงนี้ที่วสป.711วสป.1449แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: ฟอร์กัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตะเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายสำหรับหนุ่มใหญ่วัยขนองต้องลองคืนความเป็นหนุ่มอย่างมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นหลังอาหารหรือก่อนนอนแล้วคุณจะมีความสุขผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสอย.เลขที่101037561001มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือร้านขายยาทั่วไปสอบถามได้ที่081-290-1691
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
2: 081-290-1691 081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อข
11: ออาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ รวมข่าวเด่น
12: เป็นข่าวดัง
13: สารพันเรื่องราว
12: ใน
11: เคาะข่าวค่ำ
14: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่22กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะเราก็มาเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังได้ผ่านสถานีในเครือวิทยุกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์ Facebook สถานีสนามเป้านะคะจบรายการแล้วสามารถไปฟังย้อนหลังกันได้ที่แพลตฟอร์มพอดคาสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเอาวันนี้ประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะนายกถกทีมประเทศไทยที่ญี่ปุ่นก่อนจะเดินทางไปประชุม UNGA 81ที่สหรัฐแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนดราม่าเวทีนางงามกัมพูชาวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมถึงขั้นแถลงด่วนเลยนะคะเอาหลักฐานมาโชว์ให้เห็นเป็นภาพต้นฉบับชุดไทยแล้วก็จะส่งหนังสือไปประท้วงเวทีMiss Universe Cambodia 2026ด้วยขณะที่เรื่องของคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติอัยการสุดวันนี้เซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายเกี่ยวโยงกับแอร์มีนาด้วยนะคะเดี๋ยวพักฟังโฆษณากันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: ซูฟ่าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: ซูฟ่าหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาติดตามข้อข่าวค่ำกันช่วงนี้นะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะนายกมีภารกิจเดินทางต่างประเทศยาวเลยนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้เมื่อวานนี้ท่านไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้เรียกประชุมทีมประเทศไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะก็เน้นเรื่องของยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากนั้นจะเดินทางต่อไปที่นิวยอร์กไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมประชุม UNGA 81นะคะก็เน้นเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกอนุทินเป็นประธานการประชุมหารือมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันของทีมประเทศไทยค่ะก็จะมีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์มีสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้านะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานการดำเนินงานของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นด้วยจากนั้นนายกได้ให้นโยบายเน้นย้ำถึงกุญแจสำคัญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันญี่ปุ่นก็ถือเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานการลงทุนที่ญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังมีความสำคัญนะคะไทยก็ยืนยันว่าพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในทุกด้านโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้เรื่องสำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีภาคธุรกิจที่เขาออกมาส่งสัญญาณว่าอยากจะให้มีการดูแลเรื่องของภาษีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานรวมไปถึงเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะท่านนายกก็ยังได้รับทราบถึงปัญหาข้อห่วงใยก็คือการอยู่แบบโอเวอร์สเตย์ของคนไทยในญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการญี่ปุ่นมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับป้องกันปราบปรามไม่ให้อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมกับทีมประเทศไทยแล้วนะคะช่วงบ่ายนายกออกเดินทางจากกรุงโตเกียวไปที่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่วันนี้ช่วงหนึ่งนายกก็เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะคือเวที UNGA เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยลงนามเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะท่านนายกก็ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ก็มีการยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปมากกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์การป้องกันธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายยืนยันว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพก็ถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนเรื่องยาเสพติด รัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะปราบปรามอย่างเต็มที่เหลืออย่างเดียวก็คือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นตอนนี้นายกบอกว่าก็ได้คุยกับทางประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ย้ำว่าพูดได้เลยว่ารัฐบาลนี้ไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะประนีประนอมกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ก่อนที่จะไปร่วมประชุมในเวทีโลกก็ต้องจับตาท่าทีแล้วก็ประเด็นสำคัญสำคัญเหล่านี้กันต่อไปด้วยกลับมาที่ดราม่าร้อนแรงที่อุ้ยพูดกันทั้งโซเชียลเลยนะคะคนไทยนี่เรียกว่าเดือดดาลมากเลยเวที Miss Universe Cambodia 2026เขามีการเสนอภาพเกี่ยวกับชุดไทยอ่ะคือมันเป็นชุดของประเทศไทยค่ะเราก็พูดได้ชัดเจนเลยนะตั้งแต่พิธีกรขึ้นเวทีชายหญิงใส่ชุดไทยห่มสบายแล้วก็ภาพโลโก้ของ MU กัมพูชาก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าคล้ายๆกับผู้หญิงห่มสบายใช่ไหมคะแล้วมีชฎาด้วยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาภาพที่เป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเก่าของเราที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกไปแล้วนะคะก็เอาไปโชว์บนเวทีค่ะแล้วก็คือเคลมว่าเป็นของตัวเองนะโอ้คนไทยนี่ทนไม่ได้นะเดือดดาลกันมากเลยถึงขั้นที่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสาบิดาไทยเศรษฐ์นะคะต้องเรียกสื่อไปแถลงข่าวด่วนถึงท่าทีที่เกิดขึ้นเลยค่ะการแถลงข่าวในวันนี้นอกจากท่านรัฐมนตรีสาบิดาก็มีคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมมีผู้บริหารของกรมศิลปากรผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมแถลงข่าวด้วยที่หอประชุมสำนักหอจดหมายเหตุกรมศิลปากรรัฐมนตรีสาบิดาบอกว่ากรณีที่มีรายงานบนเวที Miss Universe ของกัมพูชานะคะเขาเอาชุดไทยของเราไปเผยแพร่บนเวทีอานั้นแล้วก็มีการใช้ภาพที่เป็นแหล่งที่มาของไทยทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของกัมพูชาไม่อาจจะมองได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการชี้ให้เห็นว่าผู้จัดทำวีทีอาร์มีเจตนากล่าวอ้างแบบเหมารวมแล้วก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการอ้างแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายด้วยเพราะว่าภาพที่ปรากฏมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรซึ่งถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2449ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกปีคศ2017หรือว่าพศ2560เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็อธิบายถึงภาพเอาภาพต้นฉบับมาให้ดูด้วยนะคือภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะจะมีตราของกรมศิลปากรคือเป็นลายน้ำที่อยู่บนภาพด้วยแต่ว่าทางเวทีกองประกวดมีการเอาไปครอปตัดนะคะเอาส่วนที่เป็นลายน้ำออกไปแล้วก็ไม่มีการอ้างแหล่งที่มาเลยดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลจะทำหนังสือประท้วงก่อนเป็นไปตามขั้นตอนประท้วงไปที่กองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาถ้าประท้วงไปแล้วยังไม่ยุติการดำเนินการทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะยกระดับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเนี่ยไปดำเนินการตามกฎหมายเลยเพราะว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรมเองได้เผยแพร่องค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศมีการจัดการแสดงชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ที่ญี่ปุ่นเองแล้วก็โอ้ได้รับการตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ทุกเวทีสื่อสารเรื่องชุดไทยเนี่ยแหละไม่ได้นิ่งนอนใจถ้ามีการละเมิดเราก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยก็ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่หวงแหนชุดไทยที่เป็นมรดกของชาติเรารัฐมนตรีสาบิดาบอกว่า คือเราใช้อารมณ์ไม่ได้นะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะมีการขึ้นมรดกชุดไทยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในช่วงสิ้นปีนี้อยู่แล้วแล้วก็มีข้อเสนอจากเพจอาเซียนมองไทยด้วยนะที่เขาก็ติดตามประเด็นนี้นะคะเขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนอกจากเอาชุดไทยพระราชนิยมไปจัดแสดงที่ต่างประเทศนะเอาชุดไทยดั้งเดิมเนี่ยไปแสดงให้โลกรู้เลยโลกเนี่ยจะได้รู้กัมพูชาเนี่ยจะได้รู้ว่าชุดไทยเนี่ยมันคือของประเทศไทยนะไม่ใช่ใครๆก็จะมาเคลมได้นะคะเอาเราพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
5: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ที่รางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเมื่อวานนี้นะคะก็คือสุดท้ายก็มีการแก้ไขแล้วก็เปิดบริการได้ตามปกติแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะวันนี้ก็มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะก็ขออภัยผู้โดยสารทุกคนเลยในความสะดวกที่ไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานครนะคะสายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนบางโพทางบริษัทได้มีการระงับเหตุตามมาตรฐานในทันทีแล้วก็มีการตรวจสอบความเสียหายร่วมกับทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็คือรฟม.นะคะก็อธิบายถึงสาเหตุบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟบนรางเกิดจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์เป็นกระแสไฟแบบตรงนะคะทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนาสัญญาณได้รับความเสียหายพอเกิดเหตุการณ์ก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วต่อมามีการไปตรวจสอบพบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะไม่ได้รับผลกระทบก็เลยกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ทาง BEM บอกว่ามีการระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบร่วมกันไปแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมใช้เวลาโอ้โหยาวนานเลย12ชั่วโมงทดสอบระบบอย่างละเอียดแล้วเพื่อยืนยันความพร้อมก่อนจะเปิดให้บริการกับประชาชนนะคะตอนนี้ระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมที่กระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถBEM ยืนยันในความพร้อมที่จะเปิดให้บริการรถไฟสายสีน้ำเงินตามปกติในช่วงเช้าวันนี้ครบทุกสถานีค่ะก็ยืนยันว่าสามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะไม่ได้มีผลในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็จะมีการไปตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการด้วยเราสลับมาเรื่องของการเมืองบ้างการเมืองช่วงนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของหัวสวนะเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องกลุ่มของสวชุดปัจจุบันเนี่ยมี26คนใช่ไหมคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยถูกส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีท่าทีจากหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและผู้นำฝ่ายค้านด้วยก็พูดถึงไทม์ไลน์ของคดีหัวสวโดยพรรคประชาชนค่ะจะเดินหน้าตามกฎหมายก็คือจะเอาผิดกกต.เนื่องจากว่าทางพรรคประชาชนเชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่กกต.ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาก็คือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตอนนี้พรรคประชาชนนะคะทีมกฎหมายกำลังเตรียมคำร้องจะยื่นต่อปปช.ซึ่งมีการเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือร่างกันเสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อาจจะมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นช่วงระหว่างกลางสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานใหม่เกิดขึ้นก็ต้องมีการไปปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ไม่น่าจะเกินวันศุกร์นี้นะคะคุณเท้งบอกว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปยื่นคำร้องเองที่ปปช.โดยตรงเลยส่วนความคืบหน้าเรื่องการซักฟอกรัฐบาลนะคะไปถึงไหนแล้ววันนี้นักข่าวก็ถามนะจะมีประเด็นอะไรบ้างสว.เนี่ยมีแน่นอนคุณเท้งบอกว่าคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยการประชุมนี้แน่นอนค่ะก็น่าจะช่วงเดือนตุลาคมถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆอย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนค่ะที่ยัตติจะเข้าสู่สภาแต่ว่าก็ยังให้รายละเอียดอะไรไม่ได้มากนักนะคะส่วนเรื่องของการหัวสว.จะเป็นประเด็นหลักเป็นธีมหลักเลยไหมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือจะมีประเด็นอื่นร่วมด้วยนะคะคุณเทงก็บอกว่าตอนนี้เห็นว่าคุณโสพลท่านประธานสภาท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าไม่มีนะกระแสข่าวที่บอกว่าประธานจะไปเตะสกัดหรือพยายามบล็อกไม่ให้เอาเรื่องโกงสว.มาอภิปรายเพราะว่ากกต.ก็มีมติสั่งฟ้องไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มของกรรมการบริหารพรรคฝั่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีใครโดนเลยไงคะมันก็เลยมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะท่านประธานจะให้อภิปรายหรือเปล่าเพราะว่าก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนะ คุณเทงก็บอกว่าเรื่องนี้อยากจะให้ประธานสภายืนยันในหลักการเช่นนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่หรือว่าอยู่นอกรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเขามองว่าจะเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ก็เป็นสิทธิ์ในการตรวจสอบของฝ่ายค้านนะคะอ่ะอีกเรื่องนึงที่เห็นฝ่ายค้านเขาขยับตรวจสอบต่อเนื่องเหมือนกันก็คือโครงการ THAI Passport แต่ว่าวันนี้เป็นฝั่งของคุณการดีนะคะเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และส.บัญชีรายชื่อดร.การดีไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport ของคณะกรรมการดิจิทัลนะคะดร.การดีบอกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนสนับสนุนการยกระดับทักษะ AI ให้กับคนไทยแต่ว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าและมีความโปร่งใสด้วยสร้างอนาคตให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงจากการติดตามตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญก็พบความเสี่ยงสำคัญที่ต้องให้องค์กรอิสระอย่างสตง.เข้ามาช่วยตรวจสอบมาดูการตรวจรับการเบิกจ่ายงบประมาณหัวใจสำคัญก็คือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมใน TOR ที่กำหนดเอาไว้ดร.การดีบอกว่าข้อตกลงคุณธรรมคือกลไกสากลที่เปิดให้มีตัวแทนภาคประชาชนหรือว่าบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงการตรวจรับงานได้แต่โครงการ THAI Passport กลับไม่มีกระบวนการดังกล่าวเลยพรรคประชาธิปัตย์จึงได้ขอให้สตง.เข้ามาใช้อำนาจตามมาตรา45นะคะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งเตือนภัยไปยังกระทรวงดีอีให้ชะลอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไปเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินที่ไม่สามารถจะเรียกคืนมาได้แล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่าที่มายื่นหนังสือกับสตง.ไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเลยแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อปกป้องภาษีของประชาชนให้คนไทยได้รับประโยชน์จากAI อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยนะคะนะตอนนี้เป็นยังไงใช้กันไปถึงไหนแล้ว THAI Passport ก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าสตง.จะว่ายังไงในเรื่องนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของคดีแอร์มีนาที่เอาเฮโรอีนเนี่ยซุกในถุงผ้าใช่ไหมแล้วก็ลักลอบเข้าไปที่ออสเตรเลียนะคะคือส่วนของน้องแอร์เนี่ยตอนนี้มีการขึ้นศาลไปแล้วครั้งนึงแต่ว่ายังไม่มีการไต่สวนนะคะก็เดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วเดี๋ยวมาขึ้นศาลใหม่อีกรอบนึงแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวในคดีส่วนของฝั่งไทยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการขนส่งยาเสพติดนี่แหละวันนี้ทางฝั่งของอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วนะคะก็เป็นผลมาจากการจับกุมนางสาวมีนาหรือว่าแอร์มีนาลูกเรือชาวไทยที่ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการขยายผลจนจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้3รายมีอีก1รายที่ยังหลบหนีอยู่ล่าสุดคุณวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนนะคะบอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนอัยการสูงสุดได้ลงนามในคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา4รายก็คือนายอุทัยนายนันทวัฒน์นายเอกวิทย์นางสาวจันทราหลายข้อหามีส่วนร่วมกันในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอัยการขอให้ศาลสั่งริบเศษกระเป๋าผ้าลายช้าง7ใบแล้วก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะเป็นหลักฐานสำคัญด้านอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนคุณวัชรินทร์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคณะทำงานอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรแล้วและมีการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่9กันยายนจากการตรวจสอบพบว่ายังมีอีกหนึ่งกรรมที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีได้ให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและอัยการเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำกรณีที่พยายามส่งยาเสพติดออกไปนอกประเทศก่อนจะสรุปสำนวนแล้วส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาต่อไปสำนักงานคดียาเสพติดจะเป็นผู้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญานะคะขณะนี้ยืนยันมีผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องทั้งหมด3รายส่วนนางสาวจันทราเป็นผู้ต้องหาอีก1รายที่ยังคงหลบหนีอยู่ต ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการกับขบวนค้ายาเสพติดข้ามชาติต่อไปค่ะนอกจากเรื่องของยาเสพติดพูดถึงสิ่งผิดกฎหมายนะโอ้ยอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยผอ.โรงพยาบาลสต.จังหวัดปทุมธานีไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่กันแล้วลูกน้องหลายคนบอกว่าไม่อยากเล่นเลยนะเพราะเล่นทีไรเนี่ยเสียทุกทีนะคะล่าสุดวันนี้บิ๊กแจ๊สนายกอบจ.สั่งเด้งเรียบร้อยแล้วนะคะพลตำรวจโทคำลวนวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.จังหวัดปทุมธานีค่ะก็ชี้แจงถึงความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากได้รับทราบเรื่องสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชายืนยันว่าผอ.คนนี้มีพฤติกรรมไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่จริงแล้วก็ขอยอมรับในฐานะที่เคยรับราชการมาก่อนว่าพฤติการลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะพอมีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่องค์กรวันนี้เลยออกคำสั่งให้ผอ.คนนี้ย้ายมาช่วยราชการก็คือถูกสั่งเด้งนี่แหละค่ะมาอยู่ที่อบจ.ปทุมธานีให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมมีผลทันทีและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน7วันส่วนเรื่องของบทลงโทษก็จะเป็นไปตามมติของครม.ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่ราชการต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการก่อนเพื่อพิจารณาลงโทษว่าจะเป็นการปลดออกหรือว่าไล่ออกยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องนะคะนี่มีที่ไหนไปชวนลูกน้องมาเล่นไพ่นะแล้วเป็นถึงผอ.โรงพยาบาลด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเราทิ้งท้ายกันเรื่องของการรณรงค์ให้ทุกคนเดินทางด้วยรถสาธารณะกันนะคะวันพรุ่งนี้22กันยายนนะคาฟรีเดย์ภาคส่วนต่างๆนะคะเขาก็จะรณรงค์ชวนคนไทยให้ใช้รถสาธารณะเดินทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างคนกรุงเทพนี่เราก็ปรับตัวง่ายๆนะคะรฟม.ร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายค่ะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day 2026เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนกันมากขึ้นนะคะยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนที่นำรถจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานครในวันพรุ่งนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการเลยสามารถติดต่อขอรับคูปองหรือว่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีที่ห้องออกบัตรทุกสถานีเพื่อความปลอดภัยขณะที่อยู่ในระบบรถไฟฟ้าก็ขอความร่วมมือห้ามปั่นจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ด้วยนะก็ระวังการเฉี่ยวชนกระแทกผู้อื่นนะคะส่วนเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อกี้นี้ตอนช่วงค่ำๆนี่ใครดูวอลเลย์บอลกันบ้างช่วง 18:00 น.เราอัปเดตเหรียญหน่อยนะอันดับ1นะคะยังเป็นจีน29เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาติดๆ8เหรียญทอง12เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม32เหรียญส่วนไทยเรานะคะอยู่อันดับ53อันดับ5ขออภัย3เหรียญทอง1เหรียญเงินค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคือดุเดือดมากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็สู้กับจีนแบบสุดพลังมากๆนะคะแม้ว่าสุดท้ายเราจะแพ้จีน2ต่อ3เซตนะในศึกเอเชียนเกมส์2026รอบ4ทีมสุดท้ายเดี๋ยวก็ไปรอชิงเหรียญทองแดงแต่ว่าบอกเลยว่าจีนก็เหนื่อยนะรอบนี้นะก็เดี๋ยวติดตามเป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะคะหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเพาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางกรุงบาดียอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกรุงบาดียอฟได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปุณีตอัครวาลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวาลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายรองรีเอิมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองรีเอิมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายีอาฟูอานมาบรูคอัลเกดรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายีอาดฟูอานมาบรูคอัลเกดรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21 กันยายน 2569ความว่าพนท่านนายวาฮานคาชาทุริยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยรวาณในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆใน ในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนักท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
1: ้วันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงประจำปี2569ณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงทรงตัดแถบแพรเปิดงานและทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชจักรีวงศ์รวมทั้งนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวที่สำคัญของกรมประมงตลอด100ปี นิทรรศการหนึ่งศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงพัฒนาการของงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจะแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจะแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และนิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงนอกจากนี้ภายในงานยังมีพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำแก่ผู้ที่สนใจตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานและตลาดประมงที่จำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการทั่วประเทศผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ณกรมประมงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์หาวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569วันนี้เวลา 13:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

สิ้น 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลสร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการค้นพบสารชีวโมเลกุลเฮลป์จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกจากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ของโลกขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมกับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ปี2568ได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนจนได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่2ของประเทศไทยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีสุวรรณภูมิบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้โดยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่ด้วยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพ่อบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อาจิตนาโกย่า2026

ลา 7:29 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารุแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่

0: ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trot และการวิ่งขยโยกหรือ Canterในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Path คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า Flying Chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพาดยศพาดไรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศพาดไรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดีลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การศาสนาสมควรได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปรวมจำนวนทั้งหมด63รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568วันนี้เวลา 13:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาซึ่งมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น ปีนี้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของมูลนิธิให้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมจำนวน 2,491 คนแบ่งเป็นครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน30คนและครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน 2,461 คนโดยวันนี้มีผู้มาเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น492คนทั้งนี้มูลนิธิช่วยครูอาวุโสได้ทำการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสให้ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินับตั้งแต่ปี2510จนถึงปี2567จำนวน 182,360 คนในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน 2,282 คนเป็นเงิน 28,520,000 บาทราชสกุลคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมานรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันนภารามและวัดสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบังรุวัดบางบํารุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรวัดกุณฑีรุทธารามรวมถึงวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีในงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชวัชรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพหิรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโปกคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองและวัดฤกษ์บุญมีเวลา 14:30 นาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดปัจฉิมทัศน์วัดเทพสิริน้องกุงวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดนนรังวัดหนองหล่มและวัดเหล่าจันทร์รวมถึงวัดนนจันทร์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาสิบเจ็ดนาฬิกาบริษัท AK Connection จำกัดนายสิริบูลทองบางก่อนและคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างรวมไปถึงวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีเวลา 19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่30นายคุณดอนงามธุราและคณะบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
2: ฟอร์กัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายสำหรับหนุ่มใหญ่วัยขนองต้องลองคืนความเป็นหนุ่มอย่างมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นหลังอาหารหรือก่อนนอนแล้วคุณจะมีความสุขผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสอย.เลขที่101037561001มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือร้านขายยาทั่วไปสอบถามได้ที่0812901691
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม เห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691081-290-1691
11: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
12: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081 290 1691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบาย25นาทีโดยประมาณครับวสป711ลพบุรีวสป1449จังหวัดชุมพรครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีไปเยี่ยมไปเยือนกันมาแล้วฮะเจ้าหน้าที่จากสถานีเนาะฝนตกดีจังเลยอ่ะปราจีนบุรีสักแก้วไปปราจีนบุรีมาไปประจันตคามกบินบุรีนะครับแล้วก็ไปสักแก้วสระลำดวนเนี่ยนะครับโอ้โหฝนกระหน่ำดีจังเลยต้นไม้เขียวกระจีเลยคุณผู้ฟังบินดีเนาะโดยเฉพาะแถวดงบังประจันตคามนะปลูกต้นไม้กันเยอะแยะเลยมีทั้งพวกไม้คำไม้ดอกไม้ประดับมาเราก็นึกถึงปุ๋ยของเราเลยนะถ้าได้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยออร์แกนิกลุงช้างไปเนี่ยมันจะแฉ่มกว่านี้เยอะนะโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับถ้าได้ใช้เม็ดฟู่ด้วยแหลมเลยครับว่างั้นแหลมเลยอ้าวนะขอบพระคุณมากครับป๋าแดงครับป๋าแดงจากพนัสนิคมแนะนำเข้ามาครับงานเพลงที่มีชื่อว่าเสียงจากไพรวันนะขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีกันโดยประมาณนะพี่สาวจากที่ไหนน้องเนี่ยตอนตีสี่นะฟังวสป711นะครับแล้วก็อยากฟังเพลงตาแจ๋วแถวจ๋าเนาะผมไปเปิดให้ฟังทางจทล1197บอกไม่ได้ฟังเนี่ยบอกไม่ได้ฟังขอเพราะว่าเป็นแฟนรายการทางวสป711ไม่ได้ฟังทาง1197ไม่ได้ฟัง1197นะครับไม่ได้ฟัง1197ฟังทางวสป711อยากจะฟังแถวจ๋าต้นฉบับเดิมได้เลยครับโปรมิกซ์ออยล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฝากพี่น้องบ้านเราที่มีปัญหาเรื่องของการกินอาหารและกินเค็มเยอะเกินนี่นะไตจะพังเอานะดูความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

หนึ่งเม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงนะฮะถ้าสองเม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับอย่าปล่อยถึงขั้นสี่ขั้นห้าสิงดของเค็มหน่อยนะอย่าไปกินเค็มเยอะเกินนะช่วงนี้นะครับฝนก็ตกเยอะแยะเลยนะอย่าลืมนะฝากปุ๋ยสีหอมฟุ้งถุงสีเขียวลุงช้างด้วยป้าแดงจากพนัสนิคมบอกโอ้โหแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงแดดเลยพนัสนิคมฝนตกดีจังเลยอะหลายที่นะน้ำท่วมเนอะน้ำท่วมครึ่งล้อรถเลยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฝนกระหน่ำจะขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็ตกเยอะนะคอยดูกันแล้วกันมันจะตกมากตกน้อยขนาดไหนนะอ้าวพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวเข้าใจได้นะครับว่าหลายๆท่านนะมีนายทุนลงให้ก่อนผลผลิตได้เท่าไหร่ก็ต้องขายเขาเราไม่สามารถที่จะกำกับดูแลเรื่องราคาสินค้าเราได้เพราะเราไปเอาของแพงมามันก็ต้องใช้หนี้แบบแพงๆบนดอกเบี้ยวันนี้ลองเปิดใจให้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยได้ไปอยู่ในท้องทุ่งท่านสักไร่สองไร่นะอ่ะลองดูอยู่แถวโคกตูมนี่ไปซื้อได้ที่บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเลยนะเขามีจำหน่ายนะครับเขามีจำหน่ายเด้อพี่น้อง0812901691นะถ้ามีปัญหาเรื่องของไตรีบพบแพทย์พบหมอนะครับงดอาหารเค็มๆหรือว่าเบาได้ก็เบาลดปริมาณการเค็มลงหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็2เม็ดเลยนะมาไว้หลดหมดเวลาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลุงช้างกับทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกับมาเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691
5: ป่วยจนล้มไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
7: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ชุด
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะพลตำรวจโทรุธพลเผย DSI เตรียมส่งสำนวนคดี Forex 3D เข้มหมายเรียกสมชาติปมนอมินีและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
11: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอาสมุนไพรเลอาสวรรค์
13: ส
12: บู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอา
13: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศ
12: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทรุทธพลเผยเตรียมส่งฟ้องคดี Forex 3D สัปดาห์นี้ยอมรับมีชื่อพาวุธในสำนวนส่วนสมชาติสสภูเก็ตพรรคประชาชนปมนอมินีนัดหมายเรียกครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้หากไม่มาจะดำเนินการตามขั้นตอนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีของนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติในลักษณะนอมินีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่3โดยกำหนดให้นายสมชาติเข้าพบในวันที่28กันยายนนี้และเป็นความประสงค์ของนายสมชาติเองโดยคาดว่าจะมาตามหมายเรียกทั้งนี้หากไม่มาตามหมายเรียก DSI จะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายโดยต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแจ้งให้มาพบหรือให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องมาพบตามกำหนดหากไม่มาพบก็จะมีขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายส่วนจะสามารถออกหมายจับได้ทันทีใดหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการไปตามขั้นตอนขณะที่ความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์พลตำรวจโทรุจพลกล่าวว่าขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้รับรายงานว่าจะส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสำนวนมีชื่อของนักการเมืองหรือศิลปินรายอื่นหรือไม่พลตำรวจโทรุจพลขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนเมื่อถามย้ำว่าในส่วนสำนวนมีชื่อนายภวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคจะชนด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลตอบสั้นๆว่ามีนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ไปติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพลูกยางสาวไทยสู้สุดกำลังแต่พ่ายจีน 2-3 เซตในรอบรองชนะเลิศรวมถึงผลงานนักกีฬาไทยในชนิดกีฬาอื่นๆกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
4: ผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพลูกยางสาวไทยลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนซึ่งนับเป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียผลปรากฏว่าจีนสามารถล้างตาสาวไทยได้สำเร็จชนะไปอย่างสุดมัน 3-2 เซตด้วยสกอร์23-25 25-21 25-11 26-28 และ15-6ทำให้ทีมชาติจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนทีมสาวไทยจะชิงอันดับ3กับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมแบดมินตันชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้ยอดเยี่ยมชนะมาเก๊าไป 3-0 คู่ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายจะไปพบกับไชนีสไทเปวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นเป็นต้นไปขณะที่ทีมแบดหญิงไทยจะพบกับทีมชาติจีนในเวลา 7:30 นเป็นต้นไปด้านทีมแบดบอลชายทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังฮ่องกง 3-7 หลังจบอินนิ่งที่6ก่อนทีมไทยจะระเบิดฟอร์มแซงชนะฮ่องกงไป 10-7 อย่างน่าประทับใจส่วนแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬารุ่นโมเดิร์น MMA หญิงน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศทำให้แอมกัญจุฑาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทอง MMA ที่ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับไดอาน่าโปโคเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม0-0ในรอบแบ่งกลุ่มอีนัดสุดท้ายส่งผลให้ทีมชบาแก้วเก็บเพิ่มได้1คะแนนจาก3นัดเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองทำให้แข้งสาวไทยตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นประวัติศาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
8: จริ งจริงขอบคุณนะแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
13: 0812901691081290 1691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดสม
2: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
3: 0812901691 0812901691
4: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูครับวันนี้หมูไม่อยู่หมูไปอยู่ในอวยซะแล้วยังไม่กลับจากกรุงเทพนะฮะแกมีธุระ 2-3 วันติดกันเลยนะครับจะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมานี่ฉันนั่งวินกลับมาไปต่อราคาวินหรือยังไม่รู้ป่านี้ยังไม่ถึงเลยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมาแหละหรือถ้ามาวันนี้ทันก็จะได้เข้ารายการเลยนะครับเห็นบอกว่ากำลังเดินทางนะจะมาทันหรือเปล่าทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีครับออกอากาศจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีทักทายคุณผู้ฟังที่จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับกทม.เมืองที่คนตกท่อทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะ FM 91.75 ครับทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช FM 92.5 ครับทักทายคุณผู้ฟังที่นครนายกครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า FM 89.75 ครับสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ FM 97.75 นะครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีนี่ก็ฟังกันเป็นประจำจอทล1197ยามค่ำคืนด้วยนะครับเดี๋ยวลุงช้างจัดรายการเสร็จเนี่ยนู่นเลยครับจะเดินทางไปจังหวัดปราจีนไม่ใช่ปราจีนบุรีไปนครนายกนะไปบ้านลุงหนุ่มก็ป้ามวลนะอยู่ทองหลางบ้านนานครนายกนะครับบอกเอาปุ๋ยมาหน่อยขอของแถมเป็นปุ๋ย1ลูกวันนี้ไปเองฮะวันนี้เดินทางไปเองนะครับจะได้ทำไร่ทำนาทำสวนกันอย่างมีความสุขผลผลิตจะได้งอกงามเขียวทนเขียวนานนะครับเขียวไม่อายใครแต่มันเขียวช้าเพราะมันไม่ใช่เคมีมันเป็นอินทรีย์ครับทำจากมูลสัตว์ต่างๆที่เขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะเขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มครับไม่ใช่ว่าปล่อยกลางทุ่งแล้วเอามาคลุกเคล้าไม่ได้จะสังเกตได้ว่าปุ๋ยที่เราเอาขี้วัวขี้ควายมาใช้เนี่ยหวานๆไปแล้วต้นหญ้าขึ้นเพียบเพราะว่ามันแพะเล็มไปเรื่อยเนี่ยอันนี้เราให้อาหารอย่างดีกับสัตว์เลี้ยงเพราะก็ถ่ายมูลออกมาเราก็มาผสมกับฮอร์โมนแล้วก็ใช้วัสดุปรับปรุงดินก็คือฮิวมิกกับโคโลไมท์เข้าไปผสมผสานกันไม่ใช่ปุ๋ยสูตรนะครับก็คือฮอร์โมนนี้เป็นอาหารต้นไม้อยู่แล้วดินไม่ดีดินดานดินแข็งดินเป็นสนิมดินไม่กินปุ๋ยใช้ได้เลยครับมีหลายท่านนะเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีเอาไปผสมกับปุ๋ยยูเรียถามว่าได้ไหมก็ได้อันนี้คือคนใจร้อนไงเพราะพวกนั้นมันจะเขียวเร็วนะครับแต่มันเขียวได้ไม่นานแต่ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยเขียวทนเขียวนานแต่เขียวช้ากับเขาหน่อยแต่ถ้าไปผสมยูเรียแล้วก็มันก็รวดเร็วทันใจนะเหมือนใจปรารถนาเลยอันนี้แน่นอนที่สุดครับคุยสอบถามเพิ่มเติมที่ลุงช้างโดยตรงเนาะ0812901691ครับ0812901691หลายท่านโทรมาถามกันเยอะ

ราคาแพงไหมไม่แพงครับอาจจะแพงกระท้องตลาดนิดนึงประมาณ 50-60 บาทนะผมว่าประมาณนั้นนะนะจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามนะในเขตภาคกลางนะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทั้งหมดนะภาคกลางตอนล่างก็ไปไม่ไหวนะสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นปริมณฑลนะครับเป็นนนทบุรีนะหรือจะเป็นแถบจังหวัดปทุมธานีนี่สั่งกันบ่อยจะเป็นหนองเสือบึงชำอ้อลำลูกกานะแม้กระทั่งนครนายกปราจีนบุรีเรายังไปเลยจากเชิงเซาก็ไปนะไปบ่อยด้วยนะจากเชิงเซานะครับหลายๆท่านชื่นชอบสั่งซ้ำนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรวมไปถึงดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยแล้วก็เม็ดฟูกกรดอะมิโนของไทยทิพย์โอสถครับวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรนะฮะถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องชะแล้มไม่ปวดท้องเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดนัดไหสี่หูครับตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตกหรือเปล่าฝนแต่คิดว่าตกอ่ะเพราะภาคกลางเล่นร้อยละ80อ่ะคุณผู้ฟังร้อยละ80ครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีด้วยนะครับราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครนี่ร้อยละ80นะภาคอีสานร้อยละ70ครับภาคเหนือร้อยละ70ครับภาคกลางตกเยอะนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกที่ลุงช้างจะเดินทางไปวันนี้ด้วยนะแต่ว่าไปแค่นครนายกไปไม่ถึงสักแก้วไปไม่ถึงฉะเชิงเทราไม่ถึงชลบุรีไม่ถึงระยองไม่ถึงจันทบุรีไม่ถึงตราด ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับที่เนี่ยฝนตกร้อยละ80แต่เกิน 80% ตกนครนายกกับปราจีนบุรีหนักเลยแหละวันนี้จะไปดูฝนนครนายกหน่อยจะเป็นอย่างไร นะครับพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ70นะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฟังกันอยู่ที่สตูลเนี่ยตอนนี้นะนะครับบอกเมื่อวานฝนไม่ตกที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่รู้ไปตกทำไมในกรุงเทพโอ้ยตกตั้งร้อยละ80แน่นะครับพระเดชพระคุณพระอาจารย์เอกฝากมานะครับจากสำนักสงฆ์ผู้ประหังนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับงานกฐิน1พฤศจิกายนนะสำนักสงฆ์ผู้ประหังครับตำบลยางตลาดเนาะอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับวันที่1พฤศจิกายนนะพร้อมกันหลายวัดเลยเนี่ยมี31ตุลาคมนี่วัดบางพึ่งนะบ้านหมี่ลพบุรีครับแล้วก็วัดหนองแจ้งหนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี31ตุลาคมวันที่1เนี่ยก็จะมีวัดคลองเม่าโคกสลุดท่าวุ้งวัดโคกพรมหลุมข้าวโคกสำโรงวัดหนองน้อยในบางหลวงบางเลนนครปฐมวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างเสาให้สระบุรีวัดหอระฆังบางขุดสันคบุรีนะครับสำนักสงฆ์ผู้ประหังบอกมาแล้วก็สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาลพบุรีนี้ไปทำบุญร่วมกับลุงช้างด้วยนะวัดบำรุงธรรมนะครับอยู่พระนครศรีอยุธยาตำบลบ้านใหม่นะครับวัดคอยเหนือนะวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองลพบุรีนี่วันที่1พฤศจิกายนนะครับแล้วก็มีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามกรุงเทพนะครับวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายบางขามบ้านหมี่ลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญหนองปลาไหลหนองปลือกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีวันที่8อีกนะครับวัดสันติวนารามดงละครอำเภอเมืองนครนายกครับแล้วก็วัดโคกหม้อนะฮะตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
แล้วก็จะมีวันที่14วัดน้อยนาดีครับท่าตะเกียบเนี่ยตำบลอำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเทราครับ15พฤศจิกายนวัดเขาวัดป่าเขาพานทองบ่อพลอยกาญจนบุรีวัดบางลี่ครับตำบลบางลี่ท่าบุงลพบุรีวัดตโนดหัวไผ่เมืองสิงห์บุรีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานผักอายุทยาครับวัดหนองเสาธงสากโจมดอนเจดีสุพรรณบุรีวัดดอนทองครับตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธสระบุรีนะแล้วก็มีวัดพรหมาศตำบลพรหมาศอำเภอเมืองลพบุรีวัดเนินทานนะฮะที่เสือโฮกนี่ประกาศรับโรงทานนะครับใครจะไปทำโรงทานวันที่15ที่วัดเนินทานวันที่14ก็มีลิเกจากกรุงเทพมาแสดงให้ด้วย22พฤศจิกายนวัดบางซอนะครับตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีแล้วก็วัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองลพบุรีครับรวมไปถึงวัดราชสัทธาธรรมบางขันมากนะครับนี่คือรายชื่อวัดที่จะทำบุญทอดกฐินสามัคคีกันในปีนี้วันนี้เราจะฟังเพลงมากกว่าฟังข่าวนะฟังเพลงมากกว่าฟังข่าวไม่ว่ากันนะเพราะว่าลุงชอเล่กำลังเดินทางมาทันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าหากว่าทันก็ดีที่จะได้เป็นสีสันของรายการถ้าไม่ทันไม่ว่ากันนะตัวเอง

พี่สาวจากปากท่อนะบอกอยากฟังเพลงปรากฏกลางใจของครูสลานะครับที่เขาแต่งมาแล้วก็รู้สึกจะเป็น AI นะผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปรากฏกลางใจเป็นเพลงที่ครูสลาเขียนเนื้อร้องให้กับทางสำนักสงฆ์ผู้ประหังนะพระอาจารย์เอกส่งมาให้ลุงช้างบอกเปิดให้ญาติโยมได้ฟังกันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาทำบุญกันเยอะๆนะแหมพร้อมกันหลายวัดแล้วเกินนะแต่ลุงช้างนี่กฎการใจแน่นอนที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับวันนี้จะตั้งโรงทานจะมีโกโก้ให้ดื่มด้วยนะมีโกโก้แล้วก็มีกาแฟลิต้าเอ็มมีกาแฟลิต้าเอ็มโกนะทางไทยทิพย์โอสถจะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นน้ำมันพิมพ์เสน้ำนะเอามาแจกพี่น้องที่ไปร่วมงานบุญด้วยนะครับหอมชื่นใจนะฮะอย่ามองไม่ได้แจกแล้วนะครับเพราะต้นทุนสูงมากอย่ามองนะนะครับก็ต้องซื้อแหละแต่ไม่ได้ไปวางขายในวันนั้นนะก็บอกพี่น้องบ้านเรานะครับ0812901691นะครับเดี๋ยวเจอกันนะพี่นะที่บ้านนานครนายกวันนี้เจอกันแน่นอนนะมีข่าวก็ต้องอ่านข่าวบ้างนะเพราะรายการเราข่าวคนคู่แต่วันนี้ข่าวคนคู่หมูไม่อยู่อยู่แต่ช้างครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่น่าตกกระจายใจตนกตกกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะอยู่ดีๆไฟช็อตรางรถไฟเป็นรถไฟฟ้านะครับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนต้องเร่งอพยพผู้โดยสารหนีกันระทึกเลยนะครับ 12:20 นเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุพระราม9รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟสถานีเตาปูนครับหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อคุณผู้ฟังรู้แล้วข่าวนี้มีสำนักข่าวหลายข่าวก็เสนอข่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งโทรทัศน์ TikTok Facebook โซเชียลต่างๆรวมไปถึงรายการวิทยุหรือว่ารายการข่าวทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเช้านี้คุณสรยุทธก็เล่าข่าวให้ได้ฟังแล้วนะเราก็เวลาเรามันมาตอนนี้นะมันมาทีหลังเขาก็ต้องจนฟังหน่อยนะจนฟังกันนิดหนึ่งนะเพราะบางคนยังไม่ทราบก็มีเนาะเจ้าหน้าที่รับแจ้งเลยว่ามีไฟไหม้นี่ครับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพก็ต้องเร่งนำกำลังรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรสาเหตุที่แท้จริงต้องรอทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 12:32 นมีรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเนี่ยเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าเนี่ยยังมีแสงเพลิงปับอยู่ระหว่างการดำเนินการครับ12:43 ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าไปที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีอยู่ระหว่างการใช้กล้องตรวจรับความร้อนแล้วก็จะนำเครื่องระบายควันเข้ามาที่เกิดเหตุทั้งนี้ได้อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วครับทุกคนปลอดภัยนะนะครับการเดินทางก็อย่างว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่นี่มันน่ากลัวเนาะไม่เคยเจอเนี่ยไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลัดวงจรรางไฟฟ้าเนี่ยตื่นเช้ามาอย่าลืมนะดูแลสายตาด้วยการรับประทานยาหญ้าบริง2เม็ดล้างหน้าแปรงฟัน72เม็ดนะมะนะมาเสาดะฟังอยู่ที่ชัยโยวังทองแกก็ถามว่ามันกินตอนไหนกันแน่คือจริงๆอ่ะกินตอนไหนก็ได้ให้ท้องมันว่างเกิน4ชั่วโมงอ่ะนะยิ่งท้องว่างเนี่ยมันทำงานดีครับทั้งยาหญ้าบิงกระปุกละ800หรือจะเป็นดีแคร์กระปุกละ400ดีแคร์มี400บาทนะซื้อ2กระปุก650บาทยาหญ้าบิงเขาเป็นแคปซูลดีแคร์เป็นซอฟเยลครับนะยาหญ้าบิงเป็นแคปซูลกระปุกละ800 2กระปุก 1,500 ถ้าดีแคร์กระปุกละ400บาทเป็นซอฟเยลมี30เม็ดนะดีแคร์ก็มี60เม็ดแต่ถ้าท่านซื้อดีแคร์ยาหญ้าบิงมี60เม็ด60แคปซูล
แต่ดีแค่เป็นซอฟเยลกระปุกหนึ่งมี30ซอฟเยลครับ400บาทแต่ถ้าซื้อ2กระปุกนะซื้อ2กระปุกนะ650บาทซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งด้วยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวจะหาว่าใจร้าย0812901691ครับ0812901691ดีแค่ได้มีขายหลายร้านเนี่ยเกือบจะทุกร้านนะคุณผู้ฟังแต่ยาย่าบิงเนี่ยมีเฉพาะที่ร้านเจมูป่าโมกบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมหรือวันนี้เขาจะไปที่ตลาดนัดไหสีหูไม้ดับบางระจันสิงห์บุรีผมเข้าใจว่าไม่น่าจะได้ไปขายอะเพราะว่าภาคกลางนี่ร้อยละ80อะนะฝนนะไม่ใช่นางสาวฝนนะน้องฝนเนี่ยนะมาร้อยละ80นะภาคกลางนะนะครับมีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงครับแล้วก็มีร้านจีงว่นจันช่องแขครับสยามฟาร์มาซีที่โคกสำโรงเมื่อวานนี้สั่งฟอร์กัสมานะครับต้องขออภัยด้วยยังไม่ได้ไปส่งเลยเนี่ยก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปอีกแล้ววันนี้ต้องไปบ้านนานครนายกอีกเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะประสานงานให้ทีมงานเอาไปให้เนาะเพราะตอนนี้ลุงช้างทำงานกัน2คนกับป้าแจ่มเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แพ็คของส่งของให้คุณผู้ฟังทุกวันตอนนี้ทำกันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะเนี่ยแต่เสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ทำครึ่งวันอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันเนาะรถไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยแจ้งแก้ไขเหตุ MRT สายตีน้ำเงินประสานขสมกจัดรถมาดูแลผู้โดยสารเนาะเขาอพยพออกมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องขึ้นขสมกล่ะนะครับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยที่เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยตอนนี้ก็ประสานกันเลยครับทางขสมกขสบางคนย่อมาจากขสามไม่มีกินนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมาช่วยกันหน่อยครับพี่ช่วยอพยพผู้โดยสารหน่อยว่างั้นก็ว่ากันไปนะครับดีค่าราคาเดียวกันกับโปรมิกออยล์นะดูแลไตนะครับฟื้นฟูไตทุกระยะนะครับไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยานะครับ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูไตถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราไม่อยากจะกินยาไม่กินอาหารเสริมอะไรเนี่ยลดเค็มอย่างที่ลุงช้างบอกประจำทุกวันกินอาหารเค็มมากไตทำงานหนักโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยนะถ้าก่อนนอนกินเค็มๆมากๆโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารจานด่วนหรืออะไรอ่ะโจ๊กถ้วยประมาณนั้นเขามีโซเดียมเยอะจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามกินหรอกกินได้แต่อย่าไปกินเยอะนะครับแต่มันแหมจะนอนแล้วยังหิวอยู่ดูตีตายอ้วนนะนะเอ้าอ้วนใช่นะกินก่อนนอนน่ะเพราะเราลุงช้างรู้ตัวดีสมัยก่อนเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยนะถึงบ้านก่อนจะถึงบ้านตีสองตีสามเนี่ยที่บ้านไม่มีอะไรให้กินแน่ซื้อแล้วแวะร้านสะดวกซื้อถึงบ้านก็ต้มกินเดี๋ยวนี้เอ้ามีการน้ำร้อนเสียบไปเลยครับชงโกโก้ชูลุงช้างเขานี่อร่อยเลิศอิ่มตลอดทั้งคืนเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ต้องกลัวเบาหวานเพราะก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลกลิ่นหอมของโกโก้มีชะเอมด้วยนะมีเกากี้โกจิบุรีนะครับมีแคลเซียมน้ำตาลไม่ได้ใช้ครับใช้สุคาโรสเหมือนกับกาแฟลุงช้างเลยกาแฟลิต้าเอ็มโกกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนี่นะใช้สุคาโรสนะดื่มใจมิสันน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นขอบคุณร้านนาวาพาฟาร์มาซีข้างวังนาราราชนิเวศด้วยนะครับวันนี้สั่งอะไรมาบ้างเนี่ยส่งเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยลุงช้างเอากาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มแล้วก็ยามองงาดำนะครับอะไรอย่างดีแค่โปรมิกออยล์ไทยแคลพัดด้วยนะจ๊ะได้เลยครับเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวไปส่งให้เนาะเดี๋ยวไปส่งให้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนาวาพาฟาร์มาซีอยู่ข้างวังนาราราชนิเวศอยู่ติดกันเลยกับร้านอะไรอ่ะเจริญเภสัชข้างวังนราราชนิเวศจังหวัดลพบุรีกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีกาญจนบุรียังไม่มีตัวแทนนะจ๊ะนะทุ่งสงยังไม่มีตัวแทนเมื่อวานนี้พี่บ่าวก็บอกผมไม่ได้ฟังหรอกแม่บ้านฟังเอาไทยทิพย์โอสถเอาดีแคร์ไปดูแลสายตา
เอาไทยแคลพัดไปบำรุงกระดูกบำรุงข้อด้วยเดี๋ยววันนี้ส่งให้ผมว่าน่าประมาณวันพุธน่าจะได้นะพี่เบาเนาะรถจักรยานยนต์ครับเฉียวชนกันเนี่ยไฟไหม้รถเผาวอดเหลือแต่ซากบาดเจ็บไป2รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ8นาฬิกาเมื่อวานนี้199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์นะใกล้เคียงกับซอยสุวินทวงศ์ถนนสุวินทวงศ์ซอยสุวินทวงศ์6นะแขวงและเขตมินบุรีนี่จากกรุงเทพวิ่งไป8ริ้วจากเชิงเซายังไงก็ต้องผ่านเส้นนี้ถูกไหมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันก็รุดไปตรวจสอบพร้อมรถน้ำเอาไปคันนึงที่เกิดเหตุเป็นถนน3เลนในช่องจราจรซ้ายสุดพบว่าเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์1คันทำให้การจราจรรถยนต์เนี่ยวิ่งผ่านต้องชะลอความเร็วเอะอะโอดูที่มันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดูแหละว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะเจ้าหน้าที่ก็เร่งใช้น้ำฉีดประมาณสัก10นาทีเพลิงก็สงบรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันเหลือแต่ซากเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าเกิดจากรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสาสมัครกู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลครับโอ้โหเหลือแต่ซากช่างกิโลขายเขาจะรับหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยที่ลุงช้างพูดเป็นประจำอุบัติเหตุเกิดได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับประมาโทมัจจุโนประทังความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายปรากฏการใจให้พระอาจารย์เอกส่งมาครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691

0: แหมเมื่อวานนี้15 นาฬิกา กว่าตำรวจจากศรีมหาโพธิ์ประจีนบุรีรับแจ้งมีรถเพลิงไหม้อีกแล้วรถกระบะบนถนนสาย304มุ่งหน้าคลองรังนะครับไฟไหม้รถจังเลยช่วงเนี้ยก่อนจะถึงอบต.กรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ประจีนบุรีครับไปสำรวจตรวจสอบหน่อยปรากฏว่าไปเจอรถกระบะอีซูซูทะเบียนสักแก้วไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณห้องเครื่องหน้ารถเจ้าหน้าที่ต้องระดมน้ำฉีดสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักครับจากการตรวจสอบพบได้รับบาดเจ็บก็คือคุณกำพลอายุ60 ปีเจ้าของรถถูกไฟลวกบริเวณข้อเท้าแล้วก็ไฟไหม้เส้นผมเหนือหูซ้ายเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับแกบอกว่าผมขับรถมาจากกบิลบุรีจะไปพนมสารคามมาสิขับรถดองแดงดองแดงมาถนนสาย304พอมาถึงก็ที่เกิดเหตุแค่นั้นแหละเอ้าควันมันขึ้นมายังไงไปนะสงสัยมันจะหิวน้ำมั้งขึ้นไปจากกระโปรงแล้วก็ห้องเครื่องก็พยายามบังคับพวงมาลัยชะลอรถชิดทางข้างทางเพื่อความปลอดภัยถูกต้องฮะเมื่อเพลิงลุกไหม้ก็ตนก็รีบออกมาจากรถพร้อมทั้งมายืนโบกมือให้สัญญาณอย่ามาเข้ามาใกล้กลัวรถอื่นจะเข้ามาใกล้เพราะว่าแกกลัวว่ารถแกจะระเบิดเนาะอ่ะก็เป็นอุบัติเหตุอีกอย่างหนึ่งสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับสีสันวันนี้อาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าพี่โชเล่ไม่มาต่อราคารถวินมอเตอร์ไซค์รับช่างอยู่ด้วยขออนุญาตพักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับดื่มน้ำปัสสาวะก่อนเนาะแล้วก็ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มดื่มโกโก้ด้วยคุณผู้ชายอย่าลืมนะฟอร์กัปจะได้ฉี่คล่องครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา
10: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
11: สถานีวิทยุเรดาร์สื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริสาวรัตรีประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยหลังประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเร่งรัดหน่วยงานรายงานผลผู้เข้าเกณฑ์ภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On 2จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ประกอบเผยผลประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องจากผู้ได้รับผลกระทบตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยระบุว่าหลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและหน่วยงานด้านการบังคับคดีดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยเบื้องต้นได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดโดยชุดแรกพิจารณากันกองข้อร้องเรียนและชุดที่2ทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆในนายประกรณ์ระบุว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมายังคณะกรรมการภายใน30วันทั้งจำนวนคดีและรายละเอียดต่างๆจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในทางคดีเข้ามาตรวจสอบข้อมูลรวมถึงยื่นเรื่องกรณีที่ยังตกหล่นโดยตั้งเป้าให้การดำเนินการแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลขณะที่กรณีการช่วยเหลือการทุจริตนายประกรณ์ยืนยันว่าไม่อยู่ในข่ายของกฎหมายเนื่องจากกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าการทุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษกรรมแล้วจะสามารถกลับเข้ามาเล่นการเมืองได้หรือไม่นายประกรณ์ระบุว่าการนิรโทษกรรมคือไม่ถือว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดทางด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหากกรณีใดยังไม่มีความชัดเจนหรือมีการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการได้โดยจะเปิดช่องทางทั้งทางไปรษณีย์อีเมลและช่องทางทางราชการที่พิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: รัฐบาลแจ้ง FTA ไทย EU ยังเจรจาไม่ได้ข้อยุติ UPOV 1991ย้ำกฎหมายปัจจุบันยังคุ้มครองสิทธิเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อวอนอย่าสรุปล่วงหน้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกังวลเกี่ยวกับการเจรจา FTA ไทย EU และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีได้ให้ความสำคัญกับข้อกังวลของเกษตรกรและผู้ภาคส่วนโดยแยกข้อเท็จจริงออกเป็น2ส่วนให้ชัดเจนคือสิทธิ์ของเกษตรกรตามกฎหมายไทยที่ยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเนื่องจาก FTA ไทย EU ยังไม่ได้ข้อยุติและข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยยอมรับภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องหารือต่อแม้ว่าฝ่ายสหภาพยุโรปจะมีข้อเสนอให้แต่ละฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ในพันธุ์พืชแต่เอกสารดังกล่าวเป็นข้อเสนอของ EU ที่ใช้เป็นฐานสำหรับการเจรจาไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายที่ไทยและ EU ตกลงร่วมกันดังนั้นการระบุว่าประเทศไทยตกลงเข้า UPOP 1991แล้วหรือไทยตกลงแก้กฎหมายคุ้มครองพืชแล้วยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไม่ตรงกับสถานการณ์เจรจาในขณะนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: งดแชทงดไลน์ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ประวัติศาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริง
6: ๆขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

ลับมาชั่วโมงที่สองครับคุณผู้ฟังฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนเนาะห้ามเบื่อห้ามเบื่อบอกมันลุงช้างมาคนเดียวมันน่าเบื่อสิน่าจะมาสองคนคือกำลังเดินทางมาแหละแต่เข้าใจว่าน่าจะต่อราคาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่อ่ะสิไม่โกรธกันเนาะนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่สาวของเราพี่ออดนะฮะพี่ออดเนี่ยอยู่เดิมบางนางบวชนะฮะเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่นะพี่บะเทืองนะเอ้าเข้าใจตรงกันเนาะเข้าใจตรงกันนะครับพี่ออดอุดมประเสริฐอยู่นู่นที่ไหนอ่ะอยู่ห้วยไม่ใช่อยู่เดิมบางนางบวชนะครับสั่งไบโอดีมา1คาราเบล5กระปุกสิซื้อ4แถม1ใช่มั้ย4กระปุกแถมปีกระปุก1นะครับแล้วก็โปรมิกออยล์บำรุงไต1คาราเบล4แถม1 1,300 กับ 2,000 รวมเป็น 3,300 นะครับเอาของแถมเอาสบู่ไม่เอาสบู่เยอะแยะไปหมดเลยพอซื้อที่ไหนก็แถมสบู่ซื้อที่ไหนก็แถมสบู่เพราะลุงช้างไม่ใช่ในห้างเองไงคว้าอะไรได้ก็ให้นะเดี๋ยวผมดูให้กันแล้วกันนะว่าจะแถมอะไรดีขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มากเลยนะที่ให้ความไว้วางใจสินค้าของลุงช้างที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหอมปุ้งลุงช้างซึ่งวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับที่นครนายกนะฮะที่นครนายกนี่เดี๋ยวเดินทางไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปเลยนะครับบ้านลุงหนุ่มเนาะบ้านลุงหนุ่มป้านวลนะบ้านทองหลางนะครับบ้านนาไม่ถึงนครนายกเนี่ยเดี๋ยวก็แวะมาที่เทศบาลบ้านนาซะหน่อยแวะอาบเสียนึกเสียสมนึกแสงอินอยู่หลังเทศบาลนครนายกเอ้ยไม่ใช่หลังเทศบาลบ้านนาไปหาข้าวกินต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวแทนอยู่บ้านนาแล้วตัวแทนจำหน่ายที่บ้านนานะปุ๋ยนะเดี๋ยวลองดูโรงเรือนมีที่จอดรถไม่มีที่เก็บไว้กันฟ้ากันฝนหน่อยจริงๆเนี่ยปุ๋ยเราเนี่ยมันก็เป็นถุงพลาสติกคุมอยู่ข้างในอยู่แล้วนะเป็นเคลือบอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีผ้าคุมสักหน่อยก็ดีคุณผู้ฟังที่ซื้อปุ๋ยไปไว้ในบ้านเนี่ยนะไว้ในโรงนาของท่านนะลองสังเกตดูนะว่าปุ๋ยเราเนี่ยพอแดดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ซึมไม่ระเหิดระเหยไปไหนนะอันนี้เรื่องจริงถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะหรือยูเรียเนี่ยเอาไว้ในบนยิ่งพื้นปูนเนี่ยโอ้โหพ่อคุณเอ๋ยเอ๊ะมันยุบไปได้ยังไงวะเนี่ยของมันหายได้ยังไง50กิโลไม่ถึงมันระเหิดระเหยนะแต่ปุ๋ยอินทรีย์เราไม่ระเหยไม่มีดินนะหลายคนบอกเอาดินปั้นหรือเปล่าเม็ดไม่สวยเลยเม็ดไม่สวยแต่โดนใช้บินได้ใช้โดนบินได้ใช้เครื่องพ่นได้นี่ครับ

0: ็ลองดูนะฮะลองดูใครอยู่แถวๆทองหลางลงไปดูบ้านแถวๆบ้านลุงหนุ่มป้านวลนะทองหลางอยู่บ้านนานครนายกวันนี้ใครจะเจอลุงช้างก็ได้เจอกันแน่นอนที่ทองหลางนะครับบอกแฟนรายการลุงช้างเยอะเลยนะแถวเนี้ยเขารอดูตัวเป็นๆอยู่วันนี้เจอกันแน่หนุ่มหน้ามนคนชื่อช้างเนี่ยนะไปพบกับท่านแน่นอนนะครับแล้วก็รับปากกับทางเพื่อนๆพี่ๆไว้ที่สตูเนี่ยก็บอกอย่าเพิ่งมาตอนเนี้ยรอให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วค่อยมาเนาะได้ครับผมข่าวแรกวันนี้บอกเมียเก่านัดเมียใหม่มาเปิดใจคุยกันหน่อยสิโอ้นัดมาเปิดคลิปเลยอดีตผัวเนี่ยตื้อไม่เลิกสักพักก็วงแตกครับน้องฝ่ายชายมาห้ามถูกพี่แทงแทบบาดเจ็บเลยทีเดียวเชียวแหละข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ดูแลสายตาครับตาพร่าตามัวตาฝ้าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้งนี่พูดเรื่องจริงต้องบำรุงและฟื้นฟูจะเป็นยาย่าบิงเป็นแคปซูลกระปุกละ800บาทมี60แคปซูล2กระปุก 1,500 หรือจะดูแลกันด้วยดีแคร์อันนี้กระปุกละ400บาทเป็นซอฟเยลเนี่ยซื้อ2กระปุกครับ650บาทซื้อ4กระปุกครับเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับราคาเดียวกันกับโปรมิกออยบำรุงไตเนี่ยเดี๋ยววันนี้นาวภาฟาร์มาซีข้างวังนราราชนิเวศลพบุรีก็สั่งไปแล้วประจำการละ หลายร้านมีตัวแทนจำหน่ายเจ๊หมูป่าโมกอย่างเงี้ยมีจำหน่ายแน่นอนครับหงอยู่โอสถสิงห์บุรีอย่างเงี้ยร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทร้านสุกิจเพศสัตว์พุทธบาทมีครับเรื่องราวความวุ่นวายสุดๆนะเมียเก่านัดเมียใหม่เฮ้ยอีโนมาดูหน่อยสิคลิปอ่ะมันเป็นยังไงแล้วกับผัวมึงเนี่ยยังตามตื้อไม่เลิกเลยแถมยังมาทำอนาจารที่ตลาดอีกเคลียร์ไม่ทันเสร็จก็วงแตกพอน้องชายก็มาห้ามสิถูกพี่แทงและบาดเจ็บต่างฝ่ายต่างโต้เล่ามุมของตัวเองความดีของตัวเองเพียบความชั่วของตัวอื่นไม่ใช่น้อยเป็นอย่างนั้น17:30 นเมื่อวานครับตำรวจจากสภ.เมืองแปดริ้วฉะเชิงเทรารับแจ้งมีคนทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวนี่แหละมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกแทงภายในห้องเช่าพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสธรตำบลสธรนี่นะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็ต้องไปดูกันหน่อยนะทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยไปตรวจสอบครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบนายอรันอายุอนาม36ปีได้รับบาดเจ็บถูกมีดแทงกันที่แขนขวาแล้วก็มีบาดแผลเล็กน้อยบริเวณลำคอเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรจากการสอบถามอรันเป็นยังไงเล่ามันเป็นยังไงบอกแม่คนก่อเหตุจะใครที่ไหนเล่าไอ้นันนะสิไอ้นันเนี่ยเป็นพี่ของผมนี่แหละไอ้นันกำลังมีปากมีเสียงกับเมียเขาคือคุณอนุชาเนี่ยมึงเมียเก่าเลิกกันไปแล้วผมก็ไปห้ามที่ผัวเมียทะเลาะกันอ้าวว่าตามกฎหมายนะผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยถ้ามันเราไม่เข้าไปห้ามนะเราผิดนะเพราะนั้นเดินหนีไปได้มีแต่ไม่รู้ไปเห็นพอเดี๋ยวมันดีกันเราเป็นหมานะเอ้าจริงๆนะผัวมีผัวตีเมียเมียตีผัวเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถ้าไม่เข้าไปห้ามเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเนี่ยลองไปปรึกษาทนายจุกรู้ดูแต่พี่ชายอยู่ในการเมาสนิทเลยครับด่าทอมีปากมีเสียงถูกพี่ชายใช้มีดแทงเลยพยายามจะขับรถพุ่งชนได้อีกซ้ำใดโอ้กะจะฆ่าน้องเลยอ่ะเออนันเอ้ยทำไมนันเป็นคนอย่างนี้วะเนี่ยด้านนันก็บอกว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยนะผ่านนิตยาภรรยาใหม่เอ้ยนิตยาเอ้ยเองมากับพี่หน่อยเว้ยเมียเก่าอะนะเมียเก่าอายุ49เองพอเมียใหม่39มันต่างกันตั้ง10ปีนะเออทั้งใหม่ทั้งซิงใช่นะเฮ้ยไปหาน้องชาหน่อยไหมน้องยาไปหาน้องชาหน่อยไหมน้องชานี่อดีตเป็นภรรยามีเรื่องจะคุยกัน กี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างที่กำลังทะเลาะกับเมียเก่าเนี่ยน้องชายกลับมาใช้ไม้ฟาดที่ต้นคอตนต้องก็เอามีดแทงสวนกลับไปอ่ะเด้จากนั้นก็ถอยรถออกมาอลันและนายวันชัยซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องก็ใช้มีดใช้ไม้ทุบกระจกรถตนแล้วก็ใช้มีดฟันรถของตนด้วยอันนี้เป็นข้อแก้ตัวหรือเปล่าขณะที่นางสาวนิตยาเมียใหม่ของนายสนั่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุอนุชาภรรยาเก่าของสามีได้ติดต่อมาหาตนบอกว่าสนั่นเนี่ยยังมาตอแยกับฉันอีกนะจะมาขอคืนดีกับฉันอีกนะแม่จะมาดูหน่อยสิมาฟังหน่อยมาฟังหน่อยเปิดคลิปไปดูแม่เมียเก่าบันทึกคลิปไว้พอเดินทางกลับมาถึงกันนั่นแหละเหตุการณ์ชุลมุนก็เกิดขึ้นอ้างวันนั้นเนี่ยถูกภรรยาถูกอดีตภรรยาแล้วก็น้องชายคนข้างห้องทำร้ายใช้มีดป้องกันตนเองนั่นเองครับเออก็เลิกกันไปตั้งสองสามเดือนแล้วนะไอ้กินรูปหล่อหรือไงวินะแป๊บเดียวได้เมียใหม่ซะแล้ว อ่ะนะครับนี่คือเรื่องของสามีภรรยาทะเลาะกันนะเบื้องต้นนี่ตำรวจก็เชิญทั้งหมดเลยไปคุยกันที่โรงพักเมือง8ริ้วครับความวุ่นวายก็เกิดขึ้นบนโรงพักกันเด้ไม่สามารถตกลงกันได้ต่างฝ่ายต่างยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเจ้าหน้าที่เขาจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายเอาเรื่องนี้ก็ไปถึงคุณตำรวจจนได้ตำรวจก็เลยต้องวุ่นวายพอสมควรนะครับดูรายตายด้วยโปรมิกออยครับ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูอยากจะมีสุขภาพดีๆก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยเนาะนะครับดื่มโกโก้ชูของลุงช้างสิพี่ปั้นเนาะพี่ปั้นบอกอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีๆต้องที่ลุงช้างนี่แหละ2กล่อง500บาทจ้ากล่องนึงมี15แก้วซื้อ2กล่องกินก่อนนอนแก้วนึงได้เดือนนึงเลยอ่ะ500บาทเนี่ยหรือบางคนจะกินเช้าแบบลุงช้างก็ได้ลุงช้างก่อนนะก่อนตอนเช้าก่อนอาหารเช้าไปแก้วหนึ่งแล้วพอตอนจะนอนก็อีกแก้วหนึ่งมันจะอิ่มสบายใจ0812901691วันนี้ตลาดนัดไหสี่หูนะถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องคุณแชล่มไม่ปวดท้องไปเจอกันที่นั่นนะครับอยากได้ปุ๋ยก็โทรมาล่วงหน้าเลยนะเขาจะได้ปุ๋ยขึ้นรถไปให้ด้วยคุณพี่ที่หนองแคจะเอาวันไหนก็มานะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านพี่บิดาเหลืออีก15กระสอบเดี๋ยววันนี้ลุงช้างจะเอาไปทองหลางบ้านนานครนายก21กระสอบเหลือค้างอยู่ที่โกดังเราอีก14กระสอบรีบโทรมาด่วนเลย0812901691จับโชเฟอร์รถบรรทุกขนยาบ้า600,000กว่าเม็ดขับมาจากไหนวะน่ะสปป.ลาวนู่นเอามาในประเทศไทยครับโอ้ประเทศบ้านเขามียาบ้าได้ไงวะน่ะเออประเทศเราก็ประเทศลาวก็ใสสะอาดนะอาศัยเป็นทางผ่านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกครับเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันนะครับกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยดื่มจวบหมดแก้วคนเป็นเบาหวานท้าทั่วโลกเลยใครที่บอกเป็นเบาหวานเนี่ยดื่มกาแฟไม่ได้วันนี้ไทยทิพย์โอสดฉีกกฎคำสั่งคุณหมอแล้วจวบหมดแก้วตามเดินมาลากินกลุงช้างสัก2เม็ดนี่มาลากินกเนี่ยทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะใครที่ไปหาหมอมาหมอบอกว่าเป็นเบาหวานเนี่ยกินยาโรงพยาบาลซะก่อนแล้วก็ตามด้วยมาลากินกของลุงช้างได้เลยกระปุกนึง60เม็ดครับราคาเพียงกระปุกละ300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของเราไปจับโชเฟอร์รถบรรทุกขนยาบ้า600,000เม็ดจากสปป.ลาวเข้ามาในไทยใส่กระเป๋ามา4ใบครับสารภาพได้ค่าหิ้วใบละ 5,000 โอ้คุ้มเลยเนาะ4 5 20 4ใบปะโถรับไปได้นะสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ย
1: อยู่ที่สารลอยค่ะ
0: สารลอยเหรอ
1: จ้า
0: สารลอยท่าเรือเนี่ย
1: ใช่ๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
1: ค่ะ
0: อยากได้อะไรเหรอวันนี้อยากได้อะไรอ่ะ
1: เขาฉ
0: ี่
1: บ่อยค่ะส่งมาเลยก็ได้เขาฉี่บ่อยกลางคืนน่ะเขาฉี่บ่อย
0: เอาเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ฉี่บ่อยเนี่ยคุณผู้ฟังต้องดูด้วยนะถ้าฉี่แล้วปริมาณฉี่มันเยอะเนี่ยอันนี้ไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงแล้วเอาจริงๆแต่ถ้าฉี่กระปิบกระปอยฉี่บ่อยฉี่เล้าหรือฉี่ไม่สุดฉี่แล้วมาเข้ามาอ้าวปวดฉี่แล้วนี่ต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตมันอักเสบมันกดทับท่อปัสสาวะอันนี้ต้องกินฟอกัสนะครับแต่ถ้าเป็นเบาหวานเป็นโรคไตนี่พบแพทย์พบหมอโดยด่วนเลยแล้วก็เอามาละลุงช้างไปกินก็ได้เอาโปรมิกออยล์รับประทานก็ดีนะครับผมว่ารีบพบหมอดีกว่าถ้าปริมาณฉี่มันเยอะแล้วมดขึ้นด้วยเนี่ยโอ้โหเอาข้อแล้วพบกันข้อแล้วเบาหวานจ๋าเ บาหวานจ๋านะเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ๊ะเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับจ้า
2: ครับ
0: ครับกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับสนุกสนานดีอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเป็นไงพูดคนเดียวในคนข้างบ้านบอกไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันคุยกับมันคนเดียวเลยผมคุยคนเดียวที่ไหนแล้วคุณผู้ฟังก็ช่วยกันฟังด้วยใช่ไหมเล่านี่ครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นสัก17 นาฬิกาที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นู่นหนองคายนู่นซึ่งคุณวรรณาเนี่ยเป็นในด่านศุลกากรหนองคายพร้อมด้วยผู้กำกับสภ.เมืองหนองคายครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จับกลุ่มคนขายยาบ้าเนี่ยคนค้ายาบ้ามาแถลงข่าวได้ 600,000 เม็ดครับการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 6:30 นเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านพรมแดนเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์รถบรรทุกเข้าออกประเทศไทยแล้วนี่แหละก็เรียกตัวรถบรรทุกพ่วงมีนายสายันแต่ไม่ใช่สัญญาเนี่ยอายุอนาม48 ปีแกขับรถน้องแดงดองแดงมาจากสปป.ลาวนู่นก็ไปตรวจคนเนี่ยพบกระเป๋า3 ใบซ่อนอยู่บริเวณที่เก็บผ้าใบกันฝนอยู่บนหัวรถนะคือรถบรรทุกเนี่ยถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยบนหลังคาเนี่ยก็จะเก็บผ้าใบไว้เอากระเป๋าไปไว้3 ใบเอามาตรวจสอบหน่อยสิปรากฏว่ามีวัตถุต้องสงสัยห่อด้วยเทปกาวสีน้ำตาลจำนวนมากอัดแน่นกันอยู่ในกระเป๋าครับเจ้าหน้าที่ก็นำรถเข้าเครื่องเอ็กซเรย์อย่างละเอียดพบว่ากระเป๋าลักษณะคล้ายกันอีก1 ใบซุกซ่อนอยู่ที่เก็บผ้าใบกันฝนของส่วนพ่วงด้านท้ายรถบรรทุกนะภายในมีวัตถุต้องสงสัยเหมือนกันเลยก็นำกระเป๋าทั้ง4 ใบออกมาตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวกลายเป็นยาบ้าครับเอามานับแล้วรวมได้แล้ว 600,000 เม็ดแน่นายสายันให้การว่ายาบ้าทั้งหมดมีคนว่าจ้างให้นำไปวางไว้ข้างทางในพื้นที่ขาเข้าตัวเมืองขอนแก่นแล้วจะมีคนมารับจะได้ค่าจ้างนะใบละ 5,000 บาท4 ใบคือ 20,000 เนาะขับรถทั้งเดือนยังได้ไม่ถึงเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวสายันพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองคายดำเนินคดีตามกฎหมายอร่อยก็ไม่อร่อยเนี่ยกินกันจังเลยนะยาบ้ายาบอเนี่ยเออเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากมันเท่าการปวดด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200 บาทนะแต่ถ้ามันไม่ได้ปวดมากปวดมาแค่เมื่อเนื้อมือตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ300 บาทนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพูนก็รับประทานไทยแคลพัด2 กระปุก500 บาทซื้อ4 กระปุกก็แถมอีกกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้ากระดูกก๊อบแคบก๊อบแคบใส่หมวกแคบจะไปตีก๊อบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกมันแห้งมันเสื่อมมันไม่ทำงานเติมเต็มด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็นอนใน2 เม็ดไอ้กลุบกลับกลุบกลับลำคาญแต่มันไม่ได้ปวดนะแต่ถ้ามันปวดก็กินไทยแกงผัดครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้อย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วย081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: คุณผู้ฟังอยากเล่าขันเล่าขวัญเล่าขวัญกาญจนบุรีด้วยบอกทานเป็นประจำเลยวันนี้สั่งไทยทิพย์โอสถสูตร2เป็นแคปซูลมา2กระปุกแนววันนี้ส่งให้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วไม่แน่ใจฟังจากคืนไหนจากแกงเซียนกาญจนบุรีบอกฟัง FM ทชด.ชัดเจนเพลงเพราะเพลงเพราะนะขอบคุณมากครับนะพี่น้องที่ฟังอยู่นครนายก 89.75 ที่สถานีวิทยุของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับฝากรายการลุงช้างไว้ด้วยนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจบรายการก็เดินทางไปบ้านนานครนายกนะครับรวมไปถึงคุณน้องอะไรนะต่อศักดิ์เมื่อกี้เนาะโทรมาจากเขาเพิ่มบ้านนานครนายกสั่งไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมด้วยแบบแคปซูลด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่บ่าวจากทุ่งใหญ่นะครับทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับฟังรายการลุงช้างทางคลื่นของตชด.ทุ่งสงชัดเจนดีมากเลยขอบคุณนะขอบคุณพี่ปั้นจากกวนกาหลงขอบคุณพี่ตายนะครับพี่หมูจากจังหวัดยะลาด้วยแล้วก็พี่สาวจากอำเภอมะนังด้วยนะครับไทยแคลพัดถึงแล้วเนาะขอบคุณมากครับดูแลกระดูกแล้วก็กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนี่ก็รับประทานได้เลยของเราไม่ใช่ยานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาเนี่ยเรามียาฤทธิ์ดวงทวารกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่จดทะเบียนเป็นยาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทะเบียนยาเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านนะครับไทยทิพย์โอสถมีมากว่า20ปีแล้วขอบคุณพี่สาวจากที่ไหนน้อนี่เมื่อกี้เนี่ยสั่งโกโก้มา2กล่องอ่ะเออลืมเลย เดี๋ยวจดไว้แล้วล่ะทีมงานแพ็คให้แล้วโกโก้2กล่อง500บาทโอ้ยอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐศรีโกโก้ดีๆแบบนี้หายากนะไม่ได้เป็นยารักษาเลยทั้งอย่างดื่มเพื่อความสดชื่นบำรุงสมองบำรุงสายตาครับเรียกว่าอร่อยอ่ะไม่เชื่อล่ะไม่เชื่อลองสั่งมาสักกล่องดิ2กล่องก็ได้ดีใหญ่เลยนะ2กล่องถูก2กล่องถูกตังค์ดิคุณผู้ฟังครับวันนี้กรมชลประทานนะประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะตอนนี้นะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาปล่อยน้ำเพิ่มมาเพราะว่าจากนครสวรรค์เนี่ยเขาปล่อยมาทางเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องปล่อยต่อละครับเพราะนั้นแล้วนะครับผู้ว่าราชการ11จังหวัดได้รับหนังสือแล้วก็ประกาศให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งได้เตรียมการไว้ไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะบอกไม่ได้ฟังเลยในข่าวสารไม่มีวิทยุอ้าวสั่งซื้อได้เลยวิทยุมาแล้วเพียบมาที20ตันติดเครื่องเลยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยวันอาทิตย์เนาะหมดไปเท่าไหร่นะ10เครื่องแล้วบอกว่าขายแพงจังเลยแพงแต่ซื้อฉันไม่ต้องออกจากบ้านไปที่ไหนเนี่ยเสียเวลาใช่ไหมล่ะนะครับก็เครื่องละ600บาทผมซื้อมา490เอาก็บอกตรงๆนี่แหละโอ้เอากำไรตั้ง100นึงเลยเหรอบอกไม่ได้เอากำไรผมเอากำไร10บาทขาย500ค่าส่ง50แล้วจ้างน้องก็แพ็คเขาเอาไปส่งขับรถดองแดงดองแดงไปส่งอีก50บาทนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสั่งซื้ออะไรก็ได้ในรายการลุงช้างเนี่ยลุงช้างก็เอากำไร10บาทค่าส่งไม่คิดบวกเพิ่มไม่บวกขายแค่500บาทวิทยุ AM FM ของธานินจะได้มีวิทยุเปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวตาช้างดังๆเนี่ยนะ0812901691ครับ0812901691แวดเมืองคอนเมืองคอนกับเมืองนครศรีธรรมราชที่ฟังเราอยู่ตชด.ทุ่งสงในตอนนี้นะไปยิงหนุ่มวัย37ปีเสียชีวิตตอนนี้มามอบตัวแล้วล่ะปรากฏว่าถึงตำรวจถึงก็งงเลยเฮ้ยไอ้มือปืนคนนี้อายุมันเท่าไหร่เนี่ย15ปีเพิ่งผลจากเด็กชายมาเป็นนายได้หน่อยเดียวเองยังไม่ถึงปีเลยไปเป็นมือปืนยิงคนตายซะแล้วความคืบหน้ากลุ่มเด็กแว้นยิงนายทศพลอายุ37ปีเสียชีวิตบริเวณถนนสาย พรุเบญจมะตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกลางดึกวันที่19ที่ผ่านมานี่แหละครับล่าสุดครับพันตำรวจโทธีรพลพุ่มชัยรองผู้กับสภ.ศรีชนได้นำตัวแก๊งเด็กแว้น3รายประกอบด้วยนายเออายุ19ปีนายบีอายุ18ปีและก็นายซีอายุ15ปีที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายทศพลพร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้นอีโบ้1กระบอกตอนนี้รัสเซียเขาจะสั่งซื้ออีโบ้สั้นแล้วนะเอาไปยิงโดนเหมือนกันเอาไปมอบให้กับพันตำรวจเอกกิตติชัยไกรนราผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ยิงนายทศพลแต่ทำไปเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากขณะกำลังขับรถซิ่งบนถนนถูกทศพลผู้เสียชีวิตและพวก 4-5 คนเนี่ยออกมาขวางถนนพยายามใช้สิ่งของบางอย่างเข้ามาคว้างใส่รวมถึงมีการด่าทอด้วยผมว่าไม่พอใจอะดิพอไม่พอใจกลับบ้านเลยไปคว้าปืนมายิงไปนัดเดียวทศพลใจสอกโดนกันไปนัดเดียวโดนที่หัวใจไม่รู้ตายเลยเอ้ายิงไปเมื่อกี้เขาตายแล้วเหรอพอรู้ว่าเขาตายก็รีบกลับมามอบตัวครับเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพรบอาวุธปืนโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับเป็นอย่างนั้นเนาะสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับจ้า
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
1: สามโก้ดอลลัก
0: โออยู่สามโก้เนี่ยนะเอาเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: คร
0: ับนี่เพิ่งไปส่งปุ๋ยมาสามโก้หลังโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้รวยแล้วข้าวเกวียนละอะไรนะทะเลเกวียนละตันกว่าอย่างเงี้ยโอ้ไล่ละเกวียนกว่าอย่างเงี้ยแจ๋วเลยเนี่ยขอบคุณมากครับกินกังเข้ามาเนาะอย่าลืมนะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฟอกัสครับไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ยใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลถ้าจอยมิกฟู้ดเนี่ยเป็นผงชงน้ำดื่มขายราคาเดียวกันห้าว350บาทแถมให้กล่องหนึ่งได้3กล่องเลยจ่าย700เป็นฤทธิ์ดวงทวารใช้ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสดครับอยากจะสดชื่นไม่ยากหรอกโทรหาลุงช้างเนี่ยเอาโกโก้ไปดื่มสัก2กล่อง500บาทกล่องเดียวผมขาย300นะเอ้าที่อื่นเขาขาย260ที่ตชด.ที่ไหนอ่ะตชด.นครตชด.กาญจนบุรีจบร้อขาย260นะผมขาย300นะแต่ผมแต่ซื้อกับผม2กล่อง500อ่ะควรโอยจริงๆเลยลุงช้างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปอ้อนี่มีอีกสักข่าวหนึ่งนะห้าวัยรุ่นยะลาครับแว้นมอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกลางเมืองจนรถเสียหลักคว่ำเลยครับที่ยะลานะครับเมื่อวานนี้ตอน 15:00 นตำรวจและกู้ภัยแม่ทับทิมยะลารับแจ้งเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันบริเวณถนนเทศบาล4เขตเทศบาลยะลามีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ไปลงมาดูที่พื้นที่นะที่เกิดเหตุนะอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับโรงเรียนมานะศึกษาพบจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงินเข้มไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเสียหลักคว่ำอยู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมี5คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่ไล่ติดตามคู่อริมาตามเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยระหว่างการไล่ล่าก็ยังไงก็ตามครับกระสุนปืนไม่ถูกใครล่ะครับแต่ทำให้รถจักรยานยนต์ของฝ่ายที่ถูกไล่ยิงเนี่ยเสียหลักล้มลงอย่างรุนแรงส่งผลให้คนขี่และคนซ้อนได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุแล้วอยู่ทำไมล่ะครับหนีสิครับหนีตามระเบียบไปเรียบร้อยนะครับก็มีอาวุธปืนมีอะไรทำไมไม่ไปสมัครไปลบภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมึงใช้นะไอ้หนูเวลาหมดแล้วครับแล้วเราจะกลับมาใจกันในช่วงต่อไปใครฟังดีวอสปอร์711เดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปจทล1197นะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: ร่วงสมบูรณ์ดอกนี้มีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริง
8: ๆนะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใด ช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น

0: าแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เฮดลิ้นจืดโสม
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: แม่ให้เราเหงามจะวันก็อีก2ชั่วโมงดูสิ
1: เหงาเลยใช่ไหม
0: เหงาอ่ะดิ
1: แม่ผมไปต่างประเทศมา
0: แหมมัวแต่ต่อราคาวินมอเตอร์ไซค์อยู่ได้เขาเรียก200ต่อ60บาท
1: เออต่อให้มันโมโหเลยล่ะ
0: มันก็ไม่มาสิไปเองเดินไปเลยเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ฟังเดินจากกรุงเทพมาลพบุรีไอ้แค่ต่อราคารถวินมอเตอร์ไซค์แค่นั้น
1: กระดาษดันเถอะเลย
0: แม่สนุกสนานกันไปคนเดียว
1: มาแล้วมาแล้ว
0: กลับมาแล้วเอากลับมาแล้วก็ประกาศชื่อวัดให้เขาหน่อยสิแต่ก่อนจะประกาศชื่อวัดทำบุญวันนี้นะไปบอกเขาหน่อยวันนี้ถ้าฝนไม่ตก
1: ฟ้าไม่ร้อง
0: ฉันแล้วไม่ปวดท้องนะ
1: ก็ไปกันที่ตลาดนัด
0: โน่นเลยไหสี่หูตำบลไม้ดัด
1: ไม้ดัดไหสี่หูนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากัน
0: ครับ
1: ถ้าจะเอาปุ๋ยก็โทรไปสั่งกันซะก่อนนะ
0: นี่วันนี้ผมไปนู่น
1: ไปไหนอ่ะ
0: นครนายกบรรณาครับ1ตัน
1: โอ้สั่ง1ตันไปเองเลยไง
0: ไปเองสิ
1: โอ้
0: ว่างวันนี้วันจันทร์วันเดอะแก๊งผมอ่ะ
1: เงินเอาไปไว้ไหนนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: ไปทำบุญฮะ ทำไปสมทบทุนสร้างกุฏิให้พระเช่า
1: ให้พระ
0: แล้วก็จะซื้อแล้วก็จะซื้อโต๊ะกลมถวายวัดซะหน่อย
1: ทุกวัดเลยหรือไง
0: เอาวัดเดียวพอ
1: อ้าว
0: พรุ่งนี้3โก้นะบางรักไม่ใช่วัดอะไรนะสามโก้เดี๋ยวราชดรพัฒนา
1: ครับ
0: 30กระสอบ
1: สั่งปุ๋ยมาใช่ไหม
0: ใช่
1: 30กระสอบก็ตันครึ่ง
0: ตันครึ่งบอกน่าจะเอา2ตันจะแถมให้สัก10ลูกเออเอาแค่นี้พอแล้วมี26ไร่เนี
1: ่ยไปส่งขาว
0: ครับ
1: อ
0: ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะสามโก้วันนี้ผมไปบ้านนาก่อนนะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ไปบ้านนาพรุ่งนี้สามโก้นะ
0: ครับ
1: อ่างทองได้สามโก้เ
0: ลยใช่แล้วแถวบ้านปะเจื้ออ
1: ๋อปะเจื้อคิดถึงนะ
0: แถวปั๊มน้ำมันปตท.สร้างใหม่อ่ะเห็นมีนางโกงลิเกไปเปิดร้านขายน้ำดื่มอยู่ตรงนั้น
1: ลูกและหลานทั้งนั้นน่ะนะ
0: แต่ผมไม่รู้จักผมรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักผมหรอก
1: เด็กนักศิลปินลิเก
0: ศิลปินลิเกหน้านี้มันต้องขายของแล้ว
1: ครับ
0: บางคนก็ขายของบางคนก็ไปปิดวิก
1: ก็แล้วแต่ทำมาหากินกันไปอะนะ
0: ปิดวิกปั๊บแค่นั้นแหละ
1: เป็นไงอะ
0: ผูเผาเวทีเลย
1: ก็น่าเห็นใจพวกศิลปินนะ
0: หลานพิชแลมเขาเนี่ยคุณหนูรักแท้บ้านสีชมพู
1: สีชมพูลูกๆหลานกันนะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวไปทำบุญกันดีกว่า
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: ทุกวัดนี่ฉันจะทำบุญเป็นเจ้าภาพ500พันหนึ่งจะออกโรงทานในติดต่อทางวัดได้เลย
0: ได้เลย
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแก้งวัดหนองแจ้งตำบลมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: หนองมะค่าโมง
1: หนองมะค่าโมงนะ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอคลองสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ค่ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจับปา
0: ครับ
1: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอบางปากท่อจังหวัดราชบุรีส่วนวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศ

0: ป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเริ่ม 29-30-31 ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุร่ำรวยร่ำรวยแม่ตั้งใจจะไปสำนักสงฆ์ผู้ประหังไม่ได้ไปแต่แรก
0: แต่ได้ไป
1: พร้อมกันเลยสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
0: เขาสามยอดลพบุรีวันที่1เหมือนกัน
1: วันที่1ตรงกันนะเนาะไงครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะหายไปวันกว่า
0: ๆ
1: กลับมาแล้วแม่ค่อยยังชั่วหน่อยแม่ชื่นใจหน่อย
0: ชื่นใจอ่ะ
1: แต่ผมอยู่คนเดียวมันเหงาหน้าดู
0: งานเหงาเลยไง
1: เหงาอ่ะดิวันนี้4โมงเย็นนะหายสี่หู
0: ไปกันที่ตลาดนัดหายสี่หูบนไม้ดัดอำเภอประจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: 80% จ้า
0: ฝนฟ้าขนองเนี่ยนะ
1: ไปดูปิดาเขาขนของหนีน้ำกันหน่อยเร็ว มาเรื่องของข่าวดีกว่าเนาะนี่ตำรวจเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเนี่ย
0: ป๋องสุพรรณเป็นยังไง
1: โอ้ไปคุยหน่อยดิเรื่องมูลนิธิวัดพุทธไทยสวัสดิ์เนี่ยข่าวนี้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและก็ดีแคร์ดูแลสายตาทั้งสองแบบนะครับ
0: ดีแลดีแคร
1: ์ดีแคร์ดีเป็นซอฟเยล
0: แบบซอฟเยล
1: กระปุกหนึ่ง30เม็ด30ซอฟเยล400บาท2กระปุก6504กระปุก 1,300 แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
0: อันนี้เขาแถมให้
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน7กินเลย2เม็ด
0: 2เม็ดนะ
1: แต่ถ้าเป็นยาย่าบิงอันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: อันนี้ก็บำรุงสายตาก
1: ระปุกหนึ่งมี60เม็ดเลย
0: 800บาท
1: กินได้เดือนหนึ่งเต็มๆ
0: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
1: ใช่ดีแคร์เนี่ยก็ราคาเดียวกันกับโรมิกออยดูแลไตนะ
0: ดีแคร
1: ์ครับป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเนี่ยต้องมาแจงปมมูลนิธิวัดพุทธไทยตะวันมันเป็นยังไงล่ะนะ
0: นั่นเจ
1: ้กองปราบเรียกมาหน่อยพี่ป๋องมาคุยกันหน่อยดิตอนหลังพี่ป๋องเนี่ยไปเชียร์มวยค่ายของเสี่ยแขกค่ายอะไรนะแสนชัย PC C อะไรนะแสนชัยแต่ไม่ใช่ตัวแสนชัยนะยิมที่มันของนักมวยดังๆอ่ะ
0: ครับ
1: ยังใครอ่ะจันพระจันฉายอะไรพวกเนี้ยไปเชียร์แคร์ไปเชียร์นักมวยเพราะว่าคุณอ้ำดาราน่ะจากกรณีการจับกุมนายอติโชตหรือว่าสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็ดังสาวปุญญวีศรีกาเอนะ
0: รวมการยักยอกทรัพย์ลักยอกทรัพย์เงินหลายวัดหลายล้านน่ะ
1: ที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันมาล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า
0: สำนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยนะ
1: ครับหลังได้ข้อมูลจากเส้นทางการเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์พนักงานสอบสวนกองปราบก็ได้ส่งเอกสารเส้นเงินทั้งหมดไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.
0: เอาไปตรวจเอาไปสอบเนี่ยนะ
1: เพื่อความหาความเกี่ยวข้องว่
0: า
1: เชื่อมโยงกับใครบ้าง
0: ปปง.ได้ส่งข้อมูลตรวจสอบเส้นทางการเงินให
1: ้กลับมาให้บางส่วนแล้วล่ะ
0: บางส่วนแล้ว
1: ชุดทำงานชุดสืบอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวครับ
0: ม
1: ีรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากนายอัศมีโชติถูกจับแล้วนะพร้อมกับโดนตรวจสอบพฤติกรรมจนพบว่าสมีโชติเนี่ยมีการจัดตั้งมูลนิธิเขาเรียกมูลนิธิหวันโชติขึ้นมาเนี่ยนะ
0: หวันโชติเนี่ยนะ
1: โดยสถาปนาตัวเองเป็นประธานกรรมการ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นกี่คน
0: 6คนด้วยกันเนี่ย
1: พนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนมาแล้ว5คน
0: เรียกมาสอบสวนแล้ว5คนต่างก็ให้เป็นการเป็น

0: ยชน์ต่อรูปคดีเนี่ย
1: ส่วนกรรมการคนสุดท้ายที่เรียกตัวมาสอบก็คือนายเสมืองนิ้วงาม
0: หรือ
1: ป๋องสุพรรณเสียนพระชื่อดังของวงการพระเครื่อง
0: ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย
1: อ้าวพี่ป๋องไปกับเขาด้วยเหร
0: อ
1: ทางนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้เข้ามาพบเพื่อรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชค
0: ในวันที่22กันยายนนี
1: ้วันพรุ่งนี้เหร
0: อ
1: ทางนี้ป๋องสุพรรณมีความใกล้ชิดกับเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวัสดิ์มันตั้งแต่มีการจัดตั้งสร้างเหรียญเหนือดวงแล้วนะ
0: แล้วก็
1: ก่อนจะถูกนายดีโชติขอให้ความขอมาเป็นกรรมการหน่อยที่พี่ป๋อง
0: ให้รวมมาเป็นกรรมการนะ
1: โยมมาเป็นกรรมการหน่อยชื่อดังอ่ะ
0: จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยตรวจยึดแล้วก็ปปง.
1: ปรากฏว่าไม่พบความเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณแต่อย่างไรครับส่วนมูลนิธิที่ตั้งนะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับก่อตั้งขึ้นมามันวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
0: หรือจะจัดตั้งเอาไว้ในการฟอกเงินนะ
1: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ3566เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ๊ะได้ยินผมไห
0: ม
1: จะพูดสักคำนี่กลัวเกตอนปากจะหลุดเรื่อง
0: อ
1: ะไรได้ตีดาย
0: นาน
1: วันนี้สี่โมงเย็นนะไปตีปีดาเขานะงูเหลือมบุกเขมือบไก่แล้วฝนตกอะ
0: 25ตัวเจ้าของเป็นยังไง
1: อ่าฮะจดไว้สิเดี๋ยวไปซื้อ25
0: ไก่ตายเอาเล่นหวยเลยไง
1: เอองูก็9กินก็9หูกิน9 25นี่จะ25เดี๋ยวเตรียมตัวอั้นได้เลยนะซื้อก็ซื้อตอนนี้เลยนะ
0: 225
1: เป็นดูบ้านเลขที่ก็ไม่ยอมบอกบ้านเลขที่กันไว้นะผู้สื่
0: อ
1: ข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ครับได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือพบงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังเขมือบไก่ไปในบ้านพักหลังนึง
0: ที่ถนนอุดรธานีหนองสำโรง
1: บ้าน
0: บ่อน้ำเน
1: ี่
0: ย
1: ตำบลหมูม่น
0: หมูม่นเนี่ยนะ
1: หมูม่นที่พวกผมอยู่ที่นั่น
0: น่ะอำเภอเมืองอุดรเนี่ยนะ
1: จัดรายการอยู่เนี่ยเอาฟอกัสไปขายอยู่น่ะตอนเนี้ยสถานีวิทยุของดีเจอีทสุโขทัยเขาน่ะ
0: นาน
1: กับหน่อยเนี่ยไอ้นิดหน่
0: อ
1: ยจัดรายการอยู่ที่อุดรธานีตำบลหมูม่นนี่แหละ
0: ครับ
1: เขาก็เตรียมไม้เตรียมอะไรไปนะไม่ใช่ไปทุบงูนะ
0: เครื่องไม้เครื่องมือจับงู
1: สำหรับจับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยแหละครับไปเจองูเหลือมขนาดบันล่ำไปนะกำลังห้อยหัวเล่นกายกรรมอยู่บนต้นส้มโอนะ
0: แล้วก็มีลำตัวพาดอยู่กับกิ่งไม้เนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็ประเมินสถานการณ์ก่อนและใช้อุปกรณ์จับบริเวณส่วนหาง
0: พร้อมกับใช้เชือกคล้องที่บริเวณส่วนหัว
1: ครับ
0: และเป็นยังไง
1: จากนั้นก็ช่วยกันออกแรงลากงูลงมาจากต้นไม้อย่างระมัดระวัง
0: ท่ามกลางความลุ้นของระทึกของเจ้าของบ้านเจ้าของสวน
1: หลังนำตัวลงมาได้สำเร็จพบว่างูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวประมาณ3เมตรน้ำหนักราวๆสัก
0: 20กิโลกรัมเนี่ยนะ
1: ขณะเดียวกันก็ยังพบซากไก่1ตัว
0: สภาพถูกรัดจนตายแล้วก็อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกัน
1: เจ้าหน้าที่ก็นำงูใส่กระสอบปุ๋ยเตรียมนำไปปล่อยคืน
0: ร้านอาหารป่าธรรมชาตินะ
1: เขาไม่กินกันนะงูเหลือมอ่ะ
0: ผัดเผ็ดโต้เนื้อดี
1: ผู้ต้องอยากก็ไปทำน้ำยาหนุ่มชิม
0: เป็นแบบนั้นนะงูเหลือมตัวมันใหญ
1: ่เออจ้าจากการสอบสวนเจ้าของบ้านเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: โอ้เลี้ยงไก่ไว้หลายตัวครับ
0: เ
1: กือบสองสัปดาห์ละไก่ทยอยหายไปวันละ2ตัว3ตัว
0: หาสาเหตุไม่ได
1: ้เออรวมๆแล้วกี่ตัวน่ะ
0: 25ตัวแล้ว
1: ตอนแรกคิดว่าอาจมีฝีมือของแมวกับหนูมันขโมยอ่ะนะ
0: มันแอบขโมยไปเนี่ยนะ
1: ไม่คิดว่าจะเป็นงูเหลือมขนาดนี้เลยนะ
0: เออ
1: ทั้งกลางดึกที่ผ่านมาได้ยินเสียงไก่ร้องกระตากกระตาก
0: แล้วก็บบินหนีกระแตกตื่นกันเนี่ยนะ
1: ก็ถือไฟฉายออกมาตรวจสอบก่อนจะถึงช็อกเลยแล้ว
0: ก็ตะลึงเลยเนี่ย
1: งูนี่โอ้โห
0: งูเหลือมขนาดใหญ่โผล่อยู่บนต้นสมโอน่ะ
1: เมื่อลองส่องไฟลงไปพบซากไก่ถูกลัดตายอยู่ก็รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยมาช่วย
0: กู้ภัยมาช่วยจับงูให้หน่อย
1: หลังจากพบว่างูเหลือมใหญ่ตัวนี้เข้าบ้านก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกนะ
0: ไม่เคยเจอแบบงูใหญ่ขนาดแบบนี้มาก่อนเนี่ย
1: คิดว่างูอาจจะมาให้โชคกันให้โชคที่ไหนแล้วมาเล่นไก่ไปตั้งหลายตัวแล้ว เออยี่ผ้าตัวมาให้โชคตรงไหนแล้วนะ
0: นั่นนะสิ
1: เตรียมตัวจะนำเลขที่บ้าน147
0: โอ้บ้านเลขที่147นี่ไง
1: หนึ่งสี่เจ็ดเอาไปเสียงช่วงหนึ่งวันที่หนึ่งตุลาคุณผู้ฟังอย่ามาถามผมนะผมอ่านแล้วผมอ่านเลยนะ
0: อ
1: ย่ามาถามมาจบรายการลูกช้างหวยอะไรนะงูเหลือมอ่ะ
0: นาน
1: ไม่รู้ไม่ชี้นะยิ่งช่วงนี้ช่วงอิจฉาคนด้วย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอ้ามีถูกอยู่คนนึงข้างๆผมเนี่ยเงียบสมน้ำหน้า
0: 266เนี่ยนะ
1: เ
0: บื้องต้นน้ำไง
1: เบื้องต้นนะคาดว่างูเหลือมเนี่ย น่าจะเลื้อยมาจากพื้นที่ป่ารกร้าง
0: บริเวณที่เขามีการปรับพื้นที่นะตั้งบ้านบ้านพี่พักเกียงเน
1: ี่
0: ย
1: คงจะออกมาหาอาหารมาเรื่อยเลี้ยวเข้าเฮ้ยไก่เว้ยกินที่เลยเฮ้ยอร่อยเว้ยมาทั้งหมด25ตัวนะไก่นะ
0: โดนกินไป25ตัว
1: ไม่ขนาดมาตัวเดียวนะกินกินงูเลยเนาะเวลามันกินอะไรอิ่มๆเนี่ยมันจะอยู่หลายวันนะกว่ามันจะออกหาอาหารอีกอ่ะ
0: นี่มันก็คงมากันหลายเที่ยวแล้วล่ะ
1: ถ้า 2-3 สัปดาห์เนี่ยไม่น่าจะกินถึง25ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะมีงูหลายตัวแล้วแหละ
0: ใช่
1: คอยดูแล้วกันนะไอ้หนู
0: มาแล้วท่านนายกมาแล้ว
1: โอ้
0: งูเหลือม
1: งูเหลือมอ่ะยาวเหยียดเลยนะดูที่หน้าน
0: าน
1: เ
0: ป็นเรื่องของงูนะ
1: ครับที่วสป.711นะฮะคุณผู้ฟังครับฟังกลางคืนนะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนมีหลายท่านบอกว่าฟังไม่ค่อยชัดนะต้องรอฟังตอนเที่ยงคืนถึงตีสามนะแล้วก็ฟัง
0: ทางเที่ยงคืนตีสามก็จะทะลอ
1: ครับรวบแล้ววัยรุ่นสองคนนะ
0: จะนำยิงคู่อริกลางถนนในงานเทศกาลเนี่ย
1: เสียชีวิตไปคนบาดเจ็บไปสามแต่ไม่ดุจังเลย
0: มีปืนเยอะ
1: บอกแล้วบอกแล้วให้ไปสมัครลบสามจับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมไม่ไปกันแล้ว
0: เอารับสมัครก็ได้เงินเดือนหมื่นกว่า
1: หมื่นกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้เลย
0: เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือเฟือนะ
1: ครับความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุในงานเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออก
0: สองวัยรุ่นเนี่ย
1: เ
0: ปิดฉากใช้อาวุธปืนกราดยิงกันเนี่ย
1: เปรี้ยปลาเปรี้ยปลาในหลังคอนเสิร์ตเลิกนะกระสุนนี่พลาดไปถูกหนุ่มวัย25ปีเบญจเพสกันเลย
0: ซึ่งกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านเสียชีวิต
1: นั่นเบญจเพสเนาะทีหลังอย่าไปยี่ผ้าอีกนะคุณน่ะ
0: แค่ยี่ผ้าหนเดียวพอแล้ว
1: พอแล้วปีนี้เท่าไหร่นะ
0: 24
1: อ่ะ
0: 44
1: 24ปีพอร้อยเดียวนะมีผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ3คนล่าสุดครับ
0: ผู้ต้องหาติดต่อมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
1: เป็นไง
0: จ
1: ะไปโทษอนุทินไม่ให้พกปืน
0: พกปืนก็ยิงกันเนี่ย
1: มันพกได้ปืนเถื่อนพกไปเถอะปืนมีทะเบียนอย่าไปพกสิสืบเนื่องมาเมื่อกลางดึกวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: บนถนนสายหาดแม่ลำพึงบ้านก้นอ่าว
1: หมู่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง
0: เขามีการจัดงานคอนเสิร์ต
1: ครับ
0: ของศิลปินวง
1: มารีฮวนน่ามารีฮวนน่านี่โอ๊กอาจารย์ไข่อะดิโอ้ใช่ไห
0: ม
1: วงมารีฮวนน่านี่ไม่น่าตีกันหรอกจริง
0: ๆไอ้นักร้องเขาไม่ตีกันเลยนะ
1: ยังไงมันก็ไม่น่าตีกันเพราะว่าเรือลากาดาที่เพลงกันช้าแล้วหมดเลยเพลงเร็วนี่รู้สึกจะมีเพลงอยู่เพลงเดียวมั้งสหายสุรามั้งนั่นเร็วขั้นสุดแล้วนักท่องเที่ยวแฟนเพลงโอ้ยมาชมคอนเสิร์ตเยอะเลยนะ
0: มีคนไปชมจากการสอบสวนก็ทราบว่า
1: หลังเลิกแล้วนายมะเดี่ยวหรือว่านายเดี่ยวอายุ18ปี
0: แล้วก็นายต่ออายุ18ปี2ผู้ต้องหาเนี่ย
1: มีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกับคู่อริบนถนน
0: แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้ว
1: ก็ยังตะโกนด่าท้าทายกันยังต่อเนื่องแหละครับ
0: หลังจากนั้นในต่อ
1: ขี่จักรยานยนต์มีนายเดี่ยวซ้อนท้าย
0: แล้วก็ใช้อาวุธปืนชนิดอะไรนะ
1: แมกกาซีนกราดยิงหลายนัด
0: ปังปังปังเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นจังหวะเดียวก็ที่ปันนทัศน์เนี่ย
0: อ
1: ายุ25กำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
0: เพื่อจะกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้า
1: บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: ไม่น่ากลับบ้านเลยเน
1: า
0: ะ
1: นอกจากนี้ยังมีผู้รับบาดเจ็บกระสุนปืนอีก3ราย
0: หลังก่อเหตุแล้ว
1: ทั้ง2คนก็ได้ขี่จักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
0: ที่ตำบลตะพงแล้วก็หลบหนีกันต่อไป
1: เรียบร้อยมายังไงก็โดนอยู่ดีเนาะมามอบตัวแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวเลยครับเพราะว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรด้วยเลย
0: ไปโดนลูกหลงเข้า
1: เออจะกลับบ้านอยู่แล้วดูสิ
0: น่าสงสารคนตายเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะวันนี้นะครับโปรมิกออยนะดูแลไตกันเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคนรู้ตัวว่ากินเค็มเยอะๆเนี่ยก็เบาๆหน่อยก็แล้วกันโรคทุกโรคที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากอาหารการกินทั้งนั้นแหละครับ
0: กินเป็นเหตุเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่โรคภัยไข้เจ็บก็มี
1: ครับถ้าหมอก็บอกว่าระวังนะลุงป้าจ๋ายายจ๋าจะได้ฟอกไตแล้วนะอันนี้ยังไม่ถึงกับฟอกนะยังปลอดภัยอยู่นะลดเค็มซะอาหารที่มันเค็มๆมากๆเนี่ยคือเขาไม่ได้ห้ามกินหรอกกินไปเถอะแล้วก็เบาๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนไงเวลาจะนอนนี่เป็นไงหิวโดยเฉพาะพวกกลางคืนพวกลิเกเนี่ยตัวดีเลย
0: กลับมาดึกดื่นไม่รู้จะทำอะไรทำก็ไม่ทันแล้วนึกขึ้นได้ก็
1: ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: ประมาณนั้นนะ
1: โจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยนะถ้ามันหิวหนักๆหิวมากๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะชงโกโก้ลุงช้าง
0: โกโก้นะ
1: ชูลุงช้างนี่แหละไม่รู้ละ2กล่อง500บาทเนี่ยกินคืนละแก้วได้เดือนนึงอะ
0: เดือนนึงอะ
1: แล้วมันอร่อยเลิศประเสริฐสีจริงๆนะ
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ยังไม่ทันไรเล่นไป2แก้วแล้วผมอะพอนั้น2กล่องไม่ได้เดือนนะผมนะ ดื่มนะครับไม่คือความหวานที่มันเกิดขึ้นมันจากสุคโรส
0: นะ
1: ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะไม่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรเกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็มีชะเอมมีเกากี้โกจิบุรีมีแคลเซียมโอ้โหบำรุงสมองด้วย
0: ครับ
1: จะมีขี้หลงขี้ลืมเหมือนคนบางคนเนี่ยนะ หลงลืมมาแว่นทัดหัวก็ไว้เลยแว่นกูไปไหนวะ
0: หาไม่เจอ
1: นั่นนะครับนะ2กล่อง500บาทสั่งซื้อได้เลย
0: นั่นน
1: ะวิทยุก็มาแล้วหมดไป10เครื่องแล้วนะเนี่ย
0: โอ้มาแล้วไง
1: หมดไป10เครื่องแล้ว
0: ม
1: าแล้วครับเต็มบ้านเต็มเฉพาะเมื่อวานในวันอาทิตย์วันเดียวเลยนะ
0: ครับ
1: โชเล่ไม่อยู่ไม่ฟังผมจัดรายการขนาดพูดตะกุกตะกักวิทยุหมดไป10เครื่อง
0: คนเขาเริ่มมาฟังวิทยุกันเยอะแล้ว
1: ครับใครบอกว่าแม้คนไม่ฟังแล้ววิทยุอะตราบใดนะตราบใดที่คนไทยยังกินหมากอยู่เลยเอาหน้าย
0: ังฟังกันบ้าง
1: นะAM อยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากสทช.เนี่ยมาปิดสถานีวิทยุ AM ไป20กว่าคลื่นคือมันหมดสัญญาหมดเขาเรียกอะไรสัมปทานเนี่ยนะ
0: ส
1: ั
0: มปทานไง
1: ประมาณเดือนเมษาปี70เนี่ยต้องมีบางคืนถูกปิดไปแล้วเลยขอปิดเลยแต่ถ้าผมจะฟ้องจะร้องผมก็ได้เลยนะทำสัญญากับผมทำวางมัดจำไว้เยอะประกันนะแต่พอถูกกสทช.สั่งคืนคลื่นปั๊บเอาหนังสือมาให้ผมยินยอมเลยผมก็จะยินยอมผมอยากมีปัญหาอะไรกับใครใช่ไห
0: ม
1: อยู่ของเราไปสบายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเรื่องมีราเขาจริงไหมหนูผมไม่ได้เรียกนายกนะผมพูดตามป๋าเรวัตไปขัดขาอะไรป๋าเสรีไม่รู้นะ
0: ไม่รู้ทะเลาะกันซะแล้วผู้ใหญ
1: ่เออแต่ป๋าเรวัตแกไม่โต้ตอบไงเพราะว่านับถือคนมีบุญคุณไม่หักหลังใคร
0: พี่น้องกันนะนะสายเดียวกันเนี่ย
1: ครับ
0: สายตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: ม
1: าอ่ะนี่สลดอีกแล้วครับพบศพหนุ่มวัย30ปี
0: นอนเสียชีวิตปริศนาที่ห้องพักเนี่ย
1: ครับหมายเลขหนึ่งด้วยนะห้องหมายเลขหนึ่งด้วยนะแสดงว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งสิ
0: ครับ
1: การนี้ได้รับการสนับสนุนจากไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: แน่นอนที่สุดครับวันนี้ขายเพียง690บาท
0: 100แคปซูลนะ
1: 2กระปุก
0: 2กระปุกก็
1: 1,300
0: เนี่ย
1: 1คาราเบลมี4กระปุกครับ
0: ขาย44กระปุกก็ 2,000 น่ะ
1: แถมให้1กระปุกครับ
0: แถมให้1กระปุกนะ
1: ครับไบโอดีไม่นี่มีขายทุกร้านนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกจีงวันจันทร์ช่องแคบ้านตุ้มหมุนไพลุงช้างโคกตูม
0: ได้ซื้อกัน
1: วันนี้ไม่ต้องรอแล้วก็วันนี้ไฟยังไงฝนก็ตกที่หายสีหูอ่ะ
0: หายสีหูเนี่ยนะ
1: อยากจะดูว่าเวลาขับรถไปถึงท่าวุ้งฝนก็ตกแล้วนะหนุ่มคนนี้ไม่รู้ไปซวยอะไรเกิดขึ้นมานะครับตำรวจจากสภ.เมืองอุดรเปิดเผยว่า
0: ตอน6โมงเย็นของเมื่อวานเนี่ย
1: ได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในห้องพักแห่งหนึ่งพื้นที่อำเภอเมือง
0: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่แหละ
1: ที่เกิดเหตุภายในห้องเช่าหมายเลขหนึ่งพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อวันตะวัน
0: อายุ30ปี
1: คนไม่ใช่ตะวันจันทานะคนละคนกันนะ
0: ไม่ใช่
1: นั่นจะวันจันทาก็จัดเป็นวันทปอ711นะสภาพศพเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่บนที่ข้างๆมีสายไฟปลั๊ก3ตาอยู่ใกล้ศพ
0: แล้วก็มียารักษาโรคอะ
1: แต่ไม่ใช่ไทยทิพย์โอสถแล้วกันนะทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
0: ก็คาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ6ชั่วโมงนะ
1: อาจจะป่วยมีโรคประจำตัวเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติเวช
0: หาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: แสดงประสานญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีครับแต่ก็มีข้อสงสัยและก็แปลกใจของนักข่าวและกู้ภัยที่ช่างสงสัยจริงๆนะ
0: สงสัยเพราะว่าชายคือเสียชีวิตเนี่ย
1: นอนปริศนานอนคว่ำหน้าที่ห้องหมายเลขหนึ่งอ่ะมีสายไฟมีปลั๊กสามตาอยู่ข้างๆอ่ะทำไมมันเหมือนเคสของน้องพิมพ์สาวร้านสะดวกซื้อที่เสียชีวิตล่ะ
0: นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตปริศนาที่ห้องหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะ
1: มันเป็นเหตุสะเทือนขวัญก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เหมือนกันนะ
0: เอออ
1: ย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบหาหลักฐานและก็เตรียมเคลื่อนย้ายร่าง
0: ของผู้เสียชีวิตปรากฏว่ามีแมวเนี่ย
1: 4-5 ตัวโดยเฉพาะแมวดำตัวนึงนะเดินเข้าไปดมบริเวณร่างพร้อมทั้งเดินวนเวียนคลอเคลียส่งเสียงร้องเฝ้าร่างของนายตะวันไม่ยอมห่างไปไหน
0: สร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมากครับ
0: บ้านพักข้างๆบอกว่าไง
1: ผู้ตายพักอยู่คนเดียวไม่รู้ทำอาชีพอะไรเหมือนกัน
0: แล้วก็ก่อนพบศพเนี่ย
1: ก็มีหญิงสาวนำกับข้าวมาส่งให้ผู้ตาย
0: และจากนั้น
1: ก็บอกคนที่เช่าอยู่ข้างห้องว่
0: าม
1: ีคนตายในห้องนะ
0: จ
1: ากนั้นเธอก็ขับรถไปเฉยเลย
0: ไปแล้ว
1: ทำเหมือนไม่มีอะไรนะเน
0: าะต่อมาก็บอกคนข้างว่ามีคนตายอยู่นะ
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู
0: ้แปลกเหมือนกัน
1: ครับมาลาคีนกเนี่ยกินคู่ยาโรงพยาบาลได้นะ
0: ทันทีไปหาหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเนี่ย
1: โชคดีมีเบาหวานเขาแล้วนี่
0: หมอก็จะให้ยาเบาหวานมากิน
1: ครับ
0: ท่านก็รับประทานมาลาคีนกเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ควบคู่กันไป
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ4025นะจ๊ะเดี๋ยวโทรกลับนะครับงงงงงง
0: งงง
1: ไงยังงงงงไอ้ยังไงว่าทำไมไม่รับสายกูไว้เลยนะครับกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้
0: มาลาคีนกกระปุกก็300นะ
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งจ้ะ
0: ซื้อกระปุกเดียวเสียค่าจัดส่งอะ
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งเหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ราคาเหมือนกัน
1: ครับแถมเหมือนกันนะ
0: โรเหมือนกันนี่แหละ
1: ครับแต่ถ้ามันกระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่มันปวดด้วยนี่ต้องกินไทยแคลพัดนะ
0: ถ้าปวดด้วยต้องไทยแคลพัดนี
1: ่แต่ว่างาดำเนี่ยมันไม่ปวดละแต่มันกรุบกรับลำคาญ
0: มันลั่นกรุบกรับกรุบกรับหมด
1: ลั่นก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบนะ
0: นั่นสิ
1: อันนั้นก็ต้องกินงาดำแต่มันไม่ก๊อบแก๊บอย่างเดียวมันปวดด้วยแสดงว่ามันผุมันพุนมันเสื่อมแล้วต้องกินไทยแคลพัดนะครับ
0: ไทยแคลพัด
1: จะให้ดีกินคู่เลยแหละเห็นไหมหรือจะกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ได้ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ย
0: ได้เลย
1: กินสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนั่นแหละ
0: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
1: ครับหรือถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลนะ
1: กระปุกละ300เนี่ย
0: ซื้อ2กระปุกไปถึงเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5ซื้อ5แถม1เลยนะ
0: ซื้อ5แถม1กระปุกนะ
1: ปิกอัพพุ่งชนรถพ่วงกำลังกลับรถเจ็บไป3ราย
0: คนติดอยู่ในซากรถกู้ภัยต้องงัดออกมา
1: อาการเรียกว่า
0: สาหัสเนี่ย
1: ครับข่าวได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกวันนี้4ถุงแถมทันที
0: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง1ก้อนนะไป
1: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับพี่ประเทืองกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะไอ้ยังไม่จบ3ชั่วโมงนี่คนอะไรตีตาย
0: ยังไม่จบอีกเลยเนี่ย
1: ไม่จบอีกเลยพี่ประเทืองเนี่ยพี่ประเทืองมันคุยสนุกนะบ้านอยู่ห้วยด้วน
0: ห้วยด้วนที่ไหนเนี่ย
1: ดอนตูม
0: ดอนตูมนู่นนครถมเด้
1: นครปฐมนั่นแหละ
0: โทรไป
1: เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับตำรวจจากสภ.บ้านบัวนะ
0: บุรีรัมย์น่ะ
1: รับแจ้งมีรถกระบะไปจูบท้ายรถบรรทุกพ่วง
0: รถกระบะชนท้ายรถพ่วง
1: บนถนนสายบางโคลนชัยบ้านกรวด
0: อยู่กับรถบุรีเก้า
1: ตำบลเขาคอกอำเภอบางโคลนชัยครับ
0: อู่ภัยไป
1: ครับ
0: อุปกรณ์การช่วยเหลือไปอ
1: ุปกรณ์ตัดทางไปไม่เล่า
0: ไปดิไปงัดไปนำออกมาเนี่ยนะ
1: แล้ววันนี้ได้กินกาแฟยังเนี่ยมาสายเนี่ย
0: กาแฟลิซ่าเอ็มได้มาแล้วละ1แก้วเนี่ย
1: ผมยังไม่ได้กินเลยได้กินแต่โกโก้
0: โกโก้ชูเดียดา
1: อร่อยเลิศประเสริฐหมดยังอ่ะที่บ้านอ่ะ
0: ยัง
1: โอ้โห
0: กินก็กาแฟลิซ่าเอ็มไงล่ะ
1: ครับ
0: ผสมกัน
1: ไปที่กระเดบรถบรรทุกพ่วง22ล้อทะเบียนบุรีรัมย
0: ์แล้วก็เป็นไงบรรทุกยางมันต่อยมาเต็มคันรถเนี่ย
1: โอ้เมื่อวานนี้ที่กรุงเทพยังไงเรา
0: เป็นไง
1: ยางมาต่อยลวกมาใส่รถชาวบ้านเขาโดนปรับจะไม่มี
0: โอ้
1: 70กว่าลายบริเวณด้านท้ายรถบรรทุกพลกระบะอีซูซูทะเบียนบุรีรัมย์สภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักครับ
0: แล้วก็ภายในรถมีคนเจ็บ3คน
1: ประกอบด้วยนายทวีศักดิ์อายุอานาม33ปีเป็นคนขับ
0: เด็กชายวัย13ปีอีก2ราย
1: ซึ่งเป็นหลานของนายทวีศักดิ์โดยทั้ง3รายติดอยู่ในซากรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถังงัดร่างทั้ง3คนออกมา
0: ใช้เวลา30นาทีก่อนจะรีบนำส่งโรงพยาบาลประโคนชัย
1: เนื่องจากว่าทั้ง3คนมีอาการสาหัสครับ
0: ก็ได้จากการสอบถาม
1: นายธนกิจผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
0: ก่อนเกิดเหตุได้เห็นรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนะ
1: กำลังจะกลับรถบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อจะเตรียมเลี้ยวเข้าซอย
0: หลังจากนั้นรถกระบะก็ขับมาด้วยความเร็ว
1: ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงเสียงดังตะนันวันไหว
0: โครมครามโครมครามทางด้านของนายเพชรอายุ53ปี
1: อันนี้อีกตาคนนี้เป็นขับรถบรรทุกพ่วงไง
0: ว่ายังไง
1: ผมกำลังจะเอายางมาต่อยไปส่งไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย
0: ์หลังจากกลับมาแล้ว
1: กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยเท่านั้นแหละ
0: ระหว่างนั้นเป็นไง
1: รถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะเบรกจนเกิดควันฟุ้งอย่างนะ
0: หลังจากนั้น
1: รถกระบะก็ไม่ชะลอช้าแล้วก็พุ่งทิ่มท้ายรถผมเลย
0: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: แล้วจะได้ตรวจสอบรายละเอียดจากเหตุการณ์
0: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ
1: รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: นี่ก็เป็นอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่ฉี่ก็ปิบก็ปล่อยฉี่นิดฉี่หน่อยปิบรถหัวนี่โป้เท้าต้องรับประทาน
0: โฟกัสนะ
1: ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมหมิ่นทีตีห้าตำบล
0: รับประทานไซเลียมจ้อย
1: เป็นแคปซูลนะ
0: เป็นแคปซูลแ
1: ท้ถ้าอยากจะเป็นผงชงดื่มก็ต้องจ้อยมิกฟูด
0: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นดื่มเนี่ยนะ
1: หรือสองแถมหนึ่งนะเหมือนไก่ห้าวเลยนะ
0: นาน
1: ส่วนฤทธิดวงทวารซื้อหนึ่งไม่ได้แถมครับแต่ซื้อสามจ่ายเพียง 1,000 บาทยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
0: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยรับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร นะ
1: ครับกล่องละ350บาทเท่านั้นเอง
0: 3กล่อง 1,000 นะ
1: ครับไม่มีของแถ
0: ม
1: ไม่มีของแจกไม่ลดราคายิงซะด้วย โทรหาลุงช้างที่081-290-1691 เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะ
0: นั่นเจ
1: ้ครับผมนี่ที่ยะลาแว่นมนต์อ้อนี่อ่านแล้ว
0: เป็นเรื่องของข่าวเนี่ยนะกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการเนี่ยก็ซื้อการสั่งซื้อหรือจะไปอุดหนุนตะปิดาเขาก็นู่นน่ะตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะไม้ดัดตำบลบาลจันนะ
1: ครับตำบลไม้ดัด
0: ไม้ดัดอำเภอบาลจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ครับผม
0: ซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ไปดูที่กำแพงเพชรนะครับวันว่างๆไม่รู้จะทำอะไร
0: วัยรุ่นจังหวัดกำแพงเพชร
1: ถือมีดไล่หวดอดีตกลางไฟแดงหน้าโรงพยาบาลนั่นแหละครับ
0: เข้าโรงพยาบาลไวหน่อย
1: นะพวงไปดูที่นายยังไปดูหน่อยสิ
0: ยังพวกผมเนี่ย
1: ยังบ้านอยู่ที
0: ่กำแพงเพชรนี่แหละ
1: เขาบอกห้ามคนชื่อบุญยังเข้ากำแพงเพชร
0: เป็น
1: ไม่ได้เดี๋ยวกำแพงก็พังหมดนะเมื่อเวลา12นาฬิกาเมื่อวานนี้พลเมืองดีบันทึกภาพวิดีโอเหตุการณ์
0: วัยรุ่นรวมกลุ่มการก่อเหตุประมาณ10กว่าคนไล่ทำร้ายร่างกายกันชุลมุนกลางถนนเนี่ย
1: ท่ามกลางสายตาพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกไฟแดง
0: หน้าโรงพยาบาลพรานกระต่าย
1: เอาแก้วพรานกระต่ายแล้วนะทางกระต่ายไปอีกหน่อยนึงจะถึงคิริมาทุกโขทัยแล้วนะ
0: โอ้ติดกันไงเนี่ย
1: มันโกงมันไกลทุกโขทัยมันเก่าถนนทุ่งหลวงถามผมมันกระต่าย
0: คุณก็ได้ภาษาสุโขทัย
1: ไหมข้างบ้านผมนี่พาพูดนะ
0: โอ้
1: เหตุการณ์ดังกล่าววัยรุ่นครับ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ใช้อาวุธมีดปรีทำร้ายกัน
0: หาสิ่งของใส่กัน
1: คล้ายจะทักทายกันพอประมาณฮะก่อนที่ทั้งหมดจะพากันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปจากจุดเกิดเหตุ
0: เบื้องต้นไม่มีคนเจ็บแต่อย่างใด
1: โอ้ฝีมือด้อยฝีมือที่แล้วไอ้หนู
0: นายหมาบ่อยนะ
1: อย่างไร
0: ก็ตามเนี่ย
1: เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดผวากับผู้ใช้รถไปใช้ถนน
0: เพราะหวาดว่าจะกูดเกิดถูกลูกหลงอะนะ
1: กี่เป็นไงละ25
0: โดนลูกหลงนี่ก็เขากลัว
1: เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็วัดกุฏิการาม
0: มีชาวบ้านในพื้นที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาจำนวนมากเน
1: ี่ยล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงส่งหลักฐานให้แก่ฝ่ายปกครองอำเภอพังกระต่าย
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พานกระต่าย
1: เร่งติดตามกลุ่มผู้วัยรุ่นทั้งมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: วัยรุ่นวัยซ่านี่นะ
1: คนบ้านเดียวกันแท้ๆดูสิหน้าใช่ไหมล่ะ
0: นั่นสิ
1: พี่น้องที่จอบรอนครนายกนะครับยังฟังกันอยู่นะจ๊ะ
0: นครนายก 89.75 ใน FM นะ
1: ครับแล้วก็ตชด.ที่กาญจนบุรีครับ
0: กาญจนบุรีก็ 97.75 FM
1: ที่สตูลด้วยจ้า 91.75
0: สตูลนะฟังกัน
1: พักกาววันนี้ สตูลมาสั่งซื้อของกันเยอะแล้วนะครับ
0: ขอบคุณนะชาวสตูลทั้งหลาย
1: ครับผม มีทั้งละงูมีทั้งบ้านแพ มีทั้งมันนังแล้วก็ในตัวเมืองสตูลเลยเนาะ
0: ครับ
1: วัยรุ่นอายุ16พวกฉลองวันเกิดในวันเดีย
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนสาววัย15ฝ่าสายฝนไปชนก็10ล้อ
0: โอ้อายุเป็นยังไง
1: พวกฉลองวันเกิดกู16แล้วโว้ยนั่นแหละ
0: เสียชีวิตเลย
1: ครับ
0: โอ้
1: ที่ระยองนู่นน่ะที่ระยองนะ
0: บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่ะมาบขาใช่ไหม
1: มาบขาเมื่อวานนี้ตอนบ่าย2โมงเลยครับ
0: เออ
1: ที่แยกไฟแดงมาบขาฝั่งขาออกมาบตะพุ
0: ธมุ่งหน้าสู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
1: เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยามระยองก็รับแจ้งจากว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก
0: มีคนเจ็บสาหัส2รายก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
1: พบวัยรุ่นหญิงอายุ15ปีและเยาวชนชายอายุ16ปี
0: นอนหมดสติอาการสาหัสไม่มีชีพขจร
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเยาวชนหญิงแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
0: ส่วนเยาวชนชายอายุ16ปี
1: เจ้าหน้าที่ทำ CPR พร้อมประสานรถกู้ชีพฉุกเฉินทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชูกุมารี
0: ไปให้การช่วยเหลือเร่งด่วน
1: เนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บเสียเลือดมาก
0: แล้วก็มีบาดแผลชะกันเนี่ย
1: ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับ
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: เพิ่งจะ16ได้ยังไม่ถึงปีเลยจากการสอบสวนเบื้องต้นบอกครับว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก
0: แล้วทั้งสองคนได้สวมชุดกันฝนขี่จักรยานยนต
1: ์มุ่งหน้าไปทางสี่แยกมาบขาคาดว่าทัศนวิสัยไม่ดีจากสายฝน
0: ทำให้คนขับขี่มองไม่เห็นรถบรรทุกซึ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ย
1: จึงพุ่งชนท้ายก็อย่างจังจนรถจักรยานยนต์พังเสียหายทั้งคันเน
0: ี่ยพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: โดยบอกด้วยความโศกเศร้าว่าน้องชายเพิ่งได้จัดฉลองวันเกิดอายุครบ16ปี
0: เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมา
1: เตือนน้องนะเตือนน้องมึงขับรถระวังหน่อยนะ
0: ให้ระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วมากนะ
1: แต่ไม่คาดคิดเลยว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดได้วันเดียวนั่นเอง
0: โอ้
1: น้องชายก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะแล้ว
0: น่าสงสารเนาะ
1: เนาะอ่ะเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าไปไหนอีกนะ
0: ไม่ไปไหนแล้วพรุ่งน
1: ี้โอ้คุณนี่ขยันเข้าจริงๆกรุงเทพเนี่ย
0: อ๋อผมไปศึกษาเรื่องกรุงเทพหน่อย
1: ผมบอกว่าเอากรุงเทพมาฝากด้วยเฮ้ย มามือเปล่าซะงั้นแน
0: ่
1: อ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง 4:00 น.วันนี้เจอกันที่
0: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: น้องมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
11: ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

0: สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใคร่จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังครับวันนี้ก็วันพักผ่อนหย่อนใจวันพุธเนาะนะครับมีความสุขกันก็เพิ่งกลับมาจากดูที่แล้วก็ไปบิ๊กซีไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเลขที่ตั้งใจไว้มันไม่มีเพราะรางวัลที่หนึ่งมันอยู่ที่นั่นดูท่าทางเลยไม่เอากลับมานะครับไปดูตลาดพระด้วยนะตลาดพระที่บิ๊กซีสองบิ๊กซีหนึ่งบิ๊กซีหนึ่งนะครับคนเยอะนะครับรับโทรศัพท์ก่อนผู้ใดล่ะเนี่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะลุงดอน
0: สวัสดีครับ
1: ไปบิ๊กซีไปเดินดูสาวอีกแล
0: ้
1: ว
0: โอ้แน่นอนครับเรื่องอื่นมันเอาไว้ที่หลังนะอันดับแรกเรื่องสาวนะครับ
1: จะซื้อหวยไอ้ที่ไฟไหม้อะไรก็ย
0: ัง
1: ไม่คุ้ม
0: ครับถ้าปัญหาอยู่ไม่เจอมันตายกันกี่คนก็ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะเอาเท่าไหร่
1: เมื่อกี้หนูฟังวิทยุก่อนแกลุงดอนจะมาเนี่ยพี่สองคนแล้ว
0: ครับเห็นไหม
1: จ
0: ้
1: ะมันจะต้องมีอีกเนาะ
0: ครับ
1: ในพรุ่งนี้หวยออก
0: พรุ่งนี้ทีครับ
1: ทีนี้ไอ้ที่ชนตายนี่มันก็ยังไม่ยุติ
0: ครับยังมีนิ่งครับยังอยู่ในไอซียูในโรงพยาบาลก็ยังมีไฟไหม้ทั้งตัวครับ
1: แหมก็ที่อีเจอร์นั้นหนูก็ถูกไอ้ที่เครื่องบินนะ
0: ครับ
1: ที่ทีมออกจากทีมลงที่เลยตอนนั้นหนูเคยถูกมาตอน
0: ครับ
1: ที่ว่าตายหกตกแล้วหนูเล่นตกแล้วมันก็ตก
0: ครับผมไม่ค่อยมีโชคฮะมีแต่ลาบกับก้อยแม่งดูท่าทาง
1: โอ้ลาบกับก้อยอย่าไปคิดนะลุงดอนเพราะว่าข่าวเขาไม่ได้กันไอ้พญาติใบไม้ขับอ่ะต้องเอาสุ
0: กๆแต่อย่างผมคิดไปคิดมาผมไม่กลัวแล้วเพราะว่ามันใกล้จะพุ่งแล้วว่ะกินเข้าไปอยากกินก็กินครับ
1: หนูรู้แล้วล่ะพี่พญาติมันไม่กินเพราะว่าเรามันอายุเยอะนะ
0: ครับครับมันเหนียว
1: เออมันก็จะไปหาเรื่องกินที
0: ่เออหากินเด็กๆสาวๆสวยๆหนุ่มๆอย่างพวกเราเนี่ยเขาไม่เอาหรอกครับ
1: เนื้อคงหวานเนื้อคนแก่มันอร่อยเนาะ
0: ครับมันเหนียวครับ
1: นี่เมื่อวานนี้หนูฟังตอนคุณกับพ่ออ่อนแล้วหนูก็ขำหนูก็ทักสดย่าอยู่ใช่ไหมหนูก็วิทยุไปด้วยที่พ่ออ่อนหนูก็ขำเนาะ
0: ครับ
1: จ้ะเดิน
0: ครับ
1: ติดเหมือนกันไม่ไปสดชื่อไม่ต้องแก่ต้อง
0: คุย
1: เรื่องอะไร
0: ครับ
1: นี่หนูจะฟังเพลงของกระเป๋าเสียงทองจ้า
0: ครับ
1: หนึ่งดวงหนึ่งกระเป๋าจ้า
0: อะไรนะครับเพลงอะไรนะครับ
1: หนึ่งดวงหนึ่งจ้า
0: หนึ่งบวกหนึ่ง
1: จ้าแล้วก็อีกเพลงหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งชบาเพชรบูรณ์จ้า
0: ได้เลยครับ
1: หนูก็ขอส่งมอบไปขึ้นเลยทุกเสียงสายแล้วก็ให้มันเดินด้วยจ้า
0: สวัสดีครับพี่ประชุมครับสาวสวยขอบคุณครับเดี๋ยวจัดให้กาเหว่ากับชบาเพชรบูรณ์ขอบคุณหลายๆครับมาเข้ารายการแล้วฟังเพลงก่อนนะครับ2เพลงครับมอบให้กับป้าบนมอบให้กับเพื่อนทบรุ่น3แฟนเพลงทุกท่านนะครับผู้ที่ชอบชายเมืองสิงห์ครับรอหน่อยน้องติ๋มและน้ำตาน้องติ๋มชายเมืองสิงห์และดวงรัตน์แสงอุทัยครับมอบไปกับทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับรอหน่อยน้องติ๋มเสียงร้องของชายเมืองสิงห์และ น้ำตาน้องติ๋มนะครับเสียงร้องของดวงรัตน์แสงอุทัยมอบให้กับป้าบนนะครับสาวสวยจากวัดสิงห์หนให้กับเพื่อนทบรุ่น3และแฟนเพลงทุกท่านนะก็ขอขอบพระคุณแฟนเพลงนะครับที่โทรศัพท์กันมาขอเพลงไว้มากมายนะครับเดี๋ยวจัดให้ตามคิวอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะโดยเฉพาะยาหญ้าบลิงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางตาเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกแสบตาน้ำตาไหลมองทางไม่ชัดนี่ซื้อมารับประทานเลยครับวันละ2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นเลยงาดำสกัดเย็นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเข่านะครับเข่าเสื่อมอย่างนี้นะครับหรือจะเป็น

0: มันในเลือดเยอะนะครับเป็นภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยครับซื้อมารับประทานเมื่อกันทุกอย่างมีอย.ครับก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับโดยเฉพาะลพบุรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสักแก้วครับร้านขายยาภายในบขส.สักแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายอำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านเลยนะครับตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่นะครับผู้ใดแล้วเนี่ยสวัสดีครับ
1: โอ้ต้องรอเนื้อ
0: แมนอำเภอโคกสำ
1: โรงร้านเลยโทรศัพท์ข่อยมันบ่ไอเขาเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ๆเลยซื้อเจ้ามันหาย
0: เพราะเขาฟาดขอป้าหนึ่งตัวคือว่าคือว่าฟาดขอป้าล่ะ
1: โอ้ยหลอนเอ้ยคอยปวดแขนปวดข้างให
0: ้ว่าม ันเป็นยังไงล่ะ
1: โอ้ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: ว่าอย่าเฝ้าพุ่งนะอย่าเฝ้าพุ่งนะ
1: นอนฟังเพลงเจ้าน่ะ
0: คือว่านั่งฟังล่ะ
1: บ่ง่วนแล้วเดี๋ยวเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ย
1: มันปวดมัดมือโอ้ยบ่ได้ฟังมื้อก่อนเด้อ
0: ฟังเพลงหยังล่ะมื้อเนี่ย
1: มื้อนี้ก็ฟังเพลงเก่า
0: เพลงเก่าเพลงหยังล่ะเพลงเก่า
1: ปะเอาเพลงไอ้นั่นแหละเพลง2เพลงนั่นแหละแล้วก็ปะออดกะเอาเพลงเก่าอีกมั้งเอาเพลงเก่า
0: โอ้ยเราบอกแล้วสักเสียนะเสียไล่นี่
1: โอ้ยเอาคุณหมอค่ะอีกแล้ว
0: เอาคุณหมอค่ะอ้าวได้เลยน้องจุ๋มล่ะ
1: น้องจุ๋มเก่าเพลงเก่า
0: เพลงเก่า
1: มีแต่คนเก่าเพลงเก่า
0: โอ้ยอย่ามักเพลงเก่าเนาะ
1: โอ้ยคอยไปถอนแขวเลยมึงก่อนเลยคอยปวด
0: หน้าไปหาหมอรักษามันเศร้าปวดยังไปถอนเด้อยังฝ่าไปถอนเด
1: ้อ
0: ถอนเราจะเอาหยังยำเขาล่ะพอยายพิซซ่าไปไสล่ะ
1: โอ้ยเขาไปเฮ็ดหยังฮู้อยู่บ้านใน
0: บ่หมอบ้านใน
1: เออ
0: บ่มาเล่าไปเอาเมียน้อยไปสุกไว้อยู่พุ่นบ
1: ่โอ้ยเอาแค่นี้เด้อน้อง
0: เอาสิ
1: พูดหลายๆเด้อสิเปิดเพลงให้ฟัง
0: ครับสิฟ้าไปไสล่ะ
1: ฮะ
0: สิฟ้าไปไส
1: เปล่าไปใช้คนปวด
0: แขวบ่ปวดแขว
1: ไอ้บ่คอยบอกแกแล้ว
0: ว่าอ้าวเดี๋ยว
1: เปล่าไปไหนแกถามอย่าง
0: น
1: ี้
0: เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับผม
1: เออแค่นี้เด้อ
0: ครับผมป้าสายทองสาวสวยน้องบัวขาวยายออดน้องจุ๋มนะครับเอาเดี๋ยวจัดให้เด้อครับเด้อได้ฟังแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของลุงช้างนะครับอยากได้ก็โทรหานะครับลุงช้าง0812901691ครับเวลาก็ไล่มาครับมาฟังอีก2เพลงครับน้องทองหล่อขอไว้สาวนครชัยศรีรักพี่เสียดายน้องครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับสาวนครชัยศรีรักพี่เสียดายน้องนะครับสกาวเดือนสอทนบุญและศักชัยวันชัยน้องทองหล่อเป็นผู้ขอมาขอบคุณครับอย่าลืมใส่เลื่อมจอยโปรมิกออยมะระขี้นกสกัดเย็นของลุงช้างนะครับซื้อมารับประทานได้เลยดีมากนะครับอยากได้โทรหาลุงช้าง0812901691ครับมาฟังเพลงของพี่ประชุมครับ1บวก1และก็1ลบ1ครับกาวเสียงทองและชบาเพชรบูรณ์มอบให้กับแฟนเพลงทุก

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับ1บวก1 1ลบ1ครับกาเว่าเสียงทองและชบาลเพชรบูรณ์พี่ประชุมเป็นผู้ขอมาอย่าลืมมารวยกรีนอัพและปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือของมารวยทีวีนะครับอยากได้โทรหาลุงช้าง0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับพี่ชายจากตำบลช่องสาริกาครับขอพรรษานี้พี่ลาบวชเสียงร้องของเยี่ยมเขียนเอี่ยมนะครับและอย่าเบียดก่อนบวชเสียงร้องของกุหลาบกฐินสมิตรครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมีความสุขกันในการฟังเพลงครับเซิร์นแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: อายุมากขึ้นลุงช้างสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
3: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้าง
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโบราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN สิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอร์ในช่วงเวลานี้ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะเช้าวันนี้มากับฝนเลยนะคะโอ้โหก่อนเข้ารายการแค่วับเดียวตกกระหน่ำคือตอนแรกก็ตกปอแปะโปรยปลายเผลอแป๊บเดียวกระหน่ำจนถึงขั้นว่าแอนไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยเมื่อกี้นั่งร้องเพลงแบบว่าบริหารคออยู่ดังมากตกหนักมากตอนนี้เบาลงไปนิดหนึ่งแล้วแต่ก็ยังคงหนักอยู่แล้วฝนล้วนๆเลยนะไม่มีลงมีลมไม่มีฟ้าอะไรใดๆทั้งสิ้นตกหนักหนาจริงๆนะคะตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานตั้งแต่ตอนเย็นๆนั่นแหละก็ตกมาเรื่อยเลยแต่ว่าเปาะแปะพรมแพรมอะไรอย่างนี้นะคะก็ตกไปแบบเบาๆสบายๆรู้สึกว่าเขาท่าแล้วก็ตกแรงขึ้นมาอีกนิดนึงตอนช่วงจะนอนไม่รู้ว่าตกไปถึงไหนนะคะเพราะว่า4ทุ่มออกมาดูก็ยังตกอยู่นะคะ5ทุ่มก็รู้สึกว่ายังได้ยินเสียงอยู่นะคะแล้วก็กลนไปแล้วตื่นมานะคะสดชื่นชุ่มฉ่ำแต่ว่ารู้สึกเอ้ายังฝนยังพรำอยู่นิดๆเหรอเผลอแป๊บเดียวกระหน่ำซะโอ้โหตอนนี้เริ่มเบาไปแล้วที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างคะเช้านี้สดชื่นแจ่มใสดีไหมมาเยอะมาพอดีหรือว่ามาน้อยเกินไปยังไงเล่าสู่กันฟังได้นะวันนี้วันที่22เนาะวันอังคารที่22กันยายนนะคะก็22แล้วใช่ป่ะล่ะก็เหลืออีก8วันนะคะอีก8วันโปรโมชั่นของเราจะหมดแล้วเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายถ้าซื้อครบ 2,500 ส่งฟรีแถม CE โควิดนะคะแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกด้วยแถม2อย่างเลยอย่างละ1ขวดแล้วโปรโมชั่นที่3นะอันนี้ดูที่ราคาจำดูที่ราคาสั่งขออภัยดูที่จำนวนนะคะไม่ได้ดูราคาเนาะซื้อตัวสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะซื้อ4แถม1ก็สอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะเสียงเงียบไปและฝนนะจะย้ายนะคะจะย้ายฐานไปที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะคุณแป้นบอกเย็นวานฝนกับลมแรงค่ะแล้วก็พรำทั้งคืนจนถึงเช้าตอนนี้เลยนะคะก็เรียกว่าทั่วถึงเนาะสภาพอากาศตอนนี้นะคะคุณยุพินก็บอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะเมื่อตอนทุ่มหนึ่งก็ตกแรงโอ้วันนี้มาพร้อมกับกุหลาบสวยมากเลยคุณยุพินนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะตอนนี้ก็กำลังตกอยู่เนาะคล้ายๆกันบ้านเราใกล้กันนะคุณดานะคะคุณดาโทรมาตอนตีห้านี่คุณดาว่าไงคะคุณดามีอะไรเปล่านะเดี๋ยวเอาไว้จบข่าวค่อยคุยดีกว่าเนาะพอดีแอนปิดเสียงนะคะเวลาแอนจัดรายการแอนปิดเสียงแอนไม่ได้มองโทรศัพท์แอนก็ไม่เห็นนะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ก็สถานีฟังเป็นปกติดีทั้ง2คลื่นหรือเปล่า711711ปกตินะคะ855ออกอากาศปกติไม่มีฝนฟ้าหรือเปล่าคือช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่ามีฝนฟ้าตกนะคะเสียงเงียบไปนะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของฝนฟ้าแรงนะคะถ้าฟ้าแรงเนี่ยสถานีเขาต้องปิดนะฝนแรงเขายังไม่ปิดแต่ถ้ามีฟ้าเนี่ยเขาต้องปิดก่อนนะคะก็ถ้าเกิดเงียบหายไปก็รู้กันว่าสถานีเขาคิดว่าไม่ไหวเขาต้องพักก่อนนะคะอย่าไปเสี่ยงสู้กับฟ้าเดี๋ยวจะงานเข้าประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเนาะสำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังนะคะก็สอบถามสั่งซื้อได้ค่ะ081-947-4708 081-947-4708
4708นะคะคุณประดิษฐ์บอกว่าบ้านฝนผมตกบ้านผมฝนตกแล้วครับพี่แอนตอนนี้กำลังตกเลยน้องฝนมาตรงเวลาตีห้าพอดีครับพร้อมรายการข่าวพี่แอนเลยตกหนักไหมครับบ้านพี่แอนเงียบไปแล้วนะเมื่อกี้ตกหนักมากนะคะยังนึกว่าเอาเข้าแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วอ่ะพอเงียบแล้วได้ยินเสียงตัวเองแล้วนะเราก็มาฟังข่าวฮัลโหลว่าไงครับอ๋อฟัง855อยู่ที่ไหนคะสมุทรปราการชัดเจนดีไหมคะอำเภออะไรเอ่ยอำเภอเมืองนะคะขอบคุณมากนะคะคุณอะไรคะคุณอะไรเนี่ยคุณวันดีโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณวันดีบอก855ยังชัดเจนอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนฟ้าตกบ้างเนาะอ่ะแสดงว่าก็ออกอากาศเป็นปกติดีนะคะสถานีปกติ

เนี่ยลพบุรีมีดราม่าเมือง 2,000 บุรีนะคะผู้การลพบุรีกำชับใช้ดุลพินิจว่ากล่าวตักเตือนเบาไปหาหนักค่ะก็เมื่อวานนะคะพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเรียกประชุมนะคะทั้งผู้กำกับรองผู้กำกับจราจรนะคะสารวัตรจราจรรองสารวัตรจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรประชุมกันนะคะให้นโยบายในการทำหน้าที่ของงานจราจรหลังจากที่มีสื่อโซเชียลบางเพจได้สื่อถึงการทำงานของตำรวจจราจรลพบุรีพร้อมตั้งฉายาในการทำงานว่าเมือง 2,000 บุรีซึ่งในคอมเมนต์ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยมองว่าเป็นมาตรการปรับที่สูงเกินไปเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีการตักเตือนอลุ่มอล่วยนะคะซึ่งทางผู้การก็ได้มอบนโยบายให้การทำงานจราจรเนี่ยบอกขอให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักของตำรวจจราจรในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการจราจรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนและการบังคับใช้กฎหมายทั้งกฎหมายอาญากฎหมายพรบจราจรทางบกพรบรถยนต์หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากที่ผ่านมาถือว่าปัญหาเกี่ยวกับรถแข่งบนท้องถนนเนี่ยรถปรับแต่งท่อเสียงดังรบกวนชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนในลพบุรีเนี่ยน้อยลงในการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ายังเป็นการปฏิบัติภายในช่องของกฎหมายไม่พบการทุจริตการรีดไถข่มขู่เรียกทรัพย์สินส่วนกรณีเปรียบเทียบปรับก็ให้พิจารณาใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมสำหรับการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจรมาทำความเข้าใจภายใต้หลักการผู้ที่ทำผิดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะความผิดที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญสุ่มเสี่ยงหรืออาชญากรรมอย่างเช่นการดัดแปลงสภาพรถการเปลี่ยนท่อเสียงดังโหลดเตี้ยแต่งซิ่งนะคะขับรถโดยประมาทหวาดเสียวแข่งขันในทางไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนยังคงต้องถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างเข้มงวดเพื่อทำให้สังคมสงบและเรียบร้อยนะคะส่วนความผิดเล็กน้อยอย่างเช่นไม่พกสำเนาทะเบียนรถไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยอันนี้ก็ให้ใช้ดุลพินิจในการว่ากล่าวตักเตือนหรือปรับในสถานเบานะคะตามแต่กรณีซึ่งการดำเนินการก็เป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผบ.ตร.ที่เคยให้นโยบายในการดำเนินการจราจรว่าให้พิจารณาว่ากล่าวตักเตือนจากเบาไปหาหนักหลังจากที่ได้ประชุมแล้วก็เดินทางลงพื้นที่ตรวจการทำงานของตำรวจจราจรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายจราจรใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาลงไปดูแลอย่างเคร่งครัดโดยเชื่อว่าในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ผ่านมาก็มีประชาชนที่เข้าใจการทำงานของตำรวจและฝ่าฝืนไม่ทำผิดกฎหมายส่วนผู้ที่ยังทำผิดกฎหมายก็อาจจะยังสร้างความไม่พอใจอยู่บ้างนะคะบอกถ้าประชาชนใช้รถทุกชนิดพบเห็นการกระทำทุจริตรีดไถเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ขอให้แจ้งไปที่ผู้บังคับบัญชาได้โดยตรงเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาการตั้งจุดตรวจก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการก่ออาชญากรรมปัญหายาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนมากกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เราไม่ทำผิดกฎหมายเราก็ไม่ต้องไปกลัวตำรวจนะคะคนที่กลัวตำรวจก็คือคนที่ทำผิดกฎหมายนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะทุกอย่างเป็นไปโดยสุจริตตำรวจก็คือมิตรของประชาชนเนี่ยแหละค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะเห็นแก่ความสุขของพี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนแบบถูกกฎหมาย
เนาะอ่ะอยู่กันแบบส่วนรวมนะคะก็ต้องมีกฎกติกานะคะที่จะต้องปฏิบัติตามกันไปเป็นอาจจะเป็นกฎที่เราไม่ถูกใจอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็ต้องปฏิบัติ

0: ื่อความสงบเรียบร้อยของคนทั้งหมดนะคะเนาะอันนี้ก็ยังไงนะ2000บุรีเหรอ เมือง2000บุรีนะคะมาที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อไปค่ะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทางด้านไทยรัฐมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกเดี๋ยวไล่เลียงกันนิดหนึ่งค่ะมีภาพข่าวของจุดจบวัยรุ่นสร้างตัวค่ะขนยาบ้ามา 2,740,000 เม็ดยิงยาวเลยจากอีสานลงใต้นะคะได้ค่าจ้างหลักแสนงานนี้กะว่าค่านะคะรับเต็มๆที่ไหนได้ค่ะมาจอดอยู่ที่ศรีสะเกษนะคะเมื่อวานเนี่ยที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษค่ะนายอนุรัตผู้ว่าราชการจังหวัดพันตำรวจเอกฉัตรพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาก็ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการOperation 90 days นะคะผ่าแผนปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติด90วันค่ะหลังเจ้าหน้าที่สามารถจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญยึดยาบ้าได้มากถึง 2,740,000 เม็ดแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมากองพเนินเทินทึกกันเลยทีเดียวนะคะคือกลางดึกของวันที่19อะค่ะชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยมีตำรวจทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เรือนจำก็ร่วมกันติดตามสกัดกั้นกลุ่มผู้ค้าและขนยาเสพติดรายสำคัญหลังพบเห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับลักลอบการลำเลียงขนยาจากพื้นที่จากจังหวัดศรีสะเกษนะคะจากไหนไม่รู้แต่ว่าเข้ามาที่ศรีสะเกษก่อนนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวอายุ18ถึง20ปีเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับรถต้องสงสัยได้ที่ถนนโชคชัยเดชอุดมหมู่1ตำบลสโนอำเภอขุขันศรีสะเกษส่วนคนในรถเนี่ยวิ่งหลบหนีไปได้ในรถเนี่ยซึ่งเป็นรถกระบะ4ประตู Isuzu ทะเบียนกรุงเทพมียาบ้าตราตอง9ติดอยู่ 2,740,000 เม็ดมูลค่าก็ประมาณ80กว่าล้านต่อมาตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ชื่อว่านายภูมิพัฒน์หรือนายปลื้มอายุ20ปีเป็นคนขับจับกลุ่มได้ที่อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีกับนายธนวัฒน์หรือป๋ออายุ18ปีจับกลุ่มได้ในปั๊มปตท.บ้านเพียนามอำเภอเมืองศรีสะเกษสอบถามทั้งคู่คือภูมิพัฒน์กับธนวัฒน์นะคะให้การว่าขับรถไปรับยาบ้าจากอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ติดกับชายแดนประเทศลาวได้ค่าจ้างครั้งละ 200,000 ทำมาแล้ว 3-4 ครั้งแต่ละครั้งจะขับรถไปรับยาแล้วก็ขับไปจอดทิ้งไว้ที่จุดหมายเพื่อให้คนขับรถคนอื่นมารับไปต่อแต่ว่ามารอบเนี้ยผู้ต้องหาทั้ง2คนอาสาว่าจะขับรถขนยาบ้าเนี่ยยิงยาวไปภาคกลางเลยไปภาคยิงยาวไปภาคกลางแล้วก็ไปภาคใต้เลยแต่ปรากฏว่าไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ถูกจับได้ในอำเภอขุขันนะคะหลังถูกจับค่ะก็นำตัวไปตรวจค้นหาสิ่งของผิดกฎหมายที่บ้านผู้ต้องหาทั้งสองมีผู้ปกครองของทั้งคู่นี่แหละพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นยึดทรัพย์สินเอาไว้ได้ถึง8รายการประกอบด้วยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และโทรศัพท์มือถือเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่า 2,200,000 บาทแล้วก็โดนแจ้งข้อหานะคะสำหรับทั้ง2รายเนี่ยว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งชนิดร้ายแรงมีไว้เพื่อจำหน่ายลักษณะเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นภัยต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไปนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็นำทั้งสองพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ขุขันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรวมถึงผู้สั่งการแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะสำหรับการปฏิบัติการOperation 90 days นะคะในจังหวัดศรีสะเกษก็ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง21กรกฎาคม21กันยายนที่ผ่านมานะ1กรกฎาคมนะคะสิงหานะคะกันยา2เดือนกว่านะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมยาเสพติดได้โอ้จับกลุ่มคดียาเสพติดได้ 1,403 รายผู้ต้องหา 1,429 คนของกลางที่ยึดมาได้เป็นยาบ้า 14.3 ล้านเม็ดเอาแบบตัวกลมๆก่อน 14.3 ล้านเม็ดนะคะแล้วก็ผู้ต้องหา 1,429 คนของกลางยาเสพติดที่ตรวจยึดได้มีทั้งยาบ้านะคะมีไอซ์นะคะมีเคตามีนนอกจากนี้ก็มีการตรวจยึดทรัพย์สินของนักค้ายาเสพติดรวมมูลค่า 13.7 ล้านบาทนะคะไม่ใช่น้อยเลยเนาะแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะแต่ละจุดนะอันนี้คือเฉพาะจุดนี้เท่านั้นเองนะคะที่อื่นอีกนะถ้าเอามารวมกันนี่คงมโหฬารบานตะไทยนะคะยาบ้ายาเสพติดเยอะแยะมากมายคนทำผิดนะคะก็อายุน้อยลงทุกวันทุกวันจากเมื่อก่อนก็ต้องอายุมากๆหน่อยเดี๋ยวนี้เหลือ10กว่าก็เอาแล้วนะคะวัยรุ่นสร้างตัวนะคะไปสร้างต่อในคุกในตารางนู่นเลยนะคะสร้างตัวน่ะดีแต่ถ้าสร้างผิดวิธีก็แย่เลยนะคะเสียใจไปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะตี 5:32 นาทีรู้สึกว่าฝนจะเงียบกริบไปแล้วขาดเม็ดไปแล้วโอเคไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เช้านี้จบต้นไม้ชุ่มฉ่ำชูยอดกันดีๆนะคะเราลดมาตั้งนานยังไม่ได้ดีเท่าฝนฟ้าตกในแต่ละรอบเลยเนาะต้นยงต้นหญ้าอะไรใดๆนะคะต้นหญ้าหรือเปล่าไม่รู้ที่มันขึ้นตามซอกหินน่ะแอนเลี้ยงจังเลยมันขึ้นบ้านแอนจะปูแบบเหมือนเป็นหินใหญ่ๆนะคะปูบนทรายบนดินอย่างนั้นเออแล้วมันก็จะมีพวกต้นหญ้าอะไรพวกเนี้ยแทรกขึ้นมาแอนชอบมากเลยน่ารักนะคะก็ปลูกเป็นระยะระยะมันก็โดนคุยมั่งอะไรมั่งบางทีดิกกี้ก็ไปคุยบางทีดอทก็ไปขุดนะคะตายบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ฟื้นเร็วแอนก็คอยรดน้ำต้นไม้อยู่แต่ก็อย่างนั้นแหละค่ะมันก็โอเคแต่พอเจอฝนเข้าไปนี่เนาะโอ้โหมันแบบชูยอดดีจังเลยสดชื่นนะต้นไม้ก็ชอบฝนเหมือนกับเรานี่แหละตี 5:33 นาทีนะคะตี 5:33 นาทีมาต่อกันที่ภาพข่าวนี้นะโอ้หนุ่มคนนี้เขาไปแก้บนกุมารทองเจ้าสัวเฮงได้โชคหลักแสน2งวดติดเลยดูสินะนะคนโชคดีก็รับหลักแสนเหมือนกับมันถูกกันได้ง่ายๆนะสบายสบายนะคะก็คือ2งวดติดจากการจับปิงปองเลขมงคลนะคะแล้วก็ได้เลข3ตัวผู้สื่อข่าวบอกว่าบรรยากาศที่อาสมฤาษีเนนนะคะที่อำเภอบางไทรอยุธยาสาธุชนก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาสมนะคะมีเยอะทุกรูปแบบชอบแบบไหนล่ะปู่ฤาษีพรหมเมษนะคะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเฮงท้าวเวสสุวรรณก้าวหน้าเจ้าแม่ตะเคียนนะคะแล้วก็เข้าร่วมพิธีต่างๆผ่านผลไม้ห่มเสื้อองค์ปู่ฤาษีห่มผ้าเสือนะคะขออภัยห่มผ้าเสือองค์ปู่ฤาษีพรหมเมษปางมหาเศรษฐีถวายข้าวสารยกพ่อแก่นะคะแล้วก็อาบน้ำมนต์เศรษฐีทั้ง5ทำให้ให้อาจารย์ศรีเนนให้อาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณลงณนะคะก็จะมีพระลักษณ์หน้าทองเจิมมือเปิดดวงเศรษฐีอะไรต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลคือมีทุกรูปแบบของสายหมู่ชอบแนวไหนแบบไหนไปได้เลยนะคะคุณเงาะอายุ52เป็นคนสมุทรปราการเอาน้ำแดงไปร้อยแพ็คเอาขนมมาถวายกุมารทองเจ้าสัวเหงแก้บนมีโชค 200,000 งวดมีโชคหลักแสน2งวดติดแต่กี่แสนไม่บอกเงาะบอกว่าเดินทางมาจากสมุทรปราการมาแก้บนครั้งที่2แล้วเนี่ยมาขอให้มีโชคมีลาภมีเงินเข้าบัญชีงวดนี้ได้หลักแสนเลยงวดที่แล้วก็หลักแสนเหมือนกันนะคะบอกว่าก่อนกลับก็ยังแวะจับลูกปิงปองเลขมงคลหน้ากุมารทองเจ้าสัวเหงหวังจะเอาไปเสี่ยงโชคงวดต่อไปเผื่อจะได้รับเงินแสนเงินล้านอีกบ้างนะคะและเลขที่เงาะล้วงขึ้นมาได้นะคะ เลขอะไรเนี่ยโอ้446เอ้ยใช่เปล่า446นะคะถือเอียงพี่กลแต่เราว่าใช่446เนาะอ้าวเลขสวยไม่คล้ายยังไงคณะกรรมการว่ากันไปนะคะของแบบนี้ก็โชคใครโชคมันเขาล้วงของเขาเขาก็ดูของเขาเราจะไปเอากับเขาด้วยนี่มันจะไหวไหมนะ446เนาะแล้วก็มีหมายจับเจ้าอาวาสดังพร้อมกับพวกอีก3คนฝ่าฝืนคำสั่งศาลอีกแล้วนะคะแครอทเอาอีกแล้วนะคะแต่ละมื้อแต่ละเดย์แต่ละวันนะนะคะพุทธศาสนิกชนต้องแน่วแน่นะคะแน่วแน่ในการแก้ไขนะอันไหนไม่ดีเราก็ร่วมกันกำจัดออกไปในวัดเราจะได้เหลือแต่ของดีนะคะที่พุทธศาสนิกชนอย่างเราจะได้เคารพกราบไหว้นับถือกันด้วยความสบายอกสบายใจเนาะก็คือตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะวัดร่มโพธิธรรมอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนายพัดพงศ์รองอธิบดีกรมป่าไม้และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลางทนายอนันชัยทนายกระดูกเหล็กนะคะเป็นผู้แทนหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการครอบครองพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐในเขตวัดร่มโพธิธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินดำเนินการทวงคืนพื้นที่ของรัฐและบังคับใช้กฎหมายตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดให้พระเนนคารวาสออกจากกุฏิไปภายใน7วันแต่ว่าเมื่อวานล่าสุดที่ศาลจังหวัดเลยก็มีการนัดไต่สวนกรณีที่วัดร่มโพธิธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยไปฟ้องหมิ่นประมาทและพรบ.คอมพิวเตอร์ทนายอนันชัยกับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยศาลมีการยกฟ้องทั้งสองคนขณะเดียวกันกรมบังคับคดีจังหวัดเลยยื่นเรื่องขอออกหมายจับเจ้าอาวาสวัดร่มโพธิธรรมวัดร่มโพธิธรรมกับพวกอีก3คนฝ่าฝืนคำสั่งศาลฎีกาบุกรุกป่าสงวนกว่า754ไร่นะคะทนายอนันชัยบอกว่ามาศาลเพื่อไต่สวนกรณีที่วัดร่มโพธิธรรมฟ้องหมิ่นและพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ตนโพสต์เกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวนของวัดร่มโพธิธรรมและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยศาลจะมีคำสั่งในวันที่25ตุลาคมนี้ทางด้านนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรบอกว่าตนก็โดนทางวัดเนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเลยนะคะฟ้องนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรกับพวก6คนนะคะเป็นจำเลยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเมื่อวานเนี่ยศาลจังหวัดเลยก็ยกฟ้องซึ่งเป็นการโพสต์แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงวัดแล้วก็ไม่เกี่ยวกับวัดเป็นการโพสต์โดยสุจริตศาลก็เลยยกฟ้องขณะเดียวกันมีพยานในวัดที่หนึ่งในพยานของวัดนะคะที่มาเป็นพยานเนี่ยถูกศาลออกหมายจับเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีหมายจับของเจ้าอาวาสและพรรคพวกอีก3คนด้วยค่ะนายกฤตสกรผอ.ส่วนปกส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6บอกว่าศาลจังหวัดเลยระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดเลยเป็นโจทย์นะคะวัดร่มโพทองวัดร่มโพที่ทำกับพวกอีก4คนจำเลยหมายเลขคดีแดงศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมา18มีนาคมปี60ให้จำเลยทั้ง4ผู้แทนคนงานผู้ก่อสร้างและบริวารออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็วัดร่มโพธิธรรมกับพวกเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลจนเมื่อวันที่25มิถุนายนก็มีการบูรณาการสนที่กำลังของหน่วยงานเข้าปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินทวงคืนผืนป่าตามคำพิพากษาโดยกรมป่าไม้สำนักจัด การทรัพยากรป่าไม้ที่6ได้ขอออกหมายจับบุคคล6คนที่ขัดขืนคำสั่งศาลและศาลจังหวัดเลยก็ได้ออกหมายจับ4คนก็คือพระสมุทัศพงศ์อนันโยเจ้าอาวาสวัดร่มโพธิธรรมในโชคอํานวยกนกสังแคลนพรมจำเลยที่3นายเฉลิมชัยอินชัยศรีวัยาวัจกรและนายพีระพงศ์ทิพโกมุตวัยาวัจกรนะคะก็ผู้ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยมาศาลแค่คนเดียวเองออกไป4คนมาคนเดียวเองคือนายพีระพงศ์นะคะนายพีระพงศ์ก็เป็นวัยาวัจกรมาเป็นพยานในคดีอื่นส่วนอีก3คนทางตำรวจเขาก็จะได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลต่อไปนะคะคือออกหมายแต่ไม่มากันสักกับคนส่วนคนที่มาก็คือนะคะมาคดีอื่นด้วยแล้วก็มาคดีนี้ด้วยก็เลยมาเพียงแค่คนเดียวอ่ะติดตามกันต่อไปนะคะพระสงฆ์องค์เจ้าช่วงนี้ก็เนาะฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะคะแล้วก็กรณีบุกป่าสงวนตั้ง754ไร่นะ4คนด้วยกันนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบค่ะตอนนี้ตี 5:41 นาทีแล้วนะคะยากระสัยชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสัยชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียมหมงเบอร์โทรศัพท์099-184-6665 099-184-6665ค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์080-626-4419และ087-993-4626ค่ะสำหรับประกันบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีนะคะตอนนี้ที่ดีลังพัฒนานิคมลพบุรีมีอยู่ที่ผู้ใหญ่เจเรคำฟักนะคะไปสั่งกับเขาได้เลยเพราะว่าประกันส่งไม่ทันจ้ะนะคะเนื่องจากส่งปุ๋ยขนาด25กิโลเยอะมากสั่งกันวันหนึ่งเป็นตันอะน้องนุกเกอร์บอกโอ้โหไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะตอนนี้กล้ามขึ้นไปหลายมัดและสบายสบายชิวชิวนะคะบอกโทรศัพท์ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนน้องนุกเกอร์น้องนัทนะคะประกันนะลุงแปะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้ใจนะคะบางท่านใช้ดีแล้วก็บอกต่อกันไปบางท่านยังไม่ได้ใช้แต่ว่าแหมมันเคี้ยวอยากจะลองดูดิเออได้เลยนี่แหละประกันเขาบอกอยากให้ลองดูนะคะแบ่งก็เลยแบ่งกันทำก็ได้มีกี่แปลงนะคะแบ่งมาให้สูตรของประกันสักแปลงนึงนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอะถึงจะสั่งกันเป็นตันนะคะน้องนุกเกอร์ก็บอกว่าไม่หวั่นไหว อาจจะสะเทือนนิดนิดแต่บอกไม่หวั่นไหวนะคะจัดไปนะคะสั่งกันคนละกระสอบ2กระสอบอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคนที่ใช้แล้วเขาชมกันทั้งนั้นนะคะบอกไม่เคยเจอปุ๋ยดีขนาดนี้มีทะเบียนเรียบร้อยนะจ๊ะขอบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของประกันค่ะสูตรนี้พูดกันตามจริงประกันคิดเองใช้เองก็ได้เนาะแต่ประกันก็บอกต่อนะคะแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ลองใช้กันด้วยนะอ่ะแล้วก็ชุดสบายกระเป๋าที่ถามหากันแบบครบๆเนี่ยนะคะ1ชุดนะคะแถมยาเพลี้ยหรือยาหนอนก็ได้เลือกเอาอีก1ลิตรในราคา 1,240 บาทเก็บปลายทางนะคะโทรหาประกันหรือน้องนุกเกอร์087-993-4626 087-993-4626มี2เบอร์นะคะติดต่อได้ทั้งคู่เนาะประกันบอกตินตินเก่งแล้วนะขอบคุณค่ะป้าก็มีแอบประมาอยู่เป็นระยะระยะนะคะบอกเมื่อไหร่จะอ่านข่าวสักทีนะคะก็ทำท่าตุ้มตุ้มต่อมต่อมบอกหนูกลัวอ่านแล้วแฟนรายการฟังไม่รู้เรื่องนะคะกลัวอ่านข่าวแล้วแฟนรายการบอกหนูยังเว้นวรรคอะไรไม่ค่อยเก่งนะคะก็คือประสบการณ์ในการอ่านน้อยบอกแม่ก็อ่านไปตามนั้นแหละผิดพลาดยังไงก็ขออภัยกันได้เพราะว่า มันเป็นรายการสดเนาะคุณผู้ฟังเนาะบางทีเราไม่ได้พูดผิดนะแต่เขาพิมพ์มาผิดก็มีบางทีแอนก็อ่านไปบางทีก็งงไปด้วย ก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยแอนก็เตรียมได้ไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวแต่บางครั้งไม่มีโอกาสนะคะก็นะคะอ่านไปพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละเหมือนคุยให้ฟังเนาะผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยนะคะแต่น้องตินตินก็อย่างว่านะคะเพิ่งจะเริ่มถ้าคุยอะไรเงี้ยได้เนาะแต่พอจะอ่านมันก็มีความประหม่านิดนึงขอบคุณประกาศแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจกันเนาะก็มาที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตายแล้วดูสิสงสารจังเลยเนี่ยเด็กอายุ13นะคะเด็กผู้หญิงกระโดดหน้าต่างนะใจเด็ดจริงๆหนีน้าชายพยายามจะข่มขืนค่ะบาดเจ็บสาหัสเลยตำรวจเร่งติดตามตัวนะคะเพจของต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะเขาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือนะคะมีใจความว่ามีคุณยายร้องเรียนว่าลูกชายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแอบปีนเข้าทางหน้าต่างชั้น2ของบ้านไปบีบคอทำร้ายหลานสาวน้องหลานสาวคนนี้พยายามดิ้นรนต่อสู้จนหลุดก่อนตัดสินใจโดดจากหน้าต่างเพื่อหนีเอาชีวิตรอดส่งผลให้น้องบาดเจ็บสาหัสกระดูกนิ้วเท้าแตกละเอียดและกระดูกสันหลังยุบเลยค่ะโอ้ยลูกเอ้ยหลังเกิดเหตุยายพยายามแจ้งเบาะแสกับตำรวจถึงจุดที่ลูกชายหลบซ่อนแต่ก็ยังพบเห็นลูกชายขับรถอยู่ในพื้นที่กลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุทำร้ายคนในครอบครัวอีกก็วอนเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลจันเพนเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงแล้วก็มีอาคารปูนต่อเติมติดกันเจอคุณตาของน้องนะคะก็เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตากับยายไปทำงานในตัวเมืองสกลนครให้หลานสาวคือน้องบีอายุ13อยู่บนชั้น2ล็อกประตูบ้านเอาไว้ให้ดีแต่ว่าเปิดหน้าต่างห้องเอาไว้เพราะว่าอากาศมันร้อนหลังเพื่อนบ้านแจ้งว่าในวีอายุ31ปีน้าชายของน้องซึ่งพักอยู่ด้านล่างปีนหน้าต่างเข้าไปพยายามจะข่มขืนหลานสาวตาบอกว่าตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านไอวีก่อเหตุบีบคอหลานแล้วพยายามข่มขืนหลานตกใจก็ต่อสู้ดิ้นรนจนหลุดแล้วก็กระโดดลงมาทางหน้าต่างเลยเพื่อหนีเอาชีวิตรอดไอวีก็โดดตามลงมาหวังจะก่อเหตุซ้ำแต่ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือรีบวิ่งมาดูวีก็เลยหลบหนีไปส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะทางด้านพันตำรวจเอกจีราวัฒน์ผู้กำกับสภ.เต่างอยบอกว่าตำรวจรับแจ้งเหตุเมื่อวันเสาร์ที่19กันยายนญาตินำตัวน้องมาแจ้งความพบว่าเด็กบาดเจ็บก็รีบเอาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยังส่งต่อไปที่ศูนย์สกลนครนะคะโรงพยาบาลศูนย์สกลนครสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นญาติอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันอาศัยจังหวะที่ตายายไม่อยู่ปีนเข้าทางหน้าต่างที่เปิดไว้ก่อนพยายามข่มขืนตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกจับกุมมาแล้วนะคะ4ครั้งอีกทั้งมีข้อมูลว่ามีอาการทางจิตเวชจากพฤติกรรมเสพยามีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจึงต้องเร่งติดตามตัวเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำล่าสุดพนักงานสอบสวนประสานกับทีมสหวิชาชีพและนักจิตวิทยาไปสอบปากคำหลานสาวที่โรงพยาบาลเพื่อรวบรวมหลักฐานขอหมายจับคาดว่าจะยื่นศาลภายในวัน2วันนี้ในขณะที่ชุดสืบและสายตรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่คาดว่าจะหลบซ่อนมา2วันแต่ยังไม่เจอตัวกรณีกระแสข่าวว่าผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติหรือไม่สั่งการให้ตามจับผู้กำกับสภ.เต่างอยยืนยันว่าตำรวจลงพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุแล้วต่อมาสั่งการให้เร่งติดตามอย่างเร่งด่วนเพราะถือเป็นบุคคลอันตรายที่อาจจะสร้างความเสี่ยงในชุมชนนะคะตำรวจก็จะได้ดำเนินคดีในข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำเราเด็กซึ่งมีอัตราโทษสูงหากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสของในวีสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน191หรือสภ.เต่างอยนะคะขวัญเอ้ยขวัญมาดูสินะอายุ13ปี กะว่าล็อกห้องก็ปลอดภัยที่ไหนได้ร้อนๆเปิดหน้าต่างเรียบร้อยเลยนะคะมี2ข่าวแล้วนะปิดประตูด้านหน้ามันก็ขึ้นทางหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างมากค่ะมีคนแบบนี้อาศัยอยู่ในบ้านนี่อันตรายจริงๆนะคะน่าสงสารเนาะอ่ะรอดพ้นจากการถูกข่มขืนบีบคอมาได้ก็กลายเป็นว่ากระดูกหลังยุบนะคะหวังว่ามันจะเป็นปกติให้ได้โดยเร็วเนาะน้องยังอายุน้อยเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสหายเป็นปกติได้สูงส่วนกระดูกเท้าที่ว่าแตกละเอียดก็นะขออยู่ในความดูแลของแพทย์ก็ขอให้ดูแลกันนะคะให้มันเป็นปกติให้ได้เหมือนเดิมเนาะฟังแล้วเราก็ไม่แน่ใจใช้คำว่าแตกละเอียดเลยอะไรแบบนี้นะเรื่องของเนี่ยค่ะความบ้ากามตัณหากลับข่มขืนผิดเพี้ยนใดๆนะมีให้เราได้รับทราบกันทุกวันแล้วส่วนใหญ่ก็นะเป็นมาจากเนี่ยเสพอยู่เสพยาแล้วก็ไม่กลัวกฎหมายนะคะไม่มีศีลธรรมในใจจำใครก็ไม่ได้น่ากลัวมากๆสำหรับผู้ที่เสพอยู่เสพยาถึงขั้นสมองเพี้ยนไปแบบนี้นะคะมีข่าวความคืบหน้าเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะตี 5:51 นาทีนะคะตี 5:51 นาทีมีข่าวเรื่องของผู้ใหญ่บ้านนะคะไปพบตำรวจนะหลังจากที่ขับรถชนรถขายหมึกย่างดับ1สาหัส1นะคะดับ1สาหัส1ยืนยันว่าไม่ได้เมานะคะไม่เมาแต่ทำไมเดินหนีเขาอะชนปั๊บทำไมไม่จอดเข้าไปดูแลอะไรเขาบ้างอะเนาะเออทำไมบอกไม่ได้ตั้งใจไม่อะไรแต่แบบเดินหนีเข้าไปลิบเลยเนี่ยค่ะเนาะจะบอกว่าตกใจอย่างนี้เหรออืมก็เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านนะเนาะทำไมถึงได้ทำมีพฤติกรรมเยี่ยงนั้นนะคะอืมเห็นเขาแล้วก็สงสารจังเลยนะคะเขาทำมาหากินกันสุจริตลูกเต้าเขาตั้ง3คนนะคดีเนี่ยแต่ว่าแม่มาจากไปส่วนพ่อก็ไม่รู้จะกลับมาเหมือนเดิมยังไงไหมนะคะกระดูกสันหลังมีปัญหาค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้เนาะพิมพิชชาปานผู้กับสิทาธรต้นเจริญอายุ31เท่ากัน2ผัวเมียนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอไซน้อยนนทบุรีแต่ว่ารายละเอียดของข่าวค่อนข้างเยอะค่ะนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันช่วงหน้าแล้วกันส่วนช่วงนี้นะคะก่อนที่จะหมดเวลาคือสถานีเนี่ยอาจจะเริ่มต้นไม่พร้อมกันนะคะแล้วก็แต่ละช่วงแต่ละตอนก็บางทีไม่เท่ากันบางทีสถานีนี้เขายังให้แอนออกอากาศอยู่บางสถานีเขาก็อาจจะหมดเวลาแล้วก็ต้องตัดคำพูดไปนะคะเพราะฉะนั้นแอนก็เลยจะลาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อน นะคะเริ่มต้นไม่พร้อมกันนะคะปิดไม่พร้อมกันอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวล นะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะชั่วโมงแรกก็ประมาณอย่าง711เขาก็จะอยู่ที่ตี 5:55 นะคะแต่ว่า855เขาก็ยังจะไปต่ออีกหน่อยก็ฟังเป็นสปงสปอตใดๆไปเนาะสำหรับนิดหนึ่งนะคะคุณพันนิตาสวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารสีชมพูอุ้ยหวานแววกันมากๆเลยนะคะดอกไม้กุหลาบเนาะคุณเล็กด้วยนะคะคุณภาวนาสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณแอนฝนลงเม็ดแต่เช้าเลยของแอนไม่ได้มาเป็นเม็ดนะคะสาดมาเลยแก้วสีชมพูกุหลาบสีชมพูสวยๆนะคุณสงกรานต์สวัสดีค่ะข้าวหนูเรียบร้อยไปแล้วไม่รู้พี่ฝนโมโหอะไรโอ้คุณสงกรานต์นะคะเห็นใจจังเลยเนาะเนี่ยมาไม่มาก็ไม่มาก็มาไม่มาก็น้อยเกินพอมาก็มากเกินไปข้าวเรียบร้อยไปแล้วนะเป็นกำลังใจให้แต่ว่ายังหัวเราะได้อยู่นะคุณสงกรานต์นะบอกไม่รู้พี่ฝนหัวเราะอะไรฮ่าฮ่าฮ่านะคะเป็นกำลังใจให้สภาพจิตใจยังแข็งแรงอยู่โอเคเนาะคุณวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคุณจำนงบอกท่าเรือก็ตกตีสี่ครึ่งแรงเหมือนกันคุณกนกวันสวัสดีค่ะสวยมากๆคุณวิโรจน์ด้วยนะคะลุงทับสวัสดีค่ะ คุณกล้วยไม้สีฟ้าคุณพะเยาคุณอัธวุฒินะคะแล้วก็คุณรุจิรานะคะบอกว่ารอไปฟังข่าวในสวนกันเมื่อคืนฝนตกถนัดเลยนอนสบายเลยแล้วเช้านี้เป็นไงอะ เจอกับเขามั้งเปล่าคุณรุจิรานะโอ้โหตกหนักมากนะคะหนักจริงๆว่าสักครู่นี้แต่ตอนนี้เงียบกริบไปแล้วเนาะไม่มีโปรยปลายเลยไม่รู้มีหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศกันช่วงหน้านะคะช่วงนี้ก็พักฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิหมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07 07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดฉันโ
6: หนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
12: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญกรณีธนากรถาวรชินโชติผู้ได้รับสมัครสว.กลุ่ม6เคยต้องคำพิพากษาคดีพนันและวันที่22กันยายนวันคาฟีเดย์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: ท้องเสียใช้มาชาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
18: โซฟา ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่21กันยายน2569กรณีนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาลงวันที่17ธันวาคม2554ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12ที่ประชุมกกต.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 2. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายธนกร 3. ดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหามลพิษและรถติดคาฟรีเดย์จึงเป็นวันที่ช่วยให้คนเมืองได้หายใจได้สบายขึ้นติดตามกับคุณอินทนินท์บุญประเสริฐค่ะ
3: วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันคาฟรีเดย์วันที่ชวนให้ทุกคนลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางหันมาใช้ขนส่งสาธารณะเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานลดมลพิษและสร้างเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยเริ่มจัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครปีนี้จัดกิจกรรมชวนคนเมืองร่วมเปลี่ยนโหมดการเดินทางในช่วงที่20ถึง27กันยายนภายใต้แนวคิดกุญแจรถอยู่ในบ้านออกจากบ้านไม่ใช้รถทิ้งรถไว้บ้านแล้วออกมาเดินวิ่งปั่นจักรยานต่อรถโดยสารลงเรือหรือใช้รถไฟฟ้าพร้อมกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของการเดินทางและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันวันคาร์ฟรีเดย์จึงไม่ใช่เพียงวันที่เราทิ้งรถไว้ที่บ้านแต่คือวันที่เราเริ่มมองเห็นว่าทุกการเดินทางมีความหมายและทุกการเลือกของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้22กันยายนนี้ลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วออกเดินทางด้วยหัวใจที่เป็นมิตรกับโลกเพราะการเปลี่ยนโลกอาจเริ่มต้นจากการเดินทางครั้งเล็กๆของเราได้อิทธิคลินบุญประเสริฐเรียบเรียง

ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะแอนข่าวเช้าค่ะกระหน่ำมาอีกแล้วค่ะรอบ2ชั่วโมงที่2ฝนกระหน่ำมาเป็นรอบ2นะคะก็แรงพอสมควรเนาะคุณพงษ์จันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารดอกไม้สวยนะคะคุณสิริพรด้วยบอกปัดตาลตกตอนตีสี่ยังไม่หยุดเลยค่ะใช่ของแอนก็มาระลอก2แล้วค่ะแต่ว่าเริ่มเบาแล้วนะตกกันแหมสะอกสะใจนะคะคุณสมพงษ์นะคะคุณสมพงษ์คุณทวินค่ะโอ้โหมากับฟูจิซังนะคะอยากไปจังเลยน้องตินตินบอกอยากจะไปเห็นภูเขาไฟฟูจิสักรอบหนึ่งนะยังไม่ได้เห็นเลยนะคะไปถึงญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้เห็นก็เหมือนกับไม่ได้ไปนะเขาว่างั้นคุณพวงเพชรนะคะคุณพวงเพชรก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านทักทายแล้วก็เป็นกำลังใจกันเนาะคุณเตี้ยสวัสดีค่ะแล้วก็คุณน้องหมวยน้องหมวยบอกฝนมาขาวเลยเมื่อคืนก็ตกค่ะตกกันเป็นระยะระยะช่วงนี้เดี๋ยวดูซิพยากรณ์อากาศเขาว่าไงเนาะคุณศรีรัตน์สวัสดีค่ะโอ้ลูกสาวคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้ร่วมแสดงความยินดีนะคะก็ปลื้มใจภูมิใจไปกับคุณแม่ด้วยเนาะรับประกาศสนียบัตรเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาใช่ไหมคะสวยจังเลยนะคะน้องสวยนะแล้วก็เก่งซะด้วยอ่ะภูมิใจไปกับคุณแม่นะคะ น่ารักนะคะคุณหน่อยนะคะคุณหน่อยกาแฟเอ่ยกุหลาบเอ่ยสวยทุกวันขอบคุณคุณหน่อยนะคะพี่มาลัยสวัสดีค่ะคุณชมด้วยนะคะคุณเบนจาวันนี้สวัสดียามเช้าพี่แอนผัดเห็ดรวมค่ะของดีมีประโยชน์นะคะเห็ดสรรพคุณเยอะแต่ว่าคำเตือนของทางเจ้าหน้าที่ทางคุณหมอก็บอกว่าอย่าลืมเรื่องของเห็ดต้องดูไม่มั่นใจห้ามกินเด็ดขาดนะเพราะว่ามันเหมือนกันเยอะหน้าตามันคล้ายกันนะมันมีทั้งที่กินได้แล้วก็เป็นพิษคุณเบนจาก็คงจะคัดสรรมาอย่างดีหน้าตาดีมากเลยนะคะผัดเห็ดรวมอันนี้รสชาติจะให้ออกแนวไหนคะพี่แอนไม่เคยกินแนวนี้มีพริกด้วยอ่ะจะออกเผ็ดไหมหรือว่าเอาพริกมาประดับให้ดูสวยงามนี่ผัดอะไรคะเป็นเหมือนกับพวกผัดกะเพราอะไรงี้ป่ะหรือว่าผัดธรรมดาไม่เคยกินหน้าตาอย่างนี้เนาะเคยกินแต่ที่ว่าเขาผัดเหมือนกับผัดใส่น้ำมันหอยอ่ะนะคะคลุกคลิกคลุกคลิกอะไรอันนั้นก็อร่อยนะแต่อันนี้เห็นมีพงมีพริกด้วยมีผักโปรยมาด้วยไม่แน่ใจว่าผักอะไรคะเป็นพวกกะเพราอะไรเปล่าถ้าของกินนี่พี่แอนจะพิจารณาเป็นพิเศษนะเนี่ย อันไหนไม่เคยกินสงสัยต้องถามเผื่อทำกินเองบ้างเข้าท่านะจานนี้ถือว่าเข้าท่าเลยนะคะแล้วก็พี่มานะค่ะบอกว่าตีห้าวันนี้ตี5โอ้บ้านพี่มานะก็เห็ดเยอะเลยเหมือนกันนะคะเห็ดโคน300ไร่ดินดีอร่อยกว่าที่อื่นที่เป็นภูเขาดอกใหญ่ยาวแต่เหนียวไม่หอมอยากส่งไปให้น้องแอนแฟนๆรายการจังเลยโอ้โหนะคะหน้าตาดีมากๆนะคะเห็ดดูน่ากินอร่อยบอกว่าน้ำแตกแม่ที่ระบาดไปทั่วทิศทั่วทางเพราะร่องน้ำคลองน้ำป่าดอนสูงๆไม่ง้อใดๆวันนี้ที่อำเภอหนองมะมงน้ำเริ่มลดแล้วขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีไม่ป่วยผ่านปัญหาต่างๆฉลุยบอกตี5ก็ตกฝนตกแซะๆแต่ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะเดี๋ยวมาใหม่มั้งคะพี่นะตกตกหยุดหยุดค่ะเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยเนี่ยบ้านแอนตอนนี้ก็แรงขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเนาะสภาพอากาศช่วงนี้แบบว่าแปรปรวนจริงๆนะคะคุณมาลีค่ะแล้วก็คุณวิเชียนนะคะสวัสดียามเช้าคุณปัญญาด้วยนะคะน้องชวีค่ะกับแม่สังวานแล้วก็คุณลำพึงนะคะคุณจิราพรด้วยค่ะอรุณสวัสดนะคะเมื่อวานเนี้ยแอนเอารูปของจีจี้นะคะสั่งให้เจมินายเขาจัดรูปให้เอารูปเด็กๆที่บ้านนะคะ
น้องซันนี่ด้วยนะคะที่จากไปในท่านอนหลับบอกให้จับแต่งตัวให้หน่อยนะคะปรากฏว่าเขาก็แหมเจมินายนะเขาก็ทำซะสวยเลยใส่หมวกใส่เสื้อน่ารักนะคะก็ดูเป็นตัวจริงแต่พอเอาจีจี้ไปทำก็ทำให้จีจี้น่ารักมากแต่จีจี้ที่เขาทำให้อ้วนไปหน่อย อ้วนเกินตัวจริงไปนิดหนึ่งนะคะแต่สวยนะเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังทำอะไรก็ได้เนาะสั่งให้เขาทำเขาทำให้ได้หมดอะอยากให้ทำแบบไหนอะไรยังไงอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะคะเนาะคอมพิวเตอร์ทำให้เราหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะคุณจิราพรอ่านนะคะแล้วก็คุณอ้อนนะคะคุณภาวนาคุณอุบลด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวยๆเห็นภาพสวยๆยามเช้าและสดชื่นคุณแหม่มนะคุณสนั่นค่ะแล้วก็คุณนพดลคุณสำอางลุงช้อยได้ยินเสียงแอนไหมคะแอนเกือบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วนะเริ่มตกแรงแบบสม่ำเสมอละนะคะลุงช้อยคุณระเบียบนะคะแม่คุณระเบียบมีดอกอะไรดอกซากุระหรือเปล่าเนี่ยสวยจังคุณไผ่ด้วยนะคะคุณยุพินนะคะคุณพรทิพย์คุณดวงแก้วขอบคุณทุกท่านนะคะโอ้โหคุณดวงแก้วตื่นแต่ดึกเลยนะคะเนี่ยนะตีหนึ่งครึ่งมาแล้วนะคุณดวงแก้วสงสัยนอนตั้งแต่ทุ่มเดียวนะพอตีหนึ่งตื่นแล้วตีหนึ่งครึ่งพี่มาลัยบอกว่านะชัดเจนทั้งสองสถานีเจ้าขอบคุณนะคะพี่นะคะแอนบอกว่ากำลังสู้กับเสียงฝนข้างนอกอยู่ไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเท่าไหร่แม่ใหญ่สุรีนะคะบอกนอนหลับสบาย6โมงฝนไม่ตกแล้วค่ะเดี๋ยวอาจจะมาใหม่นะแม่ใหญ่นะตกทั้งคืนพอมาหยุดตอน6โมงเช้าใช่ไหมคะเออเนี่ยบ้านแอนก็มาตอนเช้าเนี่ยรอบ2แล้วเนี่ยนะตกต่อเนื่องมีแรงมีค่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศกันคุณมาลัยนะคะอันนี้คุณมาลัยหรือพี่มาลัยคุณมาลัยนะคะอันนี้ก็คุณมาลัยนะคะเมื่อกี้พี่มาลัยเนี่ยคุณนายนาว่าไงคะอยากกินตำเส้นค่ะอร่อยมากๆแต่ไม่ใส่ปลาร้านะคะใส่น้ำไผ่ดองเพราะไม่กินปลาร้าเป็นน้ำอ๋อใส่น้ำหอยดองเพราะไม่กินปลาร้านะคะเป็นน้ำหอยดองก็แซ่บนะโอ้เนาะเมื่อวานแหมไม่อยากจะคุยแอนก็เพิ่งจะไปกินของแซ่บมาเพราะว่าน้องตินตินอยากกินน้องตินตินอยากกินคอหมูย่าง ไปถึงบอกแม่คะขอ2จานก่อนนะคะบอกเอาได้เลยนะคะชอบกินคอหมูย่างแต่ว่าคอหมูย่างที่ไม่ติดมันนะคะมันให้น้อยนะคะชอบกินแบบนั้นและไอ้ชิ้นที่ติดมันเป็นยังไงแม่กับพ่อลูกกินเนื้อแม่กินแม่กับพ่อกินมันๆไปนะคะกินไปมองหน้ากันไปก็ขำกันไปนะคะนะโอเคตามนั้นนะคะเมื่อวานนี้ก็กินของแซ่บแล้วค่ะแซ่บจริงอะไรจริงร้านนี้เป็นร้านประจำของเรานะคะเขาขายอยู่ตลาดโต้รุ่งนะคะเสียงฝนชักจะดังเยอะแล้วนะเนี่ยชักจะดังเยอะคุณธัญพรสวัสดีค่ะคุณธัญพรไปเก็บเห็ดระโงกใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานเพิ่งอ่านข่าวโอ้โหได้เห็ดเยอะเลยนะคะระโงกขาวระโงกเหลืองอะไรแบบนี้นะคะก็แหมเขาขาวเหลืองๆน่ากินเนาะค่ะก็ทำอะไรกินคะคุณธัญพรวันนี้ทำอะไรกินเมนูเห็ดคุณประยูนสวัสดีค่ะคุณสุภาพรด้วยนะคะตกหยุดค่ะชุ่มฉ่ำเกินไปแล้วคุณแอนเช้านี้ที่เสาธงนะคะชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยทีเดียวเนาะฉ่ำแต่เช้าเลยฉ่ำเยอะไปอ่ะในฐานะที่เราไม่ใช่เกษตรกรแต่เกษตรกรเขาก็มีบ่นแล้วนะมันจะมากเกินไปแล้วอย่างน้องเมื่อกี้นี้เป็นไงข้าวหนูไปแล้วจากที่แบบขาดอยู่ตอนนี้ก็มาเกินนะคะคนสวยนะคะคนสวยเป็นไงลูกนอนรับลมชมวิวนะคะนอนฟังเสียงฝนหรือเปล่าปากหอมสักฟอดสินะนะนอนตัวกลมคือจริงๆไม่ได้นอนกลมนะคะนอนเหยียดนี่แหละแต่ว่าความที่ขนเอ่ยอะไรเอ่ย มันเลยดูกลมๆมนๆไปหมดเลยนะคะน้องนานนี้แล้วก็น้องตัวสีขาวชื่ออะไรคะแอนยังไม่รู้จักชื่อเลยนะ
น้องที่เป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมเออมีสองสีนี่นะน้องนานิสีเทาแล้วก็น้องสีขาวชื่ออะไรคะเนี่ยพี่สติสเออเจอแล้วพี่สติสเป็นเปอร์เซียนะคะอืมพี่สติสไปไหนไม่ค่อยได้เข้ากล้องกับเขาเลยขอบคุณมากนะคะอ้าวหนักอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะเบาๆซะหน่อยหนักอีกแล้วนะอืมไปบ่นเขามากมั้งโมโหพลั้งพลูลงมาอีกแล้วคุณประดับสวัสดีค่ะคุณศิวาพรบอกเสียงดังพอกันเลยค่ะทั้งฝนทั้งคนจัดรายการสู้สู้นะคะดีเจสู้นะเสียงดีเจสู้ฝนอยู่ตอนนี้อ่ะก็ตัวแอนเองนี่แหละที่จะไม่ได้ยินเสียงตัวเองแต่ว่าเราออกอากาศไปทุกคนยังฟังได้ก็โอเคนะคะดีอุ้ยเห็นอะไรแวบๆใจคอไม่ค่อยดีอ่ะมาที่เรื่องของข่าวเรากันต่อเนาะสู้ฝนกันไปนะคะมากันที่สำหรับข่าวนี้นะคะสำหรับข่าวนี้ที่เมื่อวานเนี่ยค่ะเป็นอุบัติเหตุสะเทือนขวัญเมื่อรถตู้พุ่งชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของพิมพิชากับสิทธาธรสองผัวเมียนะคะที่เขาจอดขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งหน้าปั๊มแห่งหนึ่งที่ถนนลาดปลาดุกตำบลหนองเพลางายไซน้อยนนทบุรีพิมพิชาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยส่วนสิทธาธรสาหัสค่ะก็มีคลิปจากพลเมืองดีที่บันทึกเหตุการณ์อะไรเอาไว้ได้นะคะผู้ก่อเหตุใส่เสื้อมีโลโก้เหมือนกับหน่วยงานของรัฐเดินหนีออกจากพื้นที่นะคะก็มีคนที่เขาเดินตามบอกให้มารับผิดชอบผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าลงมาดูแล้วเห็นว่าตายแล้วโดยพลเมืองดีเป็นผู้หญิงนะเดินตามถ่ายคลิปแล้วก็เรียกพี่จะเดินมาทำไมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ดูตามในคลิปเนาะเดินหนีมาไกลเลยอ่ะนางส้มแป้นแม่ของพิมพิชาบอกว่าลูกสาวกับลูกเขยเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลแม่แล้วเขามีลูก3คนนะคะอายุ16คนนึง8ขวบคนนึง6ขวบคนนึงโดยยายเนี่ยไม่มีรายได้เลยรายได้ก็มาจากลูกสาวลูกเขยจากการที่เขาไปขายปลาหมึกย่างกันได้มีรายได้กันวันละ 1,000-2,000 หลังเหตุการณ์ครั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วอยากให้มารับผิดชอบทุกอย่างด้วยส่วนเพื่อนของคนเจ็บก็บอกหลังเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนทักแชทมาขอความช่วยเหลือพอโทรกลับไปปรากฏว่ากู้ภัยรับสายกู้ภัยเอาส่งโรงพยาบาลไปแล้วบอกว่าช่วงแรกเพื่อนยังเรียกหาเมียตลอดแต่พอถึงโรงพยาบาลกลับพบว่าจำอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนกับปิดสวิตช์ไปแวบหนึ่งเลยนะคะหลังจากนี้ก็อยากจะทวงความยุติธรรมให้กับคนทั้งสองค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานตอน10โมงครึ่งที่สภ.ไซน้อยก็ปรากฏว่านายพีรพงษ์อายุ39ปีผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะซึ่งเป็นคนที่ขับรถตู้ชนสองผัวเมียเนี่ยได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อยเพื่อสอบปากคำรับทราบข้อกล่าวหาพีรพงษ์เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าขณะเกิดเหตุเขากำลังขับรถมาตามปกติแต่ว่าฝนมันตกหนักทัศนวิสัยมืดแล้วมีรถบรรทุก10ล้อกำลังเลี้ยวเข้าปั๊มทำให้เขามองไม่เห็นข้างทางอย่างชัดเจนเมื่อเห็นรถบรรทุกในระยะกระชั้นชิดก็พยายามแตะเบรกหักหลบทำให้รถเนี่ยเสียหลักถลายไปชนกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของสองผัวเมียอย่างแรงนะคะบอกเขาขับมาด้วยความเร็วระดับ

ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกรู้สึกเสียใจจริงๆและพร้อมที่จะเข้ามารับผิดชอบดูแลครอบครัวของผู้เสียหายเต็มที่พนักงานสอบสวนเขาก็สอบปากคำอย่างละเอียดแจ้งข้อกล่าวหาว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนะคะดำเนินคดีกันต่อไปคือไอ้ที่พูดมาว่าอยากขอโทษอย่างใจจริงโอเคนะคะรับได้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมาเสียใจทีหลังมันไม่มีประโยชน์บอกไม่ทันตั้งตัวไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ดูคลิปแล้วขับรถนี่โอ้โหนะคะฝนก็ตกแรงด้วยนะไม่ใช่ตกปอบแปะปอบแปะนะคะโอ้แล้วที่บอกว่ารถบรรทุกเขาเลี้ยวจะเหมือนจะตัดหน้าเลยนะไม่ใช่นะเขาก็เลี้ยวไปแล้วไปตั้งครึ่งค่อนคันแล้วตัวเองก็ขับมาทางตรงอ่ะแล้วก็ชิ้วผ่านไปเลยนะคะแล้วก็ไปเสียหลักยังไงไม่รู้ไปชนเขาเนี่ยขับไวมากๆในลักษณะที่ฝนฟ้ามันตกแรงขนาดนั้นน่ะนะอันนี้เป็นการประมาทนะคะคุณบอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์อะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวไม่มีใครอยากให้เกิดถ้าคิดอย่างนี้จริงๆนะมันต้องระวังตั้งแต่การขับรถแล้วว่าเฮ้ยเราฝนตกขนาดนี้ขับเร็วไม่ได้นะอะไรอย่างนี้เนาะนี่ขับแบบด้วยความประมาทพอเกิดอุบัติเหตุแล้วนึกได้ว่าโอ้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นคือพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันต้องทำตั้งแต่ตอนที่คิดจริงๆนะคะแล้วก็ดูสิครอบครัวเขาเพี้ยนผิดเพี้ยนเลยแม่ตายพ่อก็อาการสาหัสนะคะหลังเหลิงเนี่ยชำรุดเลยแล้วลูกเขายังเล็กๆลูกเขา3คนคนโตอายุ16ใช่ไหมอีก2คน7ขวบ8ขวบแล้วเขาก็เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงกัน2คนผัวเมียเนาะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอให้แม่บ้านบ้านนี้ก็ไปสู่สุคตินะแล้วก็คนผิดในเมื่อยอมรับผิดแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างก็ขอให้รับผิดชอบอย่างดีเนาะเขาเจ็บป่วยกระดูกสันหลังหักอะไรเนี่ยค่ะมันรักษามันคงจะไม่ใช่ง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณหมอก็ยังไม่รับประกันเลยขอให้หายวันหายคืนหายดีให้เป็นปกติให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันค่ะสำหรับสองผัวเมียนะคะสำหรับตัวสามีเนาะเพราะว่าภรรยาเขาจากไปแล้วนะคะฝนตกสนั่นวันไหวนะคะแหมชุ่มฉ่ำหัวใจน้ำท่าไม่ต้องรดต้นมงต้นไม้สบายใจคิดบวกไว้ก่อน นะคะสักพักเดี๋ยวเด็กๆเขาจะไปโรงเรียนก็หยุดได้แล้วนะพี่ฝนนะเอาแต่พอสมเหตุสมผลเถอะไม่ต้องหนักหนาอะไรขนาดนี้หรอกว่าแล้วไปดูพยากรณ์อากาศกันนิดนึงดีกว่านะคะคุณผู้ฟังเขาจะยังไงมาถึงก็เตรียมรับมือ เตรียมรับมือกันเลยไปจนถึงวันที่27โน่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักถึงหนักมากอีกระลอกหนึ่งนะคะลองดูกันหน่อยสินะคะยังไงเขาก็ต้องมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกโอ้อย่าตกคงจะไม่ได้แล้วนะเราต้องเตรียมรับมือกันยังไงแบบไหนกันบ้างนะคะมาหนักแน่นะคะถึงวันที่27ค่ะส่วนวันนี้นะคะวันนี้ยังไงภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะภาคอีสานร้อยละ70ฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่ง101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะคะภาคกลางร้อยละ70ค่ะฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งแถวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80นะคะตกหนักบางแห่งแถวนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันตราดค่ะคลื่นสูง2ถึงประมาณ2เมตรกว่านะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะแล้วก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ40ค่ะแถวระนองพังงาตรังสตูลนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลหนักกว่าเขาเลยค่ะร้อยละ

0: 80นะคะฝนตกหนักบางแห่งอ่ะนะเช้านี้คนจะไปทำงานคนน้องๆจะไปเรียนกันอะไรกันนะคะพอแล้วพี่ฝนนะคะเบาได้เบาให้เวลาเขาเดินทางกันบ้างเนาะโอ้โหยิ่งกรุงเทพฝนตกรถติดอะไรอย่างนี้นะคะน้ำท่วมน้ำขังรอการระบายขับรถขับราก็ระวังกันนิดนึงนะคะน้ำขังอยู่ข้างทางนะคะก็ระวังกระสงกระเซ็นเข้าบ้านเข้าช่องนะคะกระเด็นไปโดนเด็กๆที่เขากำลังจะไปร่ำไปเรียนกันด้วยเนาะมีน้ำใจกันบนท้องถนนนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านนะคะเดินเหินอะไรลุงๆป้าๆต้องมีหลักหน่อยนะจับไอ้นั่นยึดไอ้นี่นะ อย่ามาเดินชิวๆสบายๆไม่ได้ต้นย่างต้นหญ้าพื้นปูนอะไรนี่แหละนะเดี๋ยวเป็นตะไคร่ลื่นแพลดนะคะลุกขึ้นมาไม่เหมือนเดิมนะ เตือนบ่อยๆเพราะว่าตัวเองนี่แหละนะคะตัวแอนเองนี่แหละไป2แพลทแล้วนะคะดีนะว่ายังทรงดีอยู่นะคะคือทรงกายได้ดีเออนะคะแต่ว่าถามว่าก้นกระแทกไหมนิดหนึ่งคือแอนก็แบบบางทีแอนก็แปลกใจตัวเองบางเรื่องแอนก็เหมือนขี้ตกใจนะคะแต่ในจังหวะหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่แบบจังหวะนั้นน่ะเหมือนสติแอนจะมาวับนึงตลอดเลยแล้วแอนก็จะแบบทันทีเหมือนกับช่วยตัวเองได้อัตโนมัติพอลื่นเนี่ยมันเหมือนเสียหลักแต่ว่าในจังหวะนั้นแทนที่ในขณะที่เรากำลังจะล้มเนี่ยเหมือนสติแอนกลับมาค่ะคว้าอะไรต่อมีอะไรมับเขาให้แทนที่แอนจะแบบหนักอ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นเบานะคุณผู้ฟังในหลายๆเหตุการณ์นะของแอนนะส่วนตัว ไม่ใช่สายมูแต่มีความรู้สึกเอ้ยเหมือนสติสมองเราเนี่ยช่วยตัวเราเองในจังหวะที่มันจะเพรียงพล้ำหนักๆอ่ะมันมาแวบนึงแล้วทำให้แอนแบบคว้าอะไรต่ออะไรเอาไว้ได้แล้วทำให้แอนแบบแทนที่แอนจะเจ็บหนักก็กลายเป็นเจ็บเบาอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังแอนสังเกตตัวเองนะคิดว่าสมองเนี่ยมันช่วยเหลือเรานะทุกคนนะมันในจังหวะใดจังหวะหนึ่งแวบเดียวเนี่ยนะแต่ไม่ล้มดีกว่าอ้าวมาอีกแล้ว เห็นไหมเบาไปแวบเดียวมาอีกแล้วเออเอาให้พอนะคะตอนนี้เท่าไหร่แล้ว 6:28 นาทีนะคะ 6:28 นาทีอ่ะเราก็ทักทายกันพอหอมปากหอมคอก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทักกันต่อเนาะฟังข่าวกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้ก็พยากรณ์อากาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วชัดเจนเนาะอ๋อคุณสุภาพรเหรอคะพี่สติ๊ดไปดาวแมวแล้วค่ะคิดถึงก็เลยเอารูปมาแบ่งกันดูอ๋อค่ะเสียใจด้วยนะพี่สติ๊ดเนาะจากไปนานแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็เหลือน้องนานิคนเดียวอืมค่ะนะเหลือน้องนานิคนเดียวเนาะโอเคนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าสีราชาตกตั้งแต่ทุ่มกว่านี่ก็ยังไม่หยุดเลยค่ะโอ้พอๆกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานตอนที่แอนออกไปกินส้มตำไปกินคอหมูย่างฝนก็ตกนะคะแต่ว่ามันตกแบบพรำๆไงก็กลายเป็นว่าแหมนั่งไม่มีลมไงมันตกพรำๆนั่งกินกันด้วยความอร่อยนะคะแล้วโต๊ะว่างเชียวปกติร้านนี้เขาไม่ว่างเลยนะ กลายเป็นว่าคนสั่งทางอะไรมอเตอร์ไซค์อะนะคะทางเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละรถอะเขาก็มอเตอร์ไซค์เขาก็มารับของกันเยอะแต่คนที่นั่งกินที่ร้านน้อยเราก็เลยสบายนั่งกินกันชิวๆนะคะมีฝนบ้างพรำๆพอสดชื่นคุณมนุษย์ป้านะคะน้องน้ำแดงนะคะบอกพี่แอนตกหนักมากค่ะตอน 6:27 นาทีตอนนี้ก็กำลังตกคุณสุนันด้วยนะคะอ่ะตกกันอย่างทั่วถึงของแอนเสียงดังมาอีกแล้วนะไม่เป็นไรเสียงเราสู้ฝนนะเราก็จะไปฟังข่าวกันต่อค่ะมาที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะไฟไหม้บ้านค่ะโอ้ยเอาอีกแล้วคลอกหมาที่บ้านเลี้ยงไว้ขายนะตายหมดเลย5ตัวเงินสดอีกหมื่นกว่าบาทก็ไปด้วยกันเหลืออีกแค่เหลืออยู่แค่ร้อยเดียวตายแล้วทั้งหมาทั้งอะไรหมดบ้านเลยเหรอคะมีเลี้ยงหมาไว้ขายด้วยนะเออที่ไหนเนี่ยคลองด่านสมุทรปราการนะคะไฟไหม้ในซอยอาหมัดที่ตำบลเพียงตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อสมุทรปราการค่ะก็ไปตรวจสอบก็ที่บ้านเกิดเหตุมุงด้วยสังกะสีชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านมุงสังกะสีปลูกติดกัน3ห้อง คาดว่าต้นเพลิงอยู่ที่ห้องหนึ่งแล้วก็ลามไปยังห้องถัดไปเสียหายรวม2ห้องทรัพย์สินข้างในเสียหายหมดรวมถึงหมาที่เลี้ยงไว้ขาย5ตัวโชคดีขณะเกิดเหตุไม่มีคนพักอยู่ด้านในก็เลยไม่มีใครเจ็บใครตายนายแสงอุทัยอายุ37บอกว่าที่บ้านเนี่ยอยู่รวมกัน4คนมี3ห้องตนเป็นพ่อค้าขายน้ำหวานแล้วก็ขายหมาพันธุ์ชิวาว่าเป็นอาหารเป็นอาชีพเสริมขณะเกิดเหตุตนขายน้ำอยู่ปากซอยพอรู้ว่าไฟไหม้รีบกลับมาพบว่าไฟเมาไฟไหม้เนี่ยวอดวายไป2ห้องพร้อมทรัพย์สินพวกเสื้อผ้าเครื่องใช้เงินสดอีก10,000กว่าบาทเหลือเพียงเศษซากแบงค์ร้อยใบเดียวหมาที่เลี้ยงเอาไว้ขายถูกไฟคลอกตาย5ตัวเหลือรอดมาแค่2ตัวสงสัยไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไปไหม้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ลามไปไหม้ต่อยังห้องข้างเคียงเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วไฟลุกมาแล้วครั้งหนึ่งโชคดีที่คนเห็นก็เลยช่วยกันดับเอาไว้ทันแต่ครั้งนี้ไม่มีคนอยู่บ้านก็เลยเผาวอดวายนางสำเภาวัย60ปีแม่ยายของนายอุทัยก็บอกว่าอยู่กับหลาน9ขวบออกไปขายของที่หน้าร้านสะดวกซื้อเพื่อนบ้านมาตามบอกไฟไหม้บ้านก็รีบกลับมาแต่เห็นแสงไฟมันลุกไหม้รุนแรงได้ยินเสียงหมาที่เลี้ยงไว้ข้างในร้องแต่ไม่รู้จะช่วยมันยังไงนะคะหมาตายไป5ตัวหนีรอดมาได้2ตัวนะคะราคาขายตัวละ 2,500 แล้วก็มีเงินสดเก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าอีก10,000กว่าบาทก็วอดวายไปหมดปกติทุกครั้งหลานชายจะอยู่บ้านกับหมาแต่วันเนี้ยโชคดีที่ตนพาหลานออกไปด้วยไม่อย่างนั้นหลานอาจจะถูกไฟคลอกพร้อมกับหมาก็ได้นะคะเพราะว่าหลานชายเพิ่ง9ขวบเท่านั้นเนาะตำรวจก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เจ้าของห้องที่เกิดไฟไหม้แล้วก็เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะไฟฟ้าลัดวงจรนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่ทำให้เกิดไฟไหม้กันแทบทุกครัวเรือนนะปัญหาสุดคลาสสิกนะคะก็ต้องระมัดระวังกันค่ะพ่อค้าไก่ย่างบอกมันเหมือนมีคนสะกิดเลยนะก็เลยเดินตามไปที่ไหนได้ไปเจอศพกลางป่าริมทางช็อกเลยนะคะแล้วคนที่มาสะกิดนะใครใช่คนที่นอนอยู่กลางป่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ยนะคะพ่อค้าไก่เอาที่ไหนคะเนี่ยบางบัวทองนะคะเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูนะคะก็ไปตรวจสอบหลังจากพลเมืองดีแจ้งบอกว่าพบศพผู้ตายรู้สึกจะตายหลายวันและอยู่ใต้เสาไฟทางต่างระดับทางหลวง345จากนั้นก็ประสานแพทย์นะคะเข้าไปตรวจสอบค่ะผู้ชายอายุ40นะใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงวอร์มขายาวสีดำสภาพเริ่มขึ้นอืดข้างตัวมีกระเป๋าผ้าภายในบรรจุอุปกรณ์ช่างเป็นพวกครีมตัดสายไฟไขควงไฟฉายแบบสวมหัวแฉลงรวมถึงสายสลิงที่มีร่องรอยถูกตัดกองเอาไว้โดยร่างผู้ตายนอนอยู่ที่โคนเสาเป็นโคนเสาไฟส่องสว่างความสูง30เมตรและยังพบว่ามีลักษณะของโคมไฟเนี่ยร่วงหล่นลงมาอยู่ที่โคนเสาด้วยจากการตรวจสอบของแพทย์เวรพบว่า ผู้ตายเนี่ยตายมาแล้วประมาณ2วันมีบาดแผลปริแตกที่บริเวณหัวสอบถามพ่อค้าไก่ย่างริมทางจุดเกิดเหตุเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยบอกว่าวันนี้ตนแอบเมียมานอนกลางวันตรงเนี้ยแต่จู่ๆเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสะกิดขาตนจึงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปดูก็เหมือนกับเห็นช่างไฟเขานอนตายอยู่ก็รีบวิ่งไปตามเพื่อนบ้านนะคะก่อนที่จะให้เพื่อนเนี่ยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งที่ผ่านมาตนไม่เคยเดินมาลึกขนาดนี้เลยนะแต่มันเป็นเหมือนกับใครมาสะกิดให้ตนเดินไปดูอย่างเงี้ยจึงพบว่ามีคนนอนตายอยู่ที่นี่นายสิทธิชัยหัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทองก็บอกว่าจากการตรวจสอบคาดว่าผู้ตายน่าจะมาขโมยตัดสายสลิงจนทำให้โคมไฟขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยหล่นลงมาทับร่างผู้ตายนะคะผู้ตายไม่ได้ตายจากการถูกไฟดูดนะเนื่องจากสายไฟที่เสาต้นเนี้ยมันถูกตัดไปก่อนหน้านี้แล้วขโมยตัดสายสลิงจนหลอดไฟโคมไฟหล่นลงมาทับตัวเองตายโอ้ยเนาะส่วนใหญ่ผู้ที่มาก่อเหตุลักตัดสายไฟเขาจะนำไปปลอกเอาทองแดงแล้วก็เอาอุปกรณ์ภายในของโคมไฟเนี่ยไปขาย หมวดทางการพบว่ามีการถูกตัดสายไฟไปแล้วไม่ต่ำกว่า10ต้นนะแถวเนี้ยมีการแจ้งความเอาไว้เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะในสิทธิชัยบอกว่าไม่ใช่เพียงเฉพาะเสาไฟขนาดใหญ่นะเสาไฟกิ่งซึ่งเป็นเสาไฟส่องสว่างริมทางเกาะกลางถนนเนี่ยถูกตัดไปแล้วเพียบเลยปัจจุบันมีการป้องกันด้วยการนำสายไฟขึ้นไปอยู่ด้านบนหูตัวเสาซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการฝังสายไฟเอาไว้ใต้ดินแต่ว่าถูกกลุ่มโจรเนี่ยมาก่อเหตุลักขโมยไปจนหมดนอกจากสายไฟแล้วก็ยังมีรางระบายน้ำราวเหล็กขอบสะพานฝาท่อฝาบ่อเนี่ยถูกขโมยเหมือนกันอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถ้าพลเมืองดีเห็นคนร้ายกำลังก่อเหตุแบบเนี้ยขอให้โทรสายด่วนทางหลวงเลย1586นะคะขับรถถนนสายเอเชียเขาก็จะมีเตือนนะบอกถ้าเห็นใครกำลังปฏิบัติการอะไรกับเสาไฟต้นไฟอะไรพวกเนี้ยให้รีบแจ้งเลยทีเดียวเพราะว่ามันอันตรายเนาะบางจุดเนี่ยนะเอาของเขาไปถนนมืดนะคะก็เป็นอันตรายกับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืนด้วยเนาะอันนี้ก็เรียกว่านะรับกรรมกันทันตาเห็นนะคะขโมยสายสลิงนะคะทำให้หลอดไฟใหญ่ๆเนี่ยนะหล่นลงมาทับแล้วก็เสียชีวิตตอนแรกคิดว่าไฟดูดแต่ที่ว่ามาสะกิดเขาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะบอกเหมือนคนสะกิดก็เลยเดินตามไปฟังก็ดูแปลกๆสะกิดแล้วตื่นถ้าเราไม่เห็นคนแล้วเราจะตามไปทางไหนนี่ก็แปลกๆเหมือนโดนสะกดมากกว่าไม่ใช่สะกิดแล้วสะกิดเสร็จสะกดให้เดินตามไปเจอศพนะคะประมาณนั้นอ่ะก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนาะ มีภาพข่าวของพบร่างนักศึกษาวัย22ค่ะตายคาหอพักเลยแฟนสาวเศร้านะคะเผยบอกว่าเขาพักผ่อนน้อยโหมอ่านหนังสือช่วงใกล้สอบมาดูสิคะเนี่ยนะขยันแผบผิดที่ผิดขยันผิดเวลาก็ไม่ได้นะตำรวจสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งนะคะมีผู้ชายตายอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งที่ชุมชนหนองตุก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นห้องพักชั้น1เจ้าหน้าที่ก็พบร่างของธนวินอายุ22เรียนปี3ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนชันสูตรก็ไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้ค่ะเพิ่งตายได้ประมาณ2ชั่วโมงคาดว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันโอ้ยยังหนุ่มยังแน่นเอาอีกแล้วนะคะเฉียบพลันกันอีกแล้วสอบถามเพื่อนสนิทบอกเมื่อคืนเนี่ยไปดื่มสังสรรค์กันแล้วก็พากันออกไปกินหมูกระทะแล้วก็แยกย้ายกันกลับห้องพักโดยผู้ตายไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวมาก่อนวงจรปิดเนี่ยภาพวงจรปิดเห็นเพื่อนตอนตีหนึ่งสิบสองนาทีตีสามก็ยังเห็นเพื่อนอยู่นะบ่ายสามวันนี้เข้ามาหาเพื่อนช็อกเลยเพราะว่าตายแล้วส่วนสาเหตุตนก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าตีสามยังเห็นเพื่อนอยู่นะคะแต่ว่าบ่ายสามเนี่ยมันก็ห่างไปกันหลายชั่วโมงเนาะส่วนส้มอายุ22แฟนสาวของผู้ตายก็บอกว่าดูใจกันมา4ปีกว่าเขาไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าช่วงเนี้ยใกล้สอบก็โหมอ่านหนังสืออย่างหนักแล้วก็มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์คาดว่าร่างกายอาจจะเกิดความอ่อนเพลียสะสมจนช็อกเสียชีวิตนะคะแฟนสาวก็กล่าวด้วยความโศกเศร้าว่าก่อนเกิดเหตุก็เหมือนกับมีลางสังหรณ์ไม่ดีฝันว่าไปเที่ยวกับเขาเนี่ยแหละแต่ขากลับคนที่ขับรถกลับไม่ใช่แฟนเธอเมื่อถามหากลับกลายเป็นลางร้ายที่เกิดขึ้นจริงๆเบื้องต้นเจ้าหน้าที่มอบร่างให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปด้วยวัย23นะสูบบุหรี่จัดแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์นะคะพักผ่อนไม่พอแล้วก็มาโหมอ่านหนังสือเพราะว่าใกล้สอบอะไรแบบนี้นะคะใช้ชีวิตสมบุกสมบันเหลือเกินนะคะจากไปก่อนวัยอันควรค่ะก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะน้องๆหนุ่มสาววัยรุ่นทุกคนเนาะช่วงนี้คนอายุน้อยจากไปคนอายุมากๆอย่างเราก็ใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นนะคะอนาคตของชาติกันทั้งนั้นเนาะเขายิ่งบอกประเทศไทยจะเป็นยุคของคนชราแล้ว คนชราแข็งแรงดีนะคะแต่คนหนุ่มคนสาวไปกันอย่างไวบางทีไปกันยังไม่หนุ่มไม่สาวเลยยังเป็นเด็กหญิงเด็กชายนะคะอะไรแบบนี้โอ้เนาะขอให้ทุกท่านนะแข็งแรงกันอย่างดีปลอดโรคปลอดภัยส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรกันอีกบ้างโอ้โหเห็นนะคะเห็ดโคนเป็นเห็ดสังเกตได้น้ำป่าก็เอาไม่อยู่ชาวบ้านบอกแบกมอเตอร์ไซค์ข้ามลำห้วยจะขี่เข้าป่าไปหาเห็ดโคนค่ะอื้อหือนะคะมีความมานะพยายามบรรดาหนุ่มๆ นะคะเอากับเขาสิบอกขายได้วันละ 2,000 น่ะยอมลำบากอ่ะแบกรถข้ามน้ำไปเลยนะคะนาทีนี้เป็นนาทีทองเห็ดโตเต็มป่านะคะมันยั่วซะเหลือเกินเนาะทั้งอร่อยทั้งขายได้ราคาลุยที่ไหนคะเนี่ยบ้านด่านลานหอยสุโขทัยค่ะเขาตื่นกันตั้งแต่ 3:00 นขี่มอเตอร์ไซค์กันไปนะคะเข้าป่าหาเห็ดโคนค่ะบอกว่าแต่ยังไงก็ตามเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยฝนมันก็ตกหนักทำให้มีน้ำป่ามาขวางทางทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องติดแงะเพราะไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรข้ามลำห้วยไปได้ชาวบ้านบอกตัดสินใจใช้ไม้ปล้องนะคะใช้ปล้องไม้ไผ่สอดล้อหน้าล้อหลังผู้ชาย4คนแบกข้ามนะคะเดินลุยนะคะน้ำป่าซึ่งลึกประมาณ1เมตรโดยเอาใบลานที่มีอยู่ในป่านี่แหละมาตัดต่อเป็นเชือกยาวๆเพื่อใช้มัดคอรถมอเตอร์ไซค์แล้วให้ผู้หญิง2คนที่อยู่อีกฝั่งคอยดึงรั้งเอาไว้นะคะป้องกันรถไหลไปกับกระแสน้ำสุกัญญาบอกว่า 5:00 ถึง 6:00 โมงชาวบ้านกับรถอีก20กว่าคันจอดรอข้ามฝั่งรอกันตั้งหลายชั่วโมงน้ำก็ไม่ลดสักทีชาวบ้านก็เลยช่วยกันแบกรถทั้งหมดทยอยข้ามทีละคันทีละคันจนสำเร็จบอกรู้ว่าเสี่ยงแต่ต้องลองรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองเพราะว่านาทีนี้นาทีทองเห็ดโคนมันโผล่เต็มป่าไปหมดแล้วเขาเก็บไปขายกันได้วันละเป็นพันๆดอกตูมก็ขายได้กิโลละ400ดอกบานได้กิโลละ250รสชาติหวานกรอบ1ปีมีครั้งเดียวใครคิดจะต่อราคาดูความลำบากของชาวบ้านด้วยนะถึงขั้นต้องแบกมอไซค์ลุยน้ำข้ามห้วยไปเก็บเห็ดโคนกันแล้วเนี่ยนะจะต่อก็อย่าใจร้ายนะคะอย่าไปต่อเขาเลยได้กินของอร่อยแล้วเขาลำบากเสี่ยงขนาดนี้เนาะมีตังซื้อเขาได้โลละ400อย่าไปต่อเขาเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนหาเห็ดเนาะกิโลวันกิโลละ400นะซื้อกินได้นะจะไปต่อนิดต่อหน่อยเราได้กินของอร่อย1ปีมีครั้งเดียวอย่าไปต่อนะจ๊ะ นะติปเพิ่มไปอีกก็ได้นะคะตังเยอะก็ติปเพิ่มไปอีกก็ได้ไม่ต้องต่อแล้วติปเพิ่มไปอะไรแบบนี้จะน่ารักมากเลยทีเดียวขอให้หาได้เยอะๆขอให้ได้ราคาดีๆขอให้ไม่มีคนต่อแบบเห็นใจจริงๆเลยนะคะดูสินะลำบากลำบนกันเนาะว่าแล้วเราก็อยากกินกับเขามั่งนะสั่งซื้อออนไลน์แต่ว่าแหมนะบางทีก็แอบกลัวนิดนึงข่าวที่เขาเตือนกลัวจะไปหยิบเห็ดผิดประเภทมาอะไรแบบนี้เนาะเมื่อก่อนก็ได้กินอยู่บ่อยๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ห่างหายพอสมควรไปต่อกันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันไปนะคะเสียงฟ้ามาอีกแล้วฝนหยุดไปแล้วอ้าวตอนนี้ฟ้ามาเอาเข้าแล้วนะเสียงนี้เราไม่ชอบเลยเสียงนี้เรากลัวนะคะฟ้ากับลมเนี่ยกลัวฝนหยุดไปแล้วฟ้ามาแทนเฉยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย 6:45 นาทีนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าตอนนี้มีอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่เจเรคำฟักนะคะ อยู่ที่ตำบลดีลังพัฒนานิคมลพบุรีค่ะไปสั่งกับผู้ใหญ่เจเรได้เลยประการส่งไม่ทันนะคะเพราะว่าส่งปุ๋ยบรรจุ25กิโลเยอะมากๆช่วงนี้สั่งกันจนน้องนุ๊กเกอร์บอกโอ้โหรับโทรศัพท์ไม่ได้หยุดเลยนะคะ2กระสอบนะคะคู่กันพันเดียวค่ะสองกระสอบคู่กันพันเดียวเท่านั้นทั้งดอกดกแล้วก็รองพื้นนะคะถ้าซื้อคู่กันแบบนี้หรือจะซื้อทีละกระสอบอะไรก็แล้วแต่นะคะเอาที่สะดวกคุณอยากได้แบบไหนได้หมดจัดส่งให้ทั้งหมดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคำชมที่บอกว่าไม่เคยเจอปุ๋ยดีขนาดนี้ประการก็ดีใจมากๆเช่นกันนะคะบอกแล้วบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะครอบครัวนะเป็นสูตรของประการเขาโดยเฉพาะเลยไม่มีที่อื่นนะคะยกเว้นกับที่ประการแล้วก็ในจุดที่ประการบอกอย่างเช่นบ้านผู้ใหญ่เจเรนะคะแล้วก็ที่อะไรนะที่กาญจนบุรีนะคะคือต้องดูตามที่ประการบอกนะว่าให้ไปซื้อได้ที่ไหนนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ของประการแล้วนะก็โทรหาประการที่0806264419และ0879934626นะคะพักสฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งนะดีเจหายใจหายคอไม่ทันขอจิบกาแฟสักอึกสองอึกเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนทอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
4: ยากระใสเม็ดหมออนันตราเครื่องบินลูกโลก ปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่เป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่และยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035391193และ035391194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: หมดแก้วไปแล้วนะคะกระฟงกาแฟนะคอแห้งนิดหน่อยนะคะคือไม่ได้ยินเสียงตัวเองมันก็เลยรู้สึกเหมือนตะเบงเข้าไปนะคะรู้สึกว่าระคายคอก็เลยพักแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ตีห้าไม่ใช่ตีห้าหกโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะหกโมงห้าสิบเอ็ดนาทีก็ได้เวลาที่ใกล้จะต้องล่ำลากันแล้วล่ะค่ะขออีกสักข่าวแม่ดูดิมีหรือมีข่าวอะไรมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักปิดท้ายกันบ้างไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีเลย รู้สึกว่าจะไม่มีข่าวมุ้งมิ้งเลยนะคะไม่มิ้งก็ไม่เป็นไรนะคะข่าวเยอะแยะข่าววันนี้แต่ว่านำเสนอกันไม่ทันขออนุญาตไปที่ข่าวด่วนก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเผลอป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนะกรมอุตุประกาศฉบับที่2แล้วนะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระลอกใหม่แล้วนะเมื่อสักครู่นี้ฉบับที่เท่าไหร่ที่1เหรอนี่แวบๆมาฉบับที่2หรือยังไงเนี่ยฉบับที่2เนี่ยเตือน23ถึง27กันยายนก็เตือนเหมือนเดิมแหละค่ะคุณผู้ฟังนะแต่ว่ามาเป็นฉบับที่2และเร็วมากนะหรือแป๊บเดียวแสดงว่า23ถึง27เนี่ยหนักหน่วงไม่ใช่เล่นเนาะระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมกันนะคะไม่ต้องให้เขาเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกรู้อยู่สถานการณ์มันจะเป็นยังไงเราช่วยตัวเองของเราเอาไว้ก่อนเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปอ่ะจะกินจะอยู่ดูให้ดีค่ะเดี๋ยวจะเหมือนกับรายนี้อวสานแกงถุงรปภ.ร้องสื่อผัดหอยลายค่ะนะคะท้องเสียไป3วันโอ้โหนะผัดหอยลายผัดพริกหน้ามอแม่โจ้เชียงใหม่เจอดินเหนียวเจอโคลนเต็มฝาหอยโอ้ยเขาไม่ได้ล้างไม่ได้แช่เลยมั้งหอยพวกนี้มันต้องแช่ให้ขี้โคลนมันหลุดออกมาก่อนนะคะใช่ไหมบอกว่าเจอกินท้องเสียยาวไป3วันวอนพ่อค้าแม่ค้าใส่ใจสักหน่อยเถอะนะรปภ.วัย20ปีชาวแม่ฮ่องสอนมาทำงานมาพักอยู่ย่านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสะท้อนถึงปัญหาสุขภาพนะก็ซื้อแกงถุงละ60บาทผัดหอยลายพริกนะคะข้าวสวยแล้วก็กลับมากินที่หอด้วยความเหนื่อยความหิวเนาะก็นำแกงถุงแกะกินกับข้าวสวยเลยนะคะกินไปได้2คำบอกเคี้ยวไปโดนทรายกับเนื้อสัมผัสหยาบๆพอสังเกตแกะดูปรากฏว่ามันเป็นดินเหนียวอัดแน่นอยู่ในฝาหอยหลายตัวต้องคายทิ้งทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานปวดท้องทันทีแล้วก็ปวดเรื้อรังมาจนถึง2วันด้วยกันบอกไม่เคยเปิดเผยตัวตนนะแต่ว่าขอตัดสินใจนำเสนอเรื่องนี้ผ่านสื่ออยากให้ร้านค้าผู้ประกอบการใส่ใจพิถีพิถันให้มันถูกสุขอนามัยหน่อยนะคะทำให้มันสะอาดกว่านี้นะคะเพราะว่ามันสำคัญกับสุขภาพเนาะถ้าไม่สะอาดกินเข้าไปก็เป็นอันตรายบาปกรรมเปล่าๆเรากินยังไงเราก็ทำขายแบบนั้นแหละนะคะมันถึงจะเป็นมืออาชีพเนาะรับผิดชอบในสาขาอาชีพของตัวเองนะทำอาหารเราก็ต้องเน้นอร่อยแล้วก็เน้นความสะอาดให้กับผู้บริโภคด้วยอ้าวก็หวังว่าจะหายวันหายคืนนะท้องเสีย2วันอาหารเป็นพิษเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเวลาในรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะคงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนฝนก็ยังตกอยู่นะคะพรำพรำจะมาระลอก3อีกหรือเปล่าไม่รู้แรงๆนะคะฝนมาก็มาแต่ว่าฟ้าอย่ามาเลยใจคอไม่ดีเนาะโทรหาแอนนะคะสอบถามสั่งซื้อสินค้าใดๆ0819474708 0819474708บ่ายโมงเจอกันสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้ว
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอน พืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่ม
2: ปกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเช้านี้เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังสักครู่กับปฏิตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง